0: 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์และลาดพร้าวอย่างนายอังสิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดีก็พอค่ะ
2: ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

ค่ะมาดูที่ความสดใสกันบ้างนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็ปรากฏว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยค่ะศิลปินเยาวชนชาวไทยนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100 ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อไมค์ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอกนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับ

0: เนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาวร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียก็เลยให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปดูซิว่าจะประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนน้องเนเน่ด้านไหนบ้างนะคะจนเป็นที่มาของงานวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประกวดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันมาโหวตเลือกน้องเนเน่ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธินั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่าเธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารปรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนคาด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มม.ซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อที่จริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือ

0: ือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
4: MCOT Radio Go Green
5: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
4: MCOT Radio Go Green
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักต่อ

0: ทอพัทลุง
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะดิฉันกฤชนิภานิลเขตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะไปจนถึง 13:00 นนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของอสมทพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็มีวิทยุอสมทนะคะทั่วภาคใต้รับสัญญาแล้วก็นำข่าวสารในพื้นที่ทั่วภาคใต้นะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะวันอังคารนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะก็ใช้โอกาสนี้ละกันไหนๆก็เป็นทีมงานนะคะอสมทนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะคะเจ้าหน้าที่จากอสมทสงขลานะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณแจ็คลักษณัยกันด้วย14กรกฎาคมค่ะช่วงนี้นะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่พัทลุงกันก่อนละกันนะคะก่อนที่จะไปกันที่จังหวัดอื่นๆนะคะพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการลงพื้นที่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดนะคะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่ากระจุดพัทลุงนะคะณกระจุดวันนีอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมลงพื้นที่แปลงปลูกกระจุดเพื่อติดตามแหล่งวัตถุดิบนะคะรับฟังข้อมูลการเพาะปลูกการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นน้ำของผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงทั้งนี้นะคะกระจูดพัทลุงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะคะก็ต้องเป็นกระจูดพันธุ์ต้นใหญ่ที่เติบโตตามธรรมชาติหรือจากการเพาะปลูกนะคะในแหล่งป่าพรุหรือพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่นะคะที่มีสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เหมาะสมส่งผลให้เส้นกระจูดมีคุณภาพเหนียวยืดหยุ่นสีสวยนะคะและเหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็มีนางสาวกุลธิดาเพชรวงศ์พานิชจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายโอกาสทางการตลาดนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้า GI เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นคุ้มครองอัตลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบนะคะที่มีคุณภาพควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาการจักสานกระจุดของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปซึ่งจังหวัดพัทลุงนะคะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตนะคะแล้วก็ยกระดับกระจุดพัทลุงให้เป็นสินค้าคุณภาพนะคะที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกันด้วยนะคะมาพัทลุงเนี่ยตอนนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะที่เราจะเห็นแล้วก็มีการตกแต่งเสริมด้วยแบบเป็นลูกปัดมโนราตกแต่งนะคะบริเวณกระเป๋ากระจูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของพัทลุงนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลา

0: กันนะคะรายงานข่าวโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะคะ
1: ปากใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูและปรับปรุงจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี68ที่ผ่านมาณห้องประชุมนภารักษ์อาคาร50ปีชั้น6โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้อง ER และร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและดำเนินงานด้านสาธารณสุขของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะโดยมีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานทางด้านของนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รายงานว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อในเขตสุขภาพที่12มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยซับซ้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับผลกระทบต่อระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและความเสียสละของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ทุกระดับชั้นทำให้สามารถฟื้นฟูระบบบริการได้อย่างรวดเร็วและใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับวันนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้กลับมามีความพร้อมอีกครั้งในการเปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ที่ได้รับการปรับปรุงและยกระดับทั้งในด้านสถานที่ระบบบริการเครื่องมือทางการแพทย์และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมีคุณภาพรองรับทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการก้าวจากการฟื้นฟูหลังวิกฤตสู่การสร้างระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคตให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นเชื่อมโยงและพร้อมรองรับความท้าทายในทุกสถานการณ์ตามเจตนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทางด้านนายแพทย์ประพันธ์สมพรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน4ประเด็นหลักโดยประเด็นที่1เป็นการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามกรอบแนวคิด 2P2R ซึ่งรวมถึงโครงการศึกษาการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความสูง 2-2.5 เมตรและการยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าสำรองลิฟต์ระบบสื่อสารก๊าซทางการแพทย์ระบบน้ำประปาและระบบโภชนาการที่สามารถผลิตอาหารรองรับประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 คนต่อมื้อเป็นเวลา10วันนอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบบริการและการอพยพผู้ป่วยตามระดับความวิกฤตเขียวเหลืองส้มและแดงภายใต้หลักการความต่อเนื่องของการดูแลโดยแบ่งโซนนิ่งการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในและนอกเขตสุขภาพประเด็นที่2คือการยกระดับศักยภาพห้องฉุกเฉินและหน่วยบริการด้านตติยภูมิสู่การเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับที่1ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพประเด็นที่3เป็นการขยายบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดความแออัดโดยการเพิ่มบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข6แห่งและเตรียมพัฒนาบริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประเด็นที่4คือการมุ่งสู่การสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2บนพื้นที่สนับสนุนจากภาคเอกชนที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนเป็นศูนย์ภัยพิบัติและศูนย์วิชาการเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินและเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก ทางด้านของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการกลับมาให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ครั้งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือความพร้อมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยมีการเตรียมแผนรองรับไว้ 2-3 แนวทางแผนหลักคือเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้ทางจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงการจัดวางระบบสำรองออกซิเจนและเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยและไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะสามารถเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ความสำคัญกับการเตรียมแผนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมแผนและมีการประสานงานร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่และทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง28ธันวาคม2568มาใช้ในการฝึกซ้อมพร้อมและทบทวนแผนเพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขลดขั้นตอนและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะยังคงประสานงานร่วมกันเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยเปิดให้บริการดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยมีระบบการบริหารจัดการที่เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญมีการแบ่งพื้นที่คัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลถือเป็นศูนย์กลางการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มศักยภาพลักษณัยเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะ
2: กองคนรักรถสปอร์ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีขนทัพรถหรูขับเคลื่อนรอบเมืองสร้างสีสันการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายระดมทุนช่วยเหลือสังคมเด็กกำพร้าและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ชมรมยะลาสปอร์ตคาร์นำโดยนายณทีพัฒน์ทวีจรูนลักษ์ประธานกลุ่มได้รวมตัวสมาชิกผู้รักรถสปอร์ตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของการก่อตั้งชมรมเพื่อร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีขบวนรถหรูอาทิ Mercedes-Benz Audi BMW และ Ford รวมกว่า20คันร่วมเคลื่อนขบวนสร้างสีสันและความคึกคักไปรอบเมืองยะลาโดยเริ่มต้นเคลื่อนขบวนจากร้าน The Secret ภายในเขตเทศบาลนครยะลานายณทีพัฒน์ทวีจรูนลักษ์ประธานชมรมยะลาสปอร์ตคาร์เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาชมรมได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลยะลาในช่วงวิกฤตโควิด-19 การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนการลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารภาคธุรกิจบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันหารือเพื่อระดมทุนไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าโรงเรียนฮาฟิสและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาที่ขาดแคลนรวมถึงจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนที่ยากจนในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงที นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการแสดงพลังเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามและวิถีชีวิตของจังหวัดยะลาซึ่งมีความสงบร่มเย็นและปลอดภัยอีกด้วยนางสาวช่อฟ้าชูแก้วประการอสมทยะลารายงานค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะดีเจฟ้านะคะจากอสมท

0: จังหวัดยะลาค่ะยังคงต่อกันที่จังหวัดไหนดีเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชละกันนะคะเป็นงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569สืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอาชีพเกษตรกรนะคะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569โดยมีนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลในอำเภอพรหมคีรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะผู้บริหารและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวสำหรับการจัดงานวันชาวสวนนะคะถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีสำคัญของอำเภอพรหมคีรีซึ่งริเริ่มโดยนายสุรินทร์มาศดิษฐ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่สำหรับในปี2569นะคะก็เป็นการจัดงานขึ้นครั้งที่59กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตลอดจนความร่วมมือของส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรีนะคะทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จากการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะอาทิการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะนายสวัสดิ์คุณนุ้ยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค9และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรังนะคะได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดณตึกสันติไมตรีนะคะรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรังที่ร่วมบูรณาการพลังภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้รับการยกย่องในระดับประเทศสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2568นะคะซึ่งจังหวัดชุมพรโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดชุมพรผู้ผลิตผู้ประกอบการนะคะซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปตามแนวคิดนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาสินค้าควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์นะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปกับจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาตินะคะได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับสากลสำหรับจังหวัดชุมพรก็จะมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรรนะคะจำนวนถึง 34รายนะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน20รายกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว13รายแล้วก็ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะ1รายมีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนคัดสรรจำนวน62ผลิตภัณฑ์แยกเป็นประเภทอาหารจำนวน23ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม18ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน14ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน5ผลิตภัณฑ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน2ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการพิจารณานะคะตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพนะคะเข้าต่อยอดแล้วก็คว้ารางวัลสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปนะคะไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตมีการระดมทุกภาคส่วนนะคะตรวจเข้มสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งได้มีการเดินหน้าแล้วก็ตรวจสอบสถานประกอบการทั่วจังหวัดอย่างเข้มงวดนะคะตามข้อสั่งการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครโดยมุ่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยและตรวจเข้มทางหนีไฟระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะและอำเภอกระทู้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสำนักงานโยธาธิการผังเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะการตรวจสอบเน้นความพร้อมของทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟต้องใช้งานได้ตลอดเวลาระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปลอดภัยมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในอาคารต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ใช่วัสดุที่ติดไฟง่ายซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะระบุว่าจังหวัดจะดำเนินการตรวจติดตามและสุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการล็อกประตูหนีไฟหรือวางสิ่งกีดขวางพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบสถานประกอบการเป็นประจำพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดทำเช็คลิสต์นะคะความปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าป้ายทางหนีไฟสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ตรวจสอบสถานประกอบการ4แห่งนะคะโดยให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากพร้อมขยายการตรวจสอบครอบคลุมทุกอำเภอทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จังหวัดระนองนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองประจำปี2569นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรับรองนะคะรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปรับปรุงแจ้งเพื่อทราบนะคะในเรื่องการปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุขสถานการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคการจากการประกอบอาชีพโรคสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนี้กำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญเป็นโรคประกอบอาชีพจำนวน6โรคนะคะก็คือประกอบไปด้วยโรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว2โรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิก้า3โรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอับอากาศ4โรคหรืออาการที่เกิดจากแอสบอสขออภัยนะคะแอสเบสตอนนะคะหรือว่าแร่ใยหินหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแลเบสตอนนะคะ5โรคหรืออาการที่เกิดจากพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชนะคะ6โรคหรืออาการที่เกิดจาก รังสีแตกตัวหรือจากรังสีชนิดก่อไอออนนะคะอันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกำหนดมาตรการแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะคะซึ่งมีแผนมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงมาตรการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานนอกระบบนะคะในการทำงานในสถานที่อับอากาศมาตรการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานในที่อับอากาศสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มาจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในเด็กนะคะ0ถึง10ปีรวมทั้งมาตรการการเฝ้าระวังด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะดูเวลาละ2นาทีสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกสถานีนะคะนักจัดรายการนะคะทุกสถานีเครือข่ายอสมทนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็กิจกรรมดีๆในหลากหลายพื้นที่นะคะนำมาในช่วงเล่าข่าวนะคะรายการข่าวปักใต้บ้านเราอย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะสัปดาห์นี้ก็จะอยู่กับอสมทพัทลุงนะคะเป็นแม่ขายแล้วก็นำข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแจ้งไปถึงหน่วยงานนะคะที่อยากจะส่งข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารทางเพจวิทยุอสมทนะคะทั่วภาคใต้ก็สามารถที่จะส่งข่าวมาด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะผลิตรายการแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะในช่วงนี้เวลาเดิมนะคะกับสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคารความคืบหน้าคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์นัดลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบชน2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อที่จริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 น.เพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษ

0: ผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายได้ราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภจีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวซาบชาบี้อลอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอลอนโซได้รับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทศไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทศไทยปากสะอาด
5: เทศไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทศไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทศไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่

0: โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

0: พราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
1: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1 นาที1 ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คน

0: ทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้1ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม2เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป3กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกง

0: ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นยะทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่องสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินเดือดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ถ้าคุณไม่มีสิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
10: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
11: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
10: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
8: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
12: ไม่บุกรุก

ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณดูแลกันในช่วงนี้นะคะพร้อมโปรดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เรามีชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ดีไม่อมเหงื่อช่วยร่างกายเย็นสบายขณะออกกำลังกายแห้งไวและดูแลง่ายและเนื้อผ้าไม่ยับใส่เล่นกีฬาใส่ลำลองใส่อยู่บ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งก็สบายสบายนะคะลดสูงสุดถึง 70% ค่ะไปกันที่เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอคโคไดนะคะเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 50-70% ราคาพิเศษนะคะ290 บาทรองเท้าสกอร์นะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยเป็นรองเท้าสไตล์ลำลองที่มอบความนุ่มสบายในทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% นะคะจัดโปรวันนี้นะคะจนถึง21 กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ค่ะ

ูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290บาทรองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

ที่อมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเพลงชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9 กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Moana, popular live action from Yak Hang Pi, Jack Disney. มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียออกผจญไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: Oh.
4: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
5: And they want you.
2: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรอื่นกันบ้างนะคะวันนี้รีวายนะคะ New Collection มาใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะเสื้อยืดคอกลม501หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษลด 50% นะคะกับรีวายที่ลานโปรต้องรีวายที่เคาน์เตอร์นะคะชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะก็ไปช็อปกันเยอะๆนะคะกับสินค้าโปรโมชั่นจัดโปรสำหรับคุณนะคะกับแบรนด์รีวายค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะช่วงนี้ก็ผีอมตะแผดเผานะคะ Minion and Monster โมอาน่าที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลอสเซียมนะคะราคาตัวหนังในราคาเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
0: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้น Minion and Monster วันนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
2: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
0: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเป็นชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา

Cheers.

ไปดูเซเว่นเซนกันบ้างนะคะเซเว่นเซนวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากกันนะคะเซเว่นเซนแจกไอศกรีม1สกู๊ปนะคะโปรมีแค่เพียง5วันเริ่มต้นวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะซื้อ3ต้องบอกว่าทาน3เมนูสุดฟินที่ร่วมรายการเมนูละ189บาทนะคะก็จะได้รับไอศกรีมฟรี1สกู๊ปนะคะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชั้นไซส์ M เบลเยียมดาร์กช็อกโกแลตไซส์ M แล้วก็ยาเมมัจฉะไซส์ M นะคะทานกันได้ที่7 Eleven นะคะ7 Eleven ก็จะมี2สาขาสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

ส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นโดยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหาหรือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCAนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัชชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประ

0: กอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
10: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
9: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
8: Encord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
11: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

0: MCOT Radio Network
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการ

0: ใช้รถใช้ถนน
1: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขา
2: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
4: MCOT Radio Go Green
5: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
4: MCOT Radio Go Green
0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้พุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอสมทสงขลา FM 96.5 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

บ3นะครับทักทายกันครับช่วงเวลายามบ่ายๆติดเย็นๆครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับ DJ Jack ผู้น่ารักอสมทสงขลา 96.5 MHz นะครับอย่าปุ๊บรวยเละสาวถูกหวย134ล้านผัวเก่ารอตาร้อนฟ้องขอแบ่งครึ่งนี่นะไปดูซิข่าวนี้ต้องไม่ใช่ในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าตั้ง134ล้านเนี่ยดูมันเยอะมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนี่คือกลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งในรัฐโรดไอแลนด์นะดวงเฮงสุดๆไปเลยคว้ารางวัลใหญ่จากสลากขูดนะมูลค่าถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทย134ล้านบาทหลังจากที่เธอเพิ่งเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีได้ไม่นานทำให้อดีตสามีนี่คือรีบวิ่งเต้นยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งโดยอ้างว่าหวยงวดนี้อาจจะซื้อก่อนที่การหย่าจะมีผลสมบูรณ์แต่ว่าล่าสุดศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาตัดสินออกมาแบบสุดแซ่บกันแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตามเอกสารของศาลระบุบอกว่าสาวคนนี้คือคุณอนาวาเรล่าอายุ48ปีแต่งงานกันกับแดเนียลมอนเตโรอายุ56ตั้งแต่ปี2550ชีวิตคู่ก็ไปไม่รอดทั้งสองก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้เพียง5ปีฝ่ายชายก็เก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์แม้ว่าจะแยกกันอยู่เป็นเวลานานแต่ว่าฝ่ายหญิงก็เพิ่งที่จะยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2563โดยระบุบอกว่าแยกกันอยู่มานานกว่า3ปีแล้วซึ่งทางฝ่ายชายก็ไม่ได้มีการคัดค้านใดๆขั้นตอนในการหย่าก็ดำเนินกันไปอย่างราบรื่นนะครับเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้จ้างทนายความแล้วก็ใช้การพิจารณาคดีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยตัวเองจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางธุรการของศาลขึ้นโดยตามกฎหมายแล้วนะครับศาลก็จะต้องมีการออกคำสั่งก่อนคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ต้องรออีก20วันจึงจะลงบันทึกคำพิพากษาอย่าขาดอย่างเป็นทางการได้แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยเผลอลงบันทึกเอกสารทั้ง2ฉบับพร้อมกันในวันที่8ตุลาคม2563โดยที่ไม่ได้มีการเว้นระยะเวลา20วันตามกฎนะครับอย่างไรก็ตามในเอกสารก็ระบุชัดเจนว่าทั้ง2ฝ่ายก็ได้ทำข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่มีอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหนี้สินส่วนกลางที่ต้องเคลียร์แล้วก็ตกลงสิทธิ์ในการดูแลบุตรทั้งสองคนร่วมกันการสมรสจึงถือว่าสิ้นสุดลงนะครับทีนี้หลังจากที่อยากขาดได้ไม่นานเนี่ยคุณผู้ฟังในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2563คุณอนาเขาก็ไปซื้อสลากขูดมา1ใบแล้วก็โชคหล่นทับนะกลายเป็นผู้ที่ถูกรางวัลแจ็คพอต4ล้านดอลลาร์สหรัฐ134ล้านบาทเธอก็เดินทางไปขึ้นเงินรางวัลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2563โดยนะครับเลือกที่จะรับเงินก้อนครั้งเดียวเลยจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากที่หักภาษีแล้วเนี่ยเธอก็ได้รับเงินสดเข้ากระเป๋าแบบเน้นๆก็เกือบ2ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่67ล้านบาทเลยนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเสียภาษีละทีนี้เมื่อแดเนียลอดีตสามีรู้ข่าวในปี2564นะครับเขาก็รีบในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนนะขอเพิกถอนคำพิพากษาการหย่าร้างโดยหัวหมอนี่อ้างว่าศาลไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต้องรอ20วันดังนั้นการหย่าจึงยังไม่มีผลตามกฎหมายแล้วก็เงินรางวัลหวย134ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินสมรสที่เขาเนี่ยต้องได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับ

แน่นอนนะครับว่าคดีความนี้เนี่ยต่อสู้กันยาวนานจนถึงศาลฎีกาแห่งรัฐโรดไอแลนด์แล้วก็ในที่สุดนะครับพอลเอสเทมเป็นประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับก็ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลครอบครัวโดยระบุว่าข้อผิดพลาดเรื่องระยะเวลา20วันนั้นเป็นเพียงความล่าช้าทางธุรการและข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ศาลเท่านั้นไม่มีความน้ำหนักมากพอที่จะทำให้คำพิพากษาการหย่าร้างทั้งที่หย่าร้างที่สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยกลายเป็นโมฆะยิ่งไปกว่านั้นนะครับศาลก็ระบุว่าแม้จะไม่สามารถระบุวันที่ซื้อสลากได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ต่างยอมรับตรงกันว่าสลากถูกซื้อกันมาในช่วงของวันที่29จนถึง31ตุลาคมปี2563ซึ่งเป็นเวลาที่เลยกำหนด20วันนับจากวันที่ศาลพิพากษาหย่าก็คือ8ตุลาคมไปแล้วนะครับดังนั้นเงินรางวัล4ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้จึงถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของอนาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอดีตสามีก็ไม่มีสิทธิ์มาขอแบ่งแม้แต่เส้นเดียวนะครับทนายความของอนาก็ได้แสดงความยินดีกับผลการตัดสินพร้อมกับฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้การหย่าร้างจะดูเป็นเรื่องตกลงกันง่ายๆแล้วก็จบลงด้วยดีแต่ก็ควรจะจ้างทนายความอาชีพที่เป็นแบบว่าวิชาชีพเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างละเอียดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ให้เกิดการฟ้องร้องวุ่นวายภายหลังที่มีเคสในลักษณะแบบนี้นะครับอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ทุกครั้งที่รถปล่อยควันฝุ่น PM 2.5 ก็เพิ่มมากขึ้นแต่เราช่วยกันลดได้เพียงเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ไม่มีไอเสียลดควันลดฝุ่นลดมลพิษรวมกันสร้างอากาศดีๆเริ่มที่การเลือกใช้รถ EV เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Video Go Green
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เพิ่มแตงโมสีเซตผิวสวยเนียนใสด้วยจักรวาลแตงโมจากซิสต้าแบบครบเซตเซตที่1ล้างหน้าเคลียร์ผิวด้วยสบู่แตงโมเซตที่2บำรุงผิวให้เนียนนุ่มอุ้มน้ำด้วยเจลแตงโมเซตที่3อัพผิวไบรท์ให้หน้าเนียนใสด้วย EE แตงโมเมคอัพเบสเซตที่4เพิ่มความเป๊ะด้วยรองพื้นแตงโมปกปิดติดทนตลอดทั้งวันครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
0: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Club.

ผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ mcot superfan diamondจะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้ฟังครับยิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฝ้าเพดานและผนังแบบครบวงจรและยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานยุโรปและระดับสากลมากกว่า55ปียิปร็อกได้ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานติดตั้งและงานออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านผู้ออกแบบและผู้รับเหมาติดตั้งในยุคปัจจุบันที่ต้องการความมั่นใจในทุกด้านทั้งความแข็งแรงความปลอดภัยความสวยงามและความยั่งยืนด้วยโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ยิปร็อกมีตั้งแต่แผ่นยิปซัมปูนฉาบรอยต่อโครงคร่าวฉนวนกันความร้อนไปจนถึงอุปกรณ์การติดตั้งช่วยงานก่อสร้างติดตั้งได้รวดเร็วแข็งแรงพร้อมงานติดตั้งที่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ทั้งช่วยลดความร้อนกันเสียงรบกวนทนความชื้นและทนไฟรองรับการใช้งานในระยะยาวยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ตรงจุดทุกการสร้างบ้านยิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ู้ฟังครับทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนและงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ iArt จะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crowd ที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยัง Toyota จัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40ปีแล้วทนายรงปิยะลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิธิรุตเชติยาธีรนันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงเบียร์นลัดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิธิรุตระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกันหารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิธิรุตระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลัก

0: วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network

0: รักประเทศไทย
1: Mcard Radio Go Green
2: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
1: Mcard Radio Go Green
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: Mcard Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง
6: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: การขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษ
1: M-Card Radio Go Green
2: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
1: M-Card Radio Go Green
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

สมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

โมงกว่าๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับ DJ แจ็คผู้น่ารักนะครับ 96.5 อสมทสงขลาครับ 95.75 อสมทพัทลุงนะครับฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงเวลายามเย็นวันนี้หาดใหญ่นี่คือมีเมฆค่อนข้างจะเยอะแดด

ไม่ได้แรงนะแต่ก็ยังรู้สึกอบอ้าวกันบ้างอะไรบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทราบว่าฝั่งยะลาเนี่ยก็เมื่อคืนฝนตกหนักทีเดียวนะครับส่งเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะครับ LINE ADM ขอดสงขลาหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลานะครับฝากขึ้นกดไลค์กดติดตามสำหรับเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังนี่ก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราก็เก็บรวบรวมสู่การรายงานชาร์ตทุกวันศุกร์ตอน 17:00 นหลายคนเดินทางกันอยู่นะครับให้อสมทสงขลาเป็นเพื่อนคุณบางคนก็ทำงานหรือว่าเตรียมตัวกลับบ้านก็ฟังเพลงกันไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับ

ชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับคุณผู้ฟังไปเจอข่าวนี้นะครับเกี่ยวข้องกันกับน้องลิงจ๋อที่สงขลานะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปลายประเด็นนะทั้งไปก่อกวนชาวบ้านนะครับล่าสุดก็ไปงับเด็กด้วยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยเทศบาลนครสงขลาก็เลยต้องจัดพิธีต้อนรับน้องกล้วยไข่น้องกล้วยไข่นี่จะเป็นพนักงานคนใหม่นะครับจะมาร่วมภารกิจลาดตระเวนเอาไว้ไล่ลิงแสมคุณผู้ฟังลิงที่อยู่บนเขาตังกวนจะเป็นลิงแสมนะครับน้องจะมาดูแลความปลอดภัยบนพื้นที่ท่องเที่ยวของแหลมสมิหลานะครับที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาลนครสงขลางานสัตวแพทย์ฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาให้การต้อนรับน้องกล้วยไข่น้องกล้วยไข่เป็นลิงกังนะครับลิงกังก็จะตัวใหญ่ๆนะคุณผู้ฟังที่เอาไว้ขึ้นมะพร้าวอ่ะที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินภารกิจลาดตระเวนไล่ลิงแสมออกจากพื้นที่สาธารณะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาลนครสงขลาลดการรบกวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะนะครับสำหรับน้องกล้วยไข่เนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานแบบวันเว้นวันร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในเส้นทางสำคัญโดยจะอยู่ประจำจุดๆละ1ชั่วโมงก็คือบริเวณรูปปั้นนางเงือกทองแหลมสมิหลานะครับหน้าถ้ำเขาตังกวนโรงเรียนเทศบาล4วัดแหลมทรายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาอาคารหอประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสบที่เทศบาลนครสงขลาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ที่บริเวณของสวนญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่มักพบลิงแสมเนี่ยออกมาหากินแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งนี้นะครับในการนำลิงกังมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการลิงแสมเนี่ยเป็นแนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์โดยจะช่วยผลักดันลิงแสมเนี่ยกลับคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างเหมาะสมลดการรบกวนชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวควบคู่กันกับการสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและก็สัตว์ป่าเพื่อที่จะให้แหลมสมิหลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยเป็นระเบียบแล้วก็นำมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นไม่ต้องกังวลใจกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ลิงแสมเนี่ยไปให้หมดเลยนะครับไล่ไปอยู่ในเมืองเก่าให้หมดเลย You're listening to MCOT Radio Network เมืองให้หมดเลยนะครับ Modern Life Modern Music รู้มันจะกลัวไหมมันอาจจะกลัวนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะให้มันไปอยู่แต่บนเขาเนี่ยยากเลยนะบอกเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอาหารสักเท่าไหร่ต้องไปตามบ้านคนเนี่ยนะครับไปยืนอยู่บนหลังคามั่งตามระเบียงบ้านมั่งนะครับยังไงเนี่ยพี่น้องในย่านสงขลาบางส่วนก็จะมีความคุ้นชินนะครับบางส่วนก็จะแบบไม่ได้ว่าอะไรแต่บางส่วนถ้าไปทำความเสียหายไปรื้อหลังคาไปถอดกระจกไปขยมนะฮะนู่นนี่นั่นให้แบบว่ามันเกิดความเสียหายนี่คือแบบนี้เนี่ยก็ต้องจัดการเหมือนกันนะไม่อย่างนั้นนี่คือบ้านเราเองเนี่ยก็จะพังสัตว์เลี้ยงของเราบางทีก็อาจจะโดนงับได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะโดนไอ้เจ้าพวกลิงแสมพวกนี้เนี่ยมันขบได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะดุร้ายนะครับคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าลิงกังเนี่ยก็ตัวใหญ่ๆที่เขาแบบว่าเอาไปขึ้นมะพร้าวเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราไม่เคยได้เห็นว่าวิธีการในการเจอกันปะหน้ากันเผชิญหน้ากันเนี่ยเดี๋ยวต้องหาสักวันหนึ่งดีกว่าคุณผู้ฟังจะไปถ่ายมาดูซิว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าน้องกล้วยไข่ลิงกังตัว

0: นี้เนี่ยเขาจะทำงานกันยังไงนะครับให้แบบว่าพวกเราได้รู้วิธีการของเขากัน
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
7: ั่นใจทุกเส้นทางด้วยพลังเครื่องยนต์เชี่ยวแรงทะลุพิกัดจากเชลวีพาวเวอร์พร้อมโปรแรงแห่งปีสมาชิกเชลโกปัสเติมเชลวีพาวเวอร์ครบ500บาทขึ้นไปรับคะแนนคูณ2ทันทีทุก250คะแนนแลกส่วนลดค่าน้ำมันได้ถึง50บาทคะแนนพุ่งเร็วกว่าเดิมยิ่งเติมยิ่งคุ้มถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นเชลวีพาวเวอร์คลับรับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด1บาทต่อลิตรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลทุกสาขาผ่านเชลวันนี้อย่าคิดนานเลี้ยวเลยเชลวีพาวเวอร์ตัวจริงเรื่องความแรงและความคุ้มเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: Mcot Radio Modern Life Modern Music In Song Club

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

คดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายปกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาเทนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครม.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบ

0: ราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
3: wow.
2: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
4: ส่วนผมชอบภูเขา
5: เที่ยวดอยอินทนนท
6: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
7: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
8: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
9: MCOT Radio Go Green
10: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
9: MCOT Radio Go Green
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
11: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
9: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

0: ใต้บ้านเรา
1: คอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
1: MCOT Radio Go Green
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: every hour. 96.5 MCOT Radio Network.
1: 96.5. คุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจะเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ MCOT Superfan Diamondจะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับ

ราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

0: มีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
2: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: โอ้โหข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันก็เรื่องของนี่แหละฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวพี่ไพศาล
8: ลาดพร้าว
7: โอ้โห30รายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เคสแดงเนี่ย25ถึง27รายซึ่งเฉพาะรายบุคคลแต่ละคนนะพี่ไพศาลโดนไฟไปประมาณ 80% ของร่างกายหนักหนาสาหัสขนาดไหนต้องเอาใจช่วยกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ครบ72ชั่วโมงแล้วด้วยนะฮะจนรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าถ้าใครจะย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องรอคุณหมอประเมินเลยแหละครับ
8: นี่ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องความรับผิดชอบ
7: ครับ
8: ในเรื่องของความผิดในทางคดีจะเป็นอย่างไรนะ
7: ครับ

0: แล้วตอนนี้เฉพาะหน้าก็ต้องเอาเรื่องของการรักษาดูแลแล้วก็เราคงจะมีการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นในเรื่องของการโปร่งศพไปก่อน
1: ครับ
0: เพราะญาติเขาก็เริ่มทยอยมาที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
0: เห็นว่า30นี่น่าจะพิสูจน์ได้แล้ว27
1: ที่27ใช่ครับ
0: 27
1: ครับ
0: ญาติเขามารอรับส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัด
1: โอ้โหมาทำงานคือหลากหลายอาชีพจริงๆพี่เบสารตำรวจทำเนียบเพิ่งประดับยศไปอ่ะนะฮะได้3เดือนก็มาเที่ยวนะครับมีผู้ช่วยพยาบาลมีถ้านักดนตรีเนี่ยนอกเหนือจากเป็นครูสอนดนตรีแล้วมีอาชีพเป็นทหารด้วยนะคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นระดับอาจารย์เลยนะ
0: ที่ว่าจะเกษียณอยู่แล้ว
1: ครับนั่นแหละครับแล้วก็นักร้องนำของวงที่เป็นสุภาพสตรีท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคน
0: แฟนเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ มีพนักงานเสิร์ฟที่เป็นคนสปป.ลาวทำงานตั้งแต่ร้านเปิดนะพี่ไปสาร2ปีเข้ามากัน2คนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่ชายเนี่ยโชคดีก็คือตอนเหตุมันเกิดขึ้นพี่ชายไปเข้าห้องน้ำครับแล้วห้องน้ำของพนักงานก็คืออยู่นอกร้านเนี่ยพี่เบสารต้องออกไปเข้าข้างนอก
0: อ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ปะปนกับลูกค้า
1: ไม่ใช่ครับพอออกไปข้างนอกเสร็จก็คือเขาเปิดประตูไอ้ที่ขายลูกอมหน้าห้องน้ำแต่แหละครับเปิดออกไปพอกลับเข้ามาปรากฏว่าคนวิ่งออกมากันใหญ่เลยวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่ามีเหตุร้ายแน่นอนแล้วนะครับห่วงน้องชายสิฮะน้องชายเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ข้างในก็เลยต้องวิ่งตะโกนหาน้องชายอยู่เอาถังดับเพลิงไปอันนึงไปฉีดไล่ดับเพลิงหมดในถังเดียวแค่นั้นนะฮะเรียกน้องชายก็มันสับสนวุ่นวายไปหมดตอนนะฮะช่วยน้องชายไม่ได้ครับน้องชายก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยพี่ชาวีเวซาน
0: ฮ
1: ะ
0: เห็นว่าเพิ่งอายุเพิ่งจะ20นะ20เศษนะ
1: ครับ
0: คนที่เสียนะ
1: ครับ
0: ก็คราวนี้ผมดูผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงนะโดยเฉพาะในทางการเมืองผู้ว่าแบงค์ชาติเอ้ยประธานโทษผู้ว่ากทม
1: ครับ
0: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็วันนี้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์สาราว่าการกทม2ชิงช้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยก็ได้รายงานถึงตัวเลขล่าสุด30รายนะแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ได้สั่งกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
1: ครับ
0: และต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการจะเห็นสภาพอาคารที่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: แต่อาจไม่สะท้อนสภาพการใช้งานจริงจึงต้องเข้าตรวจสภาวะจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงหรือไม
1: ่
0: นะพร้อมกับย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเขตที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางเข้าตรวจสอบแล้วก็มอบให้รองทวีดาไปรวบรวมดูว่ามันมีเรื่องของอำนาจตามกฎหมายอื่นๆที่กทม.มีอยู
1: ่ครับ
0: เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและให้สามารถสั่งระงับกิจการหรือสั่งปิดได้หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องรอกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลานาน
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่ไปสารสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารมันมีแค่เส้นบางๆแบ่งเท่านั้น

0: นั่นเองนะฮะก็คือตัวบทกฎหมายที่เราไปขออนุญาตครับแต่รูปแบบการให้บริการมันเหมือนมันคล้ายกันไปหมดแล้วพี่พิสาร
1: อ
0: ันนี้เขาจดทะเบียนอะไรฮะร้านอาหาร
1: ร้านอาหารร้านอาหาร
0: มีดนตรีแต่เราเข้าไปข้างในดูสิครับมันคือร้านอาหารตรงไหนอ่ะคุณปิดมิดชิดกันเสียงไว้อย่างดีดนตรีโครมเล่นเป็นวงเยอะขนาดนั้นนะฮะนี่มันคือร้านอาหารยังไงครับก็แตกต่างไปจากร้านอาหารข้างนอกโดยทั่วไปก็คือคุณฟังเพลงสามารถลุกขึ้นเต้นได้มีอาหารทานแกล้มกับเบียร์และเหล้าที่คุณสั่งซื้อกันเท่านั้นเองพี่ไพศาลส่วนพวกผับพวกเทคพวกบาร์อะไรประมาณนั้นมันไม่มีอาหารมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวต่างกันตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยพี่ไพศาล
1: วันนี้นายกล่ะนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าเร่งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย
0: ครับ
1: บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการตรวจเข้มงวดตลอดแต่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะคนตั้งใจทำผิดหวังกำไร
0: ครับ
1: แล้วก็ยืนยันว่าร้านที่เกิดเหตุเที่ยวนี้ไม่มีทางได้เปิดอีกต่อไปแน่นอนต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยต้องถูกยึดแน่นอน
0: ครับครับ
1: ก็ผู้จาถึงขังเด็ดขาดเลยล่ะ
0: ก็ทางคดีความเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเตรียมจะแจ้ง3ข้อกล่าวหาพี่เวสารครับมีอะไรบ้างความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้นะฮะอันนี้ก็คืออธิบายมาโดยผู้การนครบาล2ครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะฮะพูดถึงเรื่องของการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องตัวนี้ก็สอบไปแล้ว34ปากจากทั้งหมด70ปากที่จะต้องสอบเนี่ยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนของร้านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังต้องรอชันสูตรศพด้วยนะครับแล้วก็ผลตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ผลพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาความผิดทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเข้าข่ายหลักๆแล้ว3ข้อกล่าวหาด้วยกันต้องไปดูอะไรต่อพี่ไพศาลไปดูตรงทางออกอ่ะก่อนจะถึงห้องน้ำมันจะมีประตูหนีไฟอยู่มีร้านขายลูกอมมีร้านขายกระดาษทิชชู่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนเข้าห้องน้ำไงฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนเมามีกลิ่นปากใช่ไหมเอาลูกอมไปอมนี่นะฮะมันบังมันปิดประตูทางออกหรือไม่และที่สำคัญครับประตูทางออกถูกล็อกไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำครหาไงฮะล็อกกลอนทั้งสองชั้นเพราะว่ากลัวนักเที่ยวที่จะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็แวบออกจากประตูตรงนี้ไม่จ่ายสตุ้งสตังนี่แหละครับไปล็อกประตูหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจซ้ำตรวจทานกันต่อเพราะว่าทางผบตรพลตำรวจกิติรัตน์พันเพชรบอกว่ามีความเชื่อนะฮะเพราะไม่งั้นไม่มีกลอนล็อกถึง2ชั้นก็แสดงว่ามีความพยายามที่จะปิดประตูตรงนี้ไม่ให้คนเข้าออกได้ง่ายอ่ะพี่เบญจาน
1: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ผมอ่านท่าทีของคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี
0: ่
1: ยเราก็จะเห็นว่าก็มาในแนวนี้กันทุกครั้ง
0: อ่ะ
1: ก็คือก็จะต้องมากวดขันขันน็อตติวเข้มกันเมื่อมันเกิดเหตุร้ายแล้ว
0: ครับ
1: ได้มั
0: ้ยเอาอย่างตึกถล่มเงี้ยฮะโอ้โหเหล็กเป็นยังไงสภาพปูนเป็นยังไงนะฮะขึงขังตามจดมีชุดเฉพาะกิจไล่บี้ตรวจสอบยึดอายัด
1: ตอนนั้นก็จะมีทีมของคุณเอกนัทสุดทรงสุดซอยก็ไปตรวจเรื่องเหล็กโครงเหล็กอะไรกันเนี่ยอุตลุดด้านอื่นๆก็ยังมีจับดูเรื่องนอมินีต่างใช่ไหม
0: บ
1: ริษัทจีนบริษัทก่อสร้างจีนอะไรเนี่ยมีนอมินีหรือเปล่านี
0: ่ ครับ
1: คือมันเกิดหลังจากมันหายนะไปแล้วมันก็จะมีท่าทีอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ
0: รถไฟตกลงมาไอ้เคลมตกใส่รถไฟนะฮะทั้งที่โคราชทั้งที่พระราม2ขึงขังเอาบัตรสมุดพกมายกเลิกสัญญาจนถึงณวันนี้ยังไม่อยากทำอะไร
1: ผมก็คิดว่าคงจะมีคนจำนวนหนึ่งเขาคงจะรู้สึกเซ็งๆนะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าก็มาในมุกนี้ตลอด
0: ฮะ
1: ไม่ไปมุกอื่นเลยวันนี้ปรากฏว่าเลยมีนักข่าวคนถามนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้นักข่าวสำนักข่าวอะไรนายกเคืองหนักเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะ ไม่รู้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรือเปล่า
0: โอ้

0: ถามถึงเรื่องตำแหน่งเลยแหละ
1: คือวันนี้มีนักข่าวถามว่าอย่างนี้นะถามนายกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นายกก็พูดเนี่ยต้องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดหรือไม่นายกก็บอกว่าเราก็ต้องมองว่านักดนตรีเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง
0: ค
1: นเราถ้าเมาสุราสูบบุหรี่เกี่ยวกับดนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ก็ต้องไปห้ามนักดนตรีตนเป็นนักดนตรีอยู่ก็ยังงงอยู่ทำไมต้องห้ามให้เล่นได้แค่เที่ยงคืนตนก็งงไอ้เนี่ยนายกก็ว่าไป
0: ครับ
1: ก็คราวนี้เขาถามว่างี้นะขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม
0: ่คำถามวงแตกเลยว่า
1: เขาไม่ถามลาออกจากนายกนะ
0: ครับครับ
1: เพราะนายกควบมหาดไทยแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะนายกยิ้มก่อนบอกว่าคำถามขอคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ
0: ์ครับ
1: ซึ่งไม่ควรถามและต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันหลายครั้งแล้วรู้สึกจะคงจะเพ่งเล็งว่านักข่าวคนดังกล่าวนี้ถามอะไรที่แบบนายกใช้คำว่าอะไรเนี่ย
0: หลายรอบแล้วอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เพื่อทำให้เกิดอารมณ์ก็ส่วนการปรับปรุงกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะบอกให้สอดคล้องกับปัจจุบันนายกบอกว่าก็ต้องดูทุกมิติ
0: ครับ
1: ทั้งสภาพสังคมว่าทำแล้วแบบเอดีผมว่านักข่าวเขาคงจะแบบเอ้มันนายกก็มามุกนี้ตลอดเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ขึงขังขันนับสั่งเข้มอะไรเงี้ยนะติวเข้มไอที่เจ้าผู้ประกอบการที่ทำผิดนี่ก็ใช้สั่งการเลยไม่เอาแล้วเลิกไม่ยึดไม่ให้ทำต่อแล้วยึดใบอนุญาตใบประกอบอาชีพอื่นอาชีพนี้ไม่ให้ทำ
0: ครับ
1: คนล้มตายเยอะแยะนี่นะเราจะขึงขังมาแนวนี้แต่ว่าเจอบอกเอาแล้วท่านจะรับผิดชอบไหมครับในฐานะที่กำกับดูแล
0: ก็คืออาจจะมองลึกไปใช่ไหมพี่พิธา
1: ผมเรียนตรงๆนะก็ไม่ใช่คำถามแรงแล้วต้องมีอารมณ์อะไรเลย
0: ครับ
1: ก็ตอบเข้าไปผมก็คิดว่าผมคงไม่ถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกก็ว่าไปใช่ไหม
0: ครับนายกตอบว่านายกตอบว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเลยฮะ
1: ก็บอกผมไม่ลาออกแค่นั้นแหละนายกก็ไม่ลาออกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: จะต้องไปบอก
0: โอ้อาจจะแบบสื่ออาจจะมองลึกไปไงพี่พิศาล
1: ถามนายกก็ต้องกล้าตอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาถามเพราะก็รู้อยู่แล้วว่านายกก็ต้องนายกก็ถ้าจะตอบอย่างควบคุมอารมณ์ก็จะต้องตอบว่าผมไม่ลาออก
0: ครับ
1: นะเรื่องจะยกเหตุผลอะไรยังไงก็ว่าไปว่าทำไมไม่ลาออก
0: ครับครับ
1: หรือว่าถ้าผมลาออกเอาทำไมคุณไม่ไปถามคุณชัดชาติลาออก
0: ก็
1: คุณชัดชาติเขารับผิดชอบยิ่งกว่าผมอีก
0: ครับมหาไทยคุมกทมนี่ฮะหรือเปล่าฮะเลยเอาสื่อพยายามจะเอางั้นเอาสูงสุดของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เลยแล้วกันประมาณนี้
1: ก็กระทรวงที่รับผิดชอบต่อเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใน
0: ครับ
1: ก็มาไทยก็ต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: แล้วก็กำกับดูแลกทม. อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เป็นผู้บังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร
0: ฮะ
1: มาไทยอ่ะ
0: ครับนั่นแหละฮะก็เลยต้อง
1: เขาก็ถามคือแต่นายกก็คงจะไม่ค่อยชอบ
0: นักข่าวถามต่อด้วยนะพี่พิสารบอกตอนนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดเรื่องของสถานบันเทิงเพราะว่านายกขึงขังขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือไม่นายกก็เลยย้อนถามว่าใครบอกว่าไม่เข้มงวดที่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายซึ่งการตรวจใบอนุญาตจะมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วจะเปิดได้ตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนตรวจเนี่ยตรวจครบหมดทุกอย่างครับแต่เพราะว่าเกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันครบจริงไหมนะฮะกฎหมายมีชัดเจนทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายด้วยความหวังว่าการที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้เงินเขาจะได้กำไรมากขึ้นนะฮะก็ยังสถานที่เนี้ยที่บอกว่าหลังคามันเตี้ยมากอ่ะพี่เบสารรู้ถ้าเกิดว่าคนเข้าไปแล้วไม่ชินกับหลังคาเตี้ยๆแล้วจะรู้สึกอึดอัดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยครับเพราะเขาถูกร้องมานานเหรอฮะก็ถูกร้องเรื่องของเสียงนะฮะก็เลยต้องทำยังไงให้ปัญหานี้มันหมดไป
1: แต่เขาไอเสียงนี่เข้าใจว่าเขา

0: เขาบุกเพิ่มด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอสร้างเสร็จไอ้ลังคาเตี้ยนี่ก็ทำตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: ซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเขาคงต้องการพื้นที่ที่มันทำให้ต้นทุนในเรื่องของการทำความเย็นอะไรต่างมันไม่สูงเวอร์เกินไป
1: ทั้งการทำความเย็นแล้วก็เรื่องของการคุมเสียงมันจะง่ายใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณทำให้เพดานสูงเนี่ย
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าให้มันสูงขึ้นไปแล้วมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปในปริมาตรของพื้นที่สัก 20-30% เนี่ยคุณก็นึกถึงว่าคุณต้องอัดแอร์เพิ่มไปกี่ตันน่ะ
1: ใช่แล้วระบบเสียงที่มีสารระบบเสียงเนี่ย
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: เคยเข้าไปในฮอใหญ่ๆฮะระบบเสียงเข้าไปดีเนี่ยปรากฏว่านั่งอยู่กลางๆโค่นไปข้างหลังพี่ไพศาลเสียงมันตีกันฮะ
0: ใช่
1: เสียงมันตีกันจริงๆ
0: อันนี้เจ้าของเขาเป็นมืออาชีพทำสถานบันเทิง
1: ครับ
0: แบบนี้มาเยอะทำทั้งต่างจังหวัดทำทั้งที่มหาวิทยาลัยเขามีร้านอยู่ที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำชื่อร้านอะไรไม่ทราบแต่ว่าดีเจมาตูมเขาบอกเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่นายชื่อเขาชื่อพี่นายนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นเจ้าของในโรงเบียร์ณลาดพร้าว
1: ซึ่งไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยดีเจมาตูมเคยมาดูด้วยเนี่ยเห็นเมื่อวานเขาก็โพสต์เหมือนกันนี่ฮะ
0: ใช่
1: มั้ยฮะพอดูพอเสร็จปุ๊บโหเห็นปัญหาเลยอ่ะว่ามันเตี้ยมันอาจจะอันตรายแล้วมันจะไม่ปลอดภัยเขาถอนหุ้นวันนั้นเลยฮะเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปเมื่อวานเนี้ยครับ
0: คือของเราก็อย่างเงี้ยครับก็มันก็คงจะในท้ายที่สุดก็คงจะผ่านไปจะได้เยียวยามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็คงว่าไปตามจะถากรรมกันนะ
1: คือเบื้องต้นตอนเนี้ยทนายของร้านเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนนะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยทางร้านจะรับผิดชอบยังไงคดีความจะต้องต่อสู้อะไรกันยังไงเพราะว่าเจ้าของร้านเองผู้บริหารของร้านเองตอนนี้ก็เคสสีแดงอยู่นะพี่ไพศาลเจ็บหนักเลยเหมือนกันนะครับเบื้องต้น
0: ไฟลวก
1: ใช่ครับเบื้องต้นทางร้านเนี่ยจะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้จากประกันหรือว่าจากอะไรเลยนะศพละ10,000 บาทเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนคดีความจะว่ากันยังไงเนี่ยเขาพร้อมจะเยียวยาเขาพร้อมจะดูแลอันนี้คือขอควักเงินส่วนตัวให้ไปก่อนเบื้องต้นครับส่วนประกันเขาเนี่ยประกันผู้ที่มาใช้บริการไม่มีฮะแต่ว่าประกันทรัพย์สินของร้านเขามี40 ล้านครับ
0: ประกันอัคคีภัยไว้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สิน
1: เป็นเรื่องทรัพย์สินครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา23 นาทีครับพี่เพศานครับคุณอารีนาเขาถามมาเขาอธิบายมาฮะข้อความบอกว่าร้าน จ่ายค่าทำศพรายละ10,000 บาทอันนี้เบื้องต้นครับอย่างน้อยปอเต็กตึงเขาจ่ายให้ศพละ20,000 บาทแล้วก็ส่งทุกศพกลับภูมิลำเนาไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับนี่คุณอารีนาทักเข้ามาคุยเข้ามานะครับมันมีอีกเรื่องนึงครับพี่ไพศาลวันนี้เกิดขึ้นที่เพชรบุรีจะบอกว่าจะต้องล้อมคอกจะต้องถอดบทเรียนอะไรหรือเปล่าฮะพุระเบิดครับ
0: เออคราวนี้ไปเพชรบุรีใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านกำนันกับภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บนี่นะ
1: เขาบอกว่าทำมา40 ปีแล้วนะฮะ
0: แล้วก็บอกว่าได้รับใบได้รับอนุญาตอนุญาต
1: ครับ
0: แต่ว่าดูก็ผมก็สังเกตดูว่าทั้งไอ้ที่สุพรรณบุรีนะ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้ก็มาที่เพชรบุรีเนี่ยไอ้ลักษณะมันก็อยู่ในชุมชน
1: ครับ
0: อย่างเพชรบุรีถึงว่าพยายามจะออกห่างไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในรัศมีของชุมชนแล้วก็ลักษณะของไอ้โรงเรือนอะไรก็แบบมันไม่ค่อยดูแล้วมันไม่ค่อยเตรียมการเพื่อความปลอดภัยเท่าไหร่ก็บ้านๆกันทำ
1: เป็นแบบผู้ประกอบการรายย่อยอะครับ
0: ก็แบบใช้หาที่ว่างๆก็ทำเป็นโรงเรือนโปร่งมาแล้วก็นั่งทำกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นี่มันก็มีไอ้เรื่องการเก็บรักษาอะไรต่างๆพวกไอ้วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
1: โอ้โหแล้วอะไรนะดินประสิว
0: ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอฟเขาอนุญาตกันเนี่ยแล้วเขามาตรวจดูสถานที่เขาดูมาตรฐานของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ก็ดูสภาพแล้วมันก็ตามมีตามเกิดกันอยู่พอสมควร
1: ก็เนี่ยฮะสุพรรณนครปฐมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลักษณะแบบนี้เลยฮะเป็นอาชีพครัวเรือนนะฮะทำกันแบบนั้นนะพี่ไพศาล
0: แล้วก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าเกิดบ่อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู
1: ่ครับ
0: ไม่กี่ปีก็มาอีกแล้วไม่กี่ปีก็มาอีกแล้ว
1: ครับดีที่บาดเจ็บนะฮะไม่มีเสียชีวิตหรือว่าอะไรเสียอะไรไปมากกว่านี้ฮะแต่เสียงระเบิดเขาบอกดังไกลเป็น10 กิโลเลย
0: โอ้ยบ้านได้รับการเสียหายทั้ง7 หลัง
1: ครับ
0: หลังคาทะลุ
1: หลังคาเปิดหมด
0: เปิดหมดเลย
1: ครับแรงอัดนะฮะ
0: โอ้นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านอยู่ในรัศมีใกล้ๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าโดนเลยตกใส่แค่แรงมัน
1: แรงเสียงอัดเลยพี่เพศาน
0: โอ้โหแสดงว่าต้องเอาเรื่องอยู่จริง
1: ๆครับ
0: ก็อันตรายนะ
1: ครับ
0: เนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันให้ความประมาทหรือว่าความสะเพร่าในเรื่องต่างๆอะไรมันสูงมาก
1: ครับ
0: แล้วมันเอาเรียนตรงๆนะ
1: ครับ
0: นายกหรือนักการเมืองเขายังกล้าหาญที่จะแบบเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพียงว่าเขาอดขันต่อมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นนักข่าวที่หน้าด้านมาแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมก็จะหน้าด้านบอกว่าไอ้ที่มันอยู่มันอย่างเงี้ยมันจ่ายสวยทั้งนั้นอ่ะที่ประกอบการกันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภหรือว่าความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการอย่างเดียวหรอก
1: ครับ
0: ที่ทำให้มันละเลยเรื่องความปลอดภัยละเลยพวกมาตรฐานต่างๆนะ
1: ครับ
0: เช่นวัสดุแทนที่จะต้องใช้วัสดุที่มันทนไฟ
1: ครับ
0: ซึ่งราคามันก็อาจจะสูง
1: ซับเสียงได้ด้วยแต่ต้องทนไฟด้วยราคาจะแพงไปหน่อยฮะ
0: แต่มันจะแพงมันก็กระทบต้นทุนเขาก็ไม่ใช
1: ้ครับ
0: แต่ว่าคุณมาตรวจคุณก็ไม่ติ่งอย่างคุณให้ผ่าน
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ปิดหูปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันก็ปิดหูปิดตาทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ละเลยคราวนี้คนที่ดูแลพวกสถานบันเทิงเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีดนตรีแต่รูปแบบจริงๆมันก็คือสถานบันเทิงนี่แหละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าของเรามันโซนนิ่งมันมีสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยที่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีแค่
1: 2แห่งฮะ
0: 2-3 แห่งนะ
1: ที่นายกบอก
0: มีรัชดามี RCA มี
1: สีลม
0: ก็คือวัดพงษ์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่อื่นเนี่ยมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะในกรุงเทพ
1: ลักษณะเดียวกันเลยพี่ไพศาลแค่มันต่างกันแค่ไปจดทะเบียนเท่านั้นเองแต่รูปแบบการให้บริการเหมือนกันเลยครับ
0: อย่างไอ้โรงเบียร์เนี่ยผมถามหน่อย โรงเบียร์มันมีทุกเกือบทุกพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ที่ขึ้นชื่อมันขึ้นโรงเบียร์โรงเบียร์อะไรเนี่ย
1: ครับ

0: ายเบียร์กันเป็นแบบโอ้ยแบบ
1: ทุกมุมทุกหัวเมืองมุมเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทุกมุมอ่ะพี่ไพศาล
0: ถ้าเขาเรียกคอนเซ็ปต์โรงเบียร์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วยังมีละมีโรงต่างๆมีเยอะเลยเยอะนะ
1: โรงเบียร์โรงเหล้าเนี่ยมีหมด
0: พันแห่ง
1: ครับ
0: คราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะเขามีอำนาจในการเข้ามาตรวจจะทำให้คุณเนี่ยต้องหยุดประกอบการได้นะประกอบไปด้วย1กทมนี่แน่นอนถ้าในกรุงเทพก็ต้องกทม
1: ครับ
0: ท่านนนทบุรีก็แล้วแต่ว่าคุณไปอยู่กับเทศบาลไหน
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกท้องที
1: ่ครับ
0: ท้องที่เขาดูอยู่2ก็คือตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าขอดนตรีขอขายเหล้านี่ต้องขอกับตำรวจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ท้องที่ขอด้วยตำรวจก็ต้องขออีก
0: แล้วยังด้วยเลยใช่ไหม
1: ครับเพราะว่า
0: แต่พูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นผู้รักษากฎหมายในเรื่องนี้ด้วย
1: เอาอย่างนี้พี่พิสารที่บ้านน่ะก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านหมูกระทะและมีดนตรีต้องไปขอทางเทศบาลขอมีดนตรีแล้วก็กี่ดีซิเบลก็ว่าไปมีจดทะเบียนด้วยนะครับนอกเหนือจากเทศบาลมาตรวจแล้วเนี่ยตำรวจมาตรวจด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่โผล่เข้ามาแล้วก็อ้างทันทีเลยว่ามีการร้องเรียนว่าคุณเสียงดัง
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มีการบังตรงบังตากันอีกเจ
1: ้
0: าหนึ่งสุดท้ายเนี่ยมหาไทย
1: ครับ
0: มหาไทยเขาก็จะจู่โจมตรวจเป็นรอบๆ
1: ครับ
0: เขามักจะมาแล้วมาตรวจฉี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เขามาตรวจเรื่องภารกิจหลักเขาเนี่ยที่เขามาแล้วเนี่ยตรวจบัตรประชาชนตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาไม่ไปเน้นเรื่องว่าตกลงใบอนุญาตคุณมันถูกไม่ถูกอะไรก็คือถ้าทำอย่างนั้นมันกระทบตำรวจกับกระทบท้องที
1: ่โอ้มาทำอย่างเงี้ยมันก็กระทบคนที่จะไปกินนะพี่ไพศาลโอไป
0: เขาก็เอาเรื่องตรวจอายุกับตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาก็จู่โจมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่บางตาเขาวันอย่างน้อยมันมีอย่างน้อย3-4เจ้า
1: ที่เราต้องไปขออนุญาตเขา
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทำให้ต้องมีหาอะไรมาบังตาเขาซะหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราผิดเยอะก็ต้องหาอะไรที่มันใบใหญ่
1: ๆโมกบังให้มิดโมกอินเดียได้ไหมฮะไอใบแต่ใบมันเล็กหน่อยแต่ใบมันถี่อยู่นะ
0: ฮะไม่แล้วไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแนะนำว่าต้องใช้ใบขนาดไหน
1: ครับ
0: แต่ว่าใบใหญ่
1: ผู้ประกอบการใช้กันอยู่ขออนุญาตอย่างนี้กันอยู
0: ่คือผมขอหน้าด้านวิจารณ์ว่ามันต้องมีการจ่ายกันแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะเพราะปัญหาเนี่ยนายกด่าเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: แต่นายกผมก็เข้าใจได้นายกเขาไปพูดว่ามันมีการจ่ายสวยกันเนี่ยนายกมันก็เหมือนพูดกับคนซึ่งตัวเองก็ดูแลอยู
1: ่ก็ต้องอย่าง
0: ไม่มีหลักฐานก็ลำบาก
1: ก็ต้องสังคายนากันใหม
0: ่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณเลยสักนิดนึงว่าเขาพอจะรู้อยู่ว่ามันไอสถานประกอบการที่มันถูกปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องความโลภของผู้ประกอบการอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่มันเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ที่กำกับดูแลรักษากฎหมายเนี่ยก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมละเลย
1: ส่วนหนึ่งก็เห็น
0: ข
1: ี้
0: เกียจผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เพราะขี้เกียจ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าหน้าที่มันจะขี้เกียจอะไรกันนักหนา
1: ครับก็สังเกตจากอะไรพี่เบสานฤดูการโยกย้ายเนี่ยในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงหรือว่าถนนสายอะไรนะสถานบันเทิงเริงลมทำไมแยกกันไปอยู่ทำไมต้องเสียสตุ้งสตางกันมากพอสมควรในการที่จะเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะฮะพอถึงเวลาแล้วบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วคุณยังไม่ออกอีกก็เดี๋ยวจะมีไปจับเดี๋ยวจะมีไปปรับแล้วก็ถูกเด้งโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็เห็นข่าวนี้อยู่เนืองๆอะครับก็แสดงว่าต้องมีอะไรในพื้นที
0: ่ก็เนี่ยเขาพูดกันไงว่าอย่างตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: เขาอยากมาในเขตพื้นที่ที่มันมีการทำผิดกฎหมายบางอย่างเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบางที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีสถานอาบอบนวดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันท่าประเวณีหมด
1: ครับ
0: ทำผิดกฎหมายแน่นอน
1: แต่ประตูเนี่ยก็ห้ามล็อกเลยนะเพื่อป้องกันนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะประกอบการได้มันก็จะต้องจ่ายใต้โต๊ะมันก็ทำให้เลยมีบางหน่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะไปอยู่ตรงนี้
1: อยากจะมาตรวจอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้นให้เราไปทำเถอะพื้นที่ตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่หรือว่า

0: บางพื้นที่เป็นทำเลค้าแต่ว่ามันเป็นทำเลค้ารุ่นโบราณ
1: ครับ
0: คุณณรงค
1: ์ครับ
0: ไม่ได้ออกแบบให้มีที่จอดรถ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจอดกันบนถนนที่กฎหมายหมดฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่อยากไปอยู่มากเพราะว่าเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่จอดรถกันผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นกอบเป็นกำทำเลค้าย่านเก่าแก่ของเมืองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นกอบเป็นกำ
1: ครับ
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายค่าหน้าร้านตัวเองทุกคูหา
1: ก็จอดผิดนะสิฮะถูกปรับทุกวันน่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายก็ถูกจับทุกวัน
1: อ่ะ
0: แล้วจะทำมาค้าขายยังไงมันต้องจอดนะมันต้องจอดหน้าคูหาตัวเองถูกไหม
1: ครับ
0: เอาส่งของขึ้นลงอะไรต่างๆนี่มันต้องมี
1: ครับ
0: ก็กินพื้นที่เป็นหนึ่งเลนจราจรอ่ะ
1: ครับ
0: ถนนมี4เลนก็ใช้ได้2เลนอ่ะ
1: ฮะเนี่ย
0: พอจอดฝั่งนู้นก็จอดฝั่งเราก็จอด
1: พอคุณไปเก็บเขาเยอะเนี่ยเขาก็ไปลดต้นทุนด้วยเรื่องของไอ้งั้นหย่อนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยไปซะหน่อยหนึ่งผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ครับ
0: มันก็ไปรวมเป็นต้นทุนไปละ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับ18:35แล้วครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นผู้ประกอบการแบบบ้านๆนะผมพูดตรงนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีฤทธิ์เดชหรืออะไรมากหรอกก็หนักไปทางต้องจ่ายให้ครบเท่านั้นแหละ
1: ควักอย่างเดียว
0: แล้วก็ด้วยภาวะทางธุรกิจเนี่ยมันก็บีบให้ก็ต้องก็คงจะลดต้นทุนอะไรคือมันดูแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรฐานที่ไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดโศกนาฏกรรมนะมันอนุญาตให้เปิดไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ที่พูดตรงๆนะ
1: uh-huh.
0: แต่บ้านเราก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็คือมันก็เปิดช่องที่ทำให้ผู้ประกอบการเขาก็ยังดันทุรังเปิด
1: uh-huh.
0: เพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: ครับ
0: แล้วซึ่งแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาเป็นที่จะต้องมากลายเป็นอาชีพการงานเข้าไปด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนแฝงอะไรแน่นอนเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าเรายังแก้ทั้งระบบไม่ได้นะคุณจะไปแก้โดยการออกกฎระเบียบเข้มมันต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงจนได
1: ้โอ้ก็
0: เพราะว่าไอ้การหลีกเลี่ยงมันก็เอื้อให้กับการที่จะต้องจ่ายใต้โต๊ะไง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำถูกซะหมดแล้วคุณจะไปจ่ายใครกฎหมายออกมาเข้มแล้วก็คนก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องไปกลัวใครแต่นี่มันก็คือ
1: มันเทาๆ
0: มันเทาๆแล้วมัน

0: ต้องหาทางหลบเลี่ยง
1: ครับ
0: หลบเลี่ยงมันก็ทำให้ถูกรีดไถ
1: ก็เดี๋ยวเราใช้วิจารณญาณนะว่าร้านคุณจะถูกหรือผิดแต่ขอตรวจฉี่คนที่มาเที่ยวก่อนก็เสียเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงวันนี้คุณไม่ต้องให้บริการเสียหายฮะมางี้ทุกวันนะครับ
0: เสร็จแล้วก็โดนเล่นเช็คบินหนักเวลาเกิดเหตุก็โดนเช็คบินหนัก
1: ครับ
0: เหมือนซานติก้าเหมือนอะไรเป็นทั้งจำเลยสังคมเป็นทั้งอะไรไม่ได้คุณได้เกิดหรอก

0: ถ้าใหญ่จริงแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: วันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ยกเลิกการตรวจโรงพยาบาลชื่อดังย่านฝั่งทนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับคดีพ่อทิพย
1: ์ครับที่เขาจะขยายผลไปอีก 4-5 โรงพยาบาลนะครับ
0: มีรายงานข่าวเอาก็ต้องเปิดชื่อแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมทำข่าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีการปลอมแปลงเอกสารและแจ้งเกิดโดยสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมีโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นหนึ่งในรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการเปิดเผยในสื่อว่า
1: ครับ
0: มีบุคลากรของโรงพยาบาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วยการปลอมแปลงเวชระเบียนในโรงพยาบาลจากการรับฝากคันของผู้รับบริการชาวต่างชาติจนนำไปสู่การแจ้งเกิดและรับรองบุตรโดยชายไทยปรากฏว่าต่อมาเมื่อเวลา 11:15 ครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่านายพัฒนาแจ้งยกเลิกเดินทางมายังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 13:30 ซึ่งเดิมทีนายพัฒนาเนี่ยจะเดินทางมาตรวจสอบภายในโรงพยาบาลด้วยตนเองพร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีการใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ขณะที่นายทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบส.พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายที่เดินทางมาตรวจภายในโรงพยาบาลนี้ด้วยตนเองได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวผ่านเจ้าหน้าที่ของสบส.ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลและพบกับผู้บริหารโรงพยาบาลว่าไม่ขอชี้แจงใดๆกับสื่อมวลชนแม้ว่าผู้สื่อข่าวได้มีการเจรจาแล้วว่าขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ทำได้หรือมีการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณะแต่ก็ไม่เป็นผลโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลในการให้ข้อมูลใดๆ
1: ครับคือก็เลยพลาดไงพี่ไพศาลว่าฟ้าผ่าพอฟ้าผ่ามันอาจจะเนี่ยแหละครับก็ยกเลิกหมายก็ทำให้เราตั้งข้อสงสัยไงเพราะว่าก่อนนั้นนี่ค่อนข้างจะขึงขัง
0: ผมก็เชื่อว่าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยดูอาการแล้วน่าจะชนต่อ
1: ครับ
0: คงจะมีต่อใหญ่มาพอดำไปแล้วมันเจอชนต่อเข้าไป
1: ครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังขึงขังอยู่นะพี่ไพศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะทางหลวงเขาบอกเลยตอนนี้ที่มีการตรวจสอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2565เนี่ยร้อยกว่ารายนะฮะที่เข้าข่ายว่ามีการทำกันเป็นขบวนการลักษณะนี้กำลังคุยกันอยู่ครับอันนี้มันคือองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบเลยแล้วก็ทางตำรวจเองเชื่อว่าพอเขาทำลักษณะนี้เนี่ยมันคิดทางดีไม่ได้เลยครับว่าเมื่อลูกมีสัญชาติไทยแล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาสามารถครองทรัพย์สินในเมืองไทยได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากประเทศไทยนะฮะเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถือสัญชาติเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวประเทศต้นกำเนิดของเขาประเทศต้นทางเขาก็ถือสัญชาติของเขาด้วยนะฮะและดูสิครับไอ้ที่มันขยายผลมาตั้งแต่ปี67อ่ะคืออะไรฮะคดีฟอกเงิน 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านนี่เอามาจากไหนก็มาหลอกลวงเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นพวกค้ามนุษย์ก็หลอกใครฮะนอกเหนือจากประเทศต้นทางของเขาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็หลอกคนไทยหลอกภูมิภาคเนี้ยนะครับได้เงินได้ทองมาจะทำยังไงให้เงินทองเนี้ยมันขาวบริสุทธิ์ฟอกให้มันสะอาดจะทำยังไงเราไม่มีสิทธิ์มาซื้อทรัพย์สินที่ในประเทศไทยได้เลยก็นี่แหละครับก็มีคนไปชี้ช่องให้เขาไงงั้นคุณเป็นคนไทยสิเป็นไม่ได้ลูกคุณเป็นได้ไงแล้วจะได้มาซื้อทรัพย์สิน ฟอกเงินอยู่

0: นี้เลยเพราะสบายที่สุดแล้วก็คือประเทศไทยฮะและคิดดูสิครับร้อยกว่าคนเนี่ยตั้งแต่ปี65แล้วถ้าย้อนหลังกลับไปฮะประเด็นเนี้ยเมื่อวานนี้โตโต้ครับสสพรรคประชาชนออกมาเปิดเลยฮะว่าม ีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเพราะเขาทำกันมานานแล้วนะขอให้ไปขยายผลแล้วก็โตโต้เนี่ยนะฮะเอาข้อมูลส่วนเนี้ยให้กับทางเจ้าที่ไปละขยายผลนะฮะเพราะอะไรครับ
1: หมายถึงว่าโตโต้เขามีข้อมูลแล้วมาก
0: เขามีข้อมูลยื่นให้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไปขยายผลนอกเหนือจากกระบวนการที่ไปจับกรณีฟอกเงิน 70,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอภรรยามีลูก3คนและลูกทั้ง3คนได้สัญชาติไทยได้มายังไงก็นำมาซึ่ง35หมายจับที่ออกไปจับได้แล้ว33เหลืออีก2คนที่ยังคงหลบหนีอยู่พี่เบซานแต่โตโต้บอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่35หมายจับนี้ขบวนการที่ทำลักษณะเดียวกันกับอีกหลายโรงพยาบาลมีอยู่ด้วยตำรวจก็พูดคล้ายกันว่ามันมีอยู่4ถึง5โรงพยาบาลที่ทำในลักษณะนี้และกำลังจะเข้าไปตรวจสอบแต่สุดท้ายอย่างที่พี่เบซานอธิบายยกเลิกหมายเพราะว่าก็ต้อง
1: คือเราก็ยังไม่รู้ที่พูดตรงๆนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมที่โรงพยาบาลเขารู้เรื่องอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่ามันเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาทุจริต
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็โอเคละเปิดชื่อมา5โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เสียภาพลักษณ์ก็เสียหาย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องในแง่ข้อกฎหมายก็คงไม่ยอมคงสู้เต็มที่
0: ฮะ
1: ซึ่งอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้จู่ๆจะมาตรวจมาเอาแถลงข่าวนักข่าวไม่ยอม
0: ก็คือคงจะต้องไปดูรายละเอียดให้มันชัดกว่านี้ฮะว่าถ้าเกิดเข้าไปตรวจแล้วอย่างนั้นภาพ
1: ว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพยานหลักฐานว่าเขารู้เห็นเป็นใจเขาไปเอื้อให้มันเกิดกระบวนการทุจริตแบบนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของเขา
0: ที่เห็นช่องว่างช่องโหว่เราสามารถทำได้เงี้ยใช่ไหม
1: ก็พูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลก็ถูกหลอกด้วย
0: ครับ
1: ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยอย่างเงี้ยสารหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าก็คุณดูชื่อเขาโรงพยาบาลนี้ธรรมดาที่ไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็พอรู้อยู่ว่าท่านไปรักษาแล้วมันระดับไฮคลาส
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นระดับคลาสไหน
0: ฮะก็นี่แหละครับคืออีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าโอ้โหเราเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลผู้บริหารเขาไม่เกี่ยวเนี่ยก็จะเสียหายและเราก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบก่อนนะฮะว่ามันมีใครนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้างอยู่ในระดับไหนหรือเป็นเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่หน้าห้องคลอดเท่านั้นที่ไปจัดแพ็กเกจแล้วก็เอาเงินเข้าพกห่อของตัวเองถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรก็คล้ายๆลักษณะของแอร์มีนาพี่เบสานนะครับเนี่ยฮะลักษณะก็คล้ายๆกันเลยว่าคุณไปรับหิ้วนะฮะโดยที่องค์กรของคุณก็มีเงื่อนไขมีระเบียบชัดเจนว่าอย่าทำนะมันจะเสียภาพลักษณ์องค์กรและอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ก็มีระเบียบมาแต่มันเป็นความผิดของตัวบุคคลไงฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให
1: ้หรือว่าจะมีพยานหลักฐานที่ว่าองค์กรก็ทำเรื่องนี้เป็นธุรกิจไปด้วยเลย
0: ครับ
1: เอาหลักฐานมาว่ากันมันชัด
0: ไปใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็ทำให้นำมาซึ่งฟ้าผ่ายกเลิกภารกิจการเข้าไปตรวจสอบล่าสุด
1: เลยเนี่ยตั้งหลักก่อนนะ
0: ตั้งหลักก่อนครับ
1: ไปเผายาเสพติดกับนายกก่อนเลยดีกว่า
0: ครับครับครับ
1: พัฒนา
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เบสาเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อม

0: สื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: คุณเลิฟอีสคุยเข้ามานะครับบอกว่าเนี่ยคือมหาดไทยดูแลทั้งนั้นเลยฮะปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้พี่ไพศาลสอบท้องถิ่นขนยานะฮะจับกัญชาได้ที่ต่างประเทศนะครับบัตรต่างด้าวนะฮะที่นี่แหละครับใช้แพ็กเกจของโรงพยาบาลอะนะครับแล้วก็ได้เป็นคนสัญชาติไทยมีเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าล้วนแต่มหาดไทยเป็นผู้ที่กำกับดูแลทั้งนั้นเลยฮะโอ้แต่ว่าปัญหาก็คือเรามีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือเปล่าพี่เพศานมันทำให้โอ้โหมองไปทางไหนก็เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ย
3: เรามันมีเรื่องความหย่อนยานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
1: ครับ
3: มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าคนพยายามที่จะทำเลี่ยงข้อกฎหมายหรือว่าเลี่ยงกฎระเบียบอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
3: มันมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในนี้ในสิ่งเหล่านี้ด้วย
1: ครับ
3: คือทำให้แทนที่จะกำกับดูแลให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เกิดการก็คือไม่ตรงไปตรงมา
1: ฮะ
3: มันก็กลายเป็นปัญหาที่มันหมักหมม
1: เริ่มจากอารมณ์อร่วยกันมีอมิตรมีอมิตรสินน้ำใจสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอาจจะอะไรที่มันใหญ่แล้วก็มันเป็นถาวรมากกว่าคำว่าสินน้ำใจเล็กน้อยอ่ะพี่เวสาร
3: มันก็เป็นโรคร้ายไปนะ
1: ครับ
3: โรคร้ายที่บางทีนี้มันก็ฝีแตกเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ครับมันก็คงมากมายไปหมดอ่ะเพราะมันก็เรียกว่ามันการทุจริตมันบ้านเราตอนนี้มันทุกหย่อมย่าจริง
1: มันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับ
3: มันแล้วมันหาภาคส่วนไหนที่มันไม่มีมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: ครับ
3: มันกลายเป็นว่าทุกภาคส่วนถ้าจะให้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายกันหมดไม่จ่ายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในประเทศนี้ได
1: ้ก็ปปปเนี่ยนะครับบิ๊กเต่าเนี่ยไปจับคาโต๊ะไปจับคาที่ทำงานนะครับคือเอาแบบก่อสร้างเนี่ยนะฮะไปขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกไม่เคยผ่านเลยแต่พอนี่แหละครับพอมีสินน้ำใจไปมันผ่านได
3: ้
1: ฮะแล้วก็เนี่ยดัดหลังกันมาเนี่ยมันก็เห็น
3: อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปสืบเจอเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคนก็ถูกรีดไถจนเขาเอือมไม่ไหวจ่ายไม่ไหว
1: ครับ
3: เขาก็มาแจ้งความแล้วก็ล่อซื้
1: อ
3: ไม่ใช่ว่าไปสืบทราบพบอะไรต่างๆแล้วปราบปรามเอง
1: ก็อะไรนะขอใบอนุญาตซื้อปืนใบคำร้อง5บาทขอเรียก 20,000 อย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
1: ครับอันเนี้ยก็เป็นปัญหาน
3: ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
3: ตกลงไอ้ปลากระป๋องเนี่ยวันนี้คุณณัฐชาเค้าแถลงร่วมกับไบโอไทยนะ NGO นะ
1: ครับ
3: ก็เขามายืนยันว่าเขาไปตรวจ DNA เนี่ย
1: ครับ
3: ไอ้ปลากระป๋องที่
1: มันฮือฮาม
3: ันไม่ใช่แมคคาเรลอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
3: แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็น
1: ปลานิลครับ
3: เขาไปตรวจเจอเขาบอกมันไม่ใช่ปลานิลนะไปตรวจ DNA ในห้องแลบแล้วผลมันออกมามันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆเนี่ย
1: ซึ่งเครื่องมันกินได้นั่นแหละฮะ
3: คนเขาก็ติงอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันปลานิลหรือปลาหมอกลางดำ
1: ครับ
3: ตรวจเอาให้แน่นะก็ปรากฏว่าเนี่ยมีการไปตรวจนะแล้วก็คุณณัฐชาวันนี้ก็เลยแถลงใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
3: ณัฐชาจับมือไบโอไทยงัดผลแลบตรวจ DNA ปลากระป๋องยันชัดเป็นปลาหมอคางดำ ก็จะเอาผิดกรมประมงกระทรวงเกษตรแล้วก็อย.
1: ครับ
3: ที่ร่วมกันการันตีว่าเป็นปลาน ิล
1: ระ
3: บบพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจถึงอานหนักถึงขั้นให้นำให้ข้อมูลครับเอกสารเท็จ
1: ครับครับ
3: นะ
1: ก็คุณณัฐชาเนี่ยเขาบอกว่าผลตรวจออกมายืนยันแล้ว2ตัวอย่างนะฮะก็คือปลากระป๋องจากโรงงานที่สมุทรสาครนะฮะ

0: ซึ่งไม่ได้เป็นข่าวนะพี่เวสาร
1: ครับ
0: พบว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งกรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วก็อายัดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแถลงยืนยันไงฮะว่าอ๋อนี่คือปลานิลนี่นะครับแล้วปรากฏว่าเขาจะทดลองผลิตด้วยการใช้ปลานิลไม่แน่ใจว่ามันไปหลุดออกสู่ท้องตลาดได้ยังไงก็ซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ฮะที่สมุทรสาครมันคือหมอ
1: ผู้ประกอบการก็ไหว้ขอโทษปลกเลยนะ
0: ครับครับคือเอาเนื้อปลา3ชิ้นมาตรวจพิสูจน์3แบบนะครับยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA blank นะฮะที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคางดำเขาตรวจสอบตอนไอที่ตรวจ DNA ปลาหมอคางดำเลยว่าไอตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะฮะมันตรงกันไหมมันตรงกันครับก็ยืนยันว่ามันเป็นปลาหมอคางดำส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้กรมประมงดำเนินการตรวจเพียงอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันเลยว่านี่คือปลานิลโดยไม่มีการไปตรวจลึกถึง DNA เนี่ยอันนี้แหละฮะที่คุณณัฐชาบอกว่ามันเป็นความสับเพร่าจงใจให้ข้อมูลเท็จความบกพร่องนั้นชัดเจนเพราะตอนนั้นประชาชนตั้งคำถามตัวโตๆว่าข้อมูลท่านได้นะเป็นยังไงต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนก่อนเอามาเสนอเพราะว่ากรมประมงบอกว่าเอ้ยผมดูออกเลยเนี่ยแค่รูปลักษณ์ลายเกล็ดหรือว่าลายลิ้วของเนื้อปลาเนี่ยชัดเจนคือปลานิลไอ้ตรงนี้แหละครับที่มีคำถามตัวโตๆมันจริงหรือคุณตรวจละเอียดลึกแล้วหรือยังคุณณัฐชาก็เลยไปตรวจถึงระดับ DNA เลย
1: วันนี้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ากรมประมงได้รายงานผลการตรวจสอบให้ตนรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
0: ครับ
1: พฤษภามิถุนากรกฎาก็2เดือน3เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: โดยผลการตรวจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพถึงชนิดและรูปแบบสิ่งแปลกปลอมและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋องนะ WPS 07ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศจำนวน2ตัวอย่างนะคุณวัชรพลบอกว่าอย่างไรก็ตามทราบว่าในวันนี้ทางฝ่ายค้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาคประชาสังคมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานดังกล่าวเช่นกันโดยเป็นผลทดสอบด้วยวิธีสกัด DNA เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม Mini 16S และ Uniยูนิโคหรือไงนี่นะ
0: ครับ
1: ซึ่งเปรียบเทียบลำดับเบสกับฐานข้อมูล
0: ครับ
1: เจนแบงค์ของ NCBI พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นปลาหมอคางดำซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของกรมประมงคุณวัชรพลบอกให้ท่านนี้ย่องปฏิบัติการกรมประมงเมื่อวันที่6พฤษภาคมได้รับการยืนยันความถูกต้องจากอธิบดีกรมประมงแล้วซึ่งเมื่อผลการตรวจสอบจากกรมประมงและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะหากผลการตรวจสอบไม่มีความแม่นยำจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อการดำเนินงานภาครัฐ
0: ครับ
1: ขณะนี้จึงได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนในทุกกระบวนการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบในระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการสุ่มตัวอย่างที่กรมประมงได้รับมาจากอย.และภาคประชาสังคมสุ่มตัวอย่างนำมาตรวจสอบเพื่อชี้แจงต่อสังคมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป
0: ครับ
1: ก็เอาละแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมานี้ก็คงต้องตรวจซ้ำกันดูนะ
0: ครับถามว่ามันกินได้ไหมปลาหมอคางดำเรามาทำเป็นปลากระป๋องลักษณะนี้เนี่ยทีวีหลายช่องเอาออกรายการสดเลยนะพี่เวสันแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะกินได้ครับรสชาติมันก็คือเนื้อปลานั่นแหละครับอร่อยด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องของข้อมูลโภชนาการ
1: ก็บอกให้มันตรงไปตรง
0: ใช่ครับข้างกระป๋องเขียนปลาซาดีนฮะปลาไม่คาเลวครับจำเปิดมานไม่ใช่ฮะ
1: แ
0: ล้วก็เขียนมาเลยสินี่คือปลาหมองคางดำวิธีกำจัดลองทำเป็นปลากระป๋องก็อร่อยดีนะราคาถูกด้วยผมก็เชื่อว่าตลาดพร้อมจะรับนะฮะ

0: คุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรลูกจ้างผู้บริโภคก็ไปร่วมแถลงกับคุณนัทชาแล้วก็ไบโอไทยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าการนำปลาหมอคางดำมาเป็นปลากระป๋องเรียนตรงๆว่าผู้บริโภคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
1: ครับ
0: เพราะปลาก็กินได้เหมือนกัน
1: อ่า
0: เพียงแต่จะต้องระบุให้ตรงว่าเป็นปลาหมอคางดำถ้าระบุว่าใช้ปลาซาดีนก็ต้องเป็นปลาซาดีน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายควบคุมปลาหมอคางดำห้ามเลี้ยงห้ามซื้อขายห้ามครอบครองประชาชนไปจับได้ในแหล่งน้ำสาธารณะยังขายไม่ได้เลยต้องขายในร้านที่เป็นหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับซื้อเมื่อมีประเด็นออกมาเช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็ทำตามกระแสหาแสงไปเรื่อยๆซึ่งในการตรวจสอบอย.เรียกเก็บปลากระป๋องไปเป็นหมื่นกระป๋องทำไมไม่ตรวจสอบเพราะอะไรงบประมาณมีน้อยหรือและที่ประเดี๋ยวมาการันตีว่าเป็นปลานิลก่อนที่จะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: ก็คือไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ถ้าจะเป็นปลาหมอกลางดำเพียงแต่ว่า
1: บอกมาเลย
0: กฎหมายในขณะนี้มันเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยน่าจะยาก
1: ครับ
0: เพราะว่าคือคุณจับแล้วก็เอาไปแกงเอาไปทำอะไรคุณเนี่ยได้
1: ได้ฮะ
0: แต่เอาไปขายไปอะไรเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ภายในการควบคุมของรัฐเพราะเขากลัวว่า
1: สู่ธรรมชาติ
0: แล้วมันเกิดมันมีชีวิตแล้วเอาข้ามขีดไงข
1: ้
0: ามจังหวัดไปนั้นไปแพร่พันธุ
1: ์ครับ
0: แต่เพราะยังมีการควบคุมแต่จริงๆแล้วมันก็ควบคุมก็แบบประเทศไทยมันจะควบคุมอะไรกันนั่งนา
1: โอ้โหตอนนี้วันก่อนบางแสนจะไปตกหมึกได้ปลาหมอคางดำพี่เพศาส
0: ลอยกันหัวฟุดเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นมันคือลักษณะเหมือนน้ำกร่อยอะน้ำจืดมันลงไปผสมก็ทำให้ความเค็มมันไม่มากไงมันอยู่ได้
0: ใช่ใช่ใช่มันมีเหมือนปากแม่น้ำบางประกงมา
1: ครับครับ
0: แล้วพอออกมาปั๊บน้ำจืดมันจะวนมาที่อ่างบางแสน
1: ครับนั่นแหละฮะก็อยากได้หมึกเจอปลาหมอคางดำได้ฮะกินได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวไปอีกรูปนึง
0: พ่อค้าเนี่ยคุณไปประกาศบอกว่านี่คือปลากระป๋องปลาหมอคางดำผมถามหน่อยว่าคนจะกินหรือเปล่าตอนแรกไอ้กินมันกินได
1: ้กินได้ครับ
0: คุณประกาศตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีคนซื้อไหม
1: ครับ
0: อันนี้อย่างน่าห่วง
1: นะฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสารครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อนพี่ไพศาลครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกันลำน้ำรวกลำน้ำสายนะฮะที่เชียงรายครับปรากฏเรื่องของสารเคมีนะฮะโลหะหนักที่มันอยู่ในประเทศต้นทางมันไหลมาบ้านเราเนี่ยนะฮะห่วงเรื่องของการผิดประปามจะปลอดภัยมันจะสะอาดบริโภคได้หรือเปล่ากปภ.ครับเขาออกมาเปิดเผยความคืบหน้าครับสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวครับยืนยันว่าน้ำประปาสะอาดและก็ปลอดภัยครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับส่วนความคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตแม่น้ำผลิตน้ำในแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และก็ติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053-711-655นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ053-711-655หรือว่า PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับเอ้วันนี้จู่ๆมีข่าวว่าคุณสุภจีประกาศถอยร้านข้าวแกง40บาท
1: ครับ
2: ไม่ชงข้าวครม.ขอนำกลับมาทบทวน
1: ครับ
2: โดยคุณสุภจีได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆผู้สื่อข่าวเรื่องของราคาข้าวแกงซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรายจ่ายประจำทุกวันคือข้าวแกงจริงๆแล้วราคาข้าวแกงขึ้นกับต้นทุนหลายตัวที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบแก๊สสูงต้มค่าแรงค่าเช่าซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานโดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1เมษายน69อยู่แล้วและจะยังคงดูแลควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็นและวัตถุดิบราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องโอ้ทำไมล่ายาวเหลือเกินมาถึงเรื่องข้าวแกงเนี่ยอ้อนี่มาถึงละ
1: ครับ
2: บอกว่าแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหารในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีกก็มีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติมโดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆสินค้า
1: ครับ
2: โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัดซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่โดยตัวเลข40บาทนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างแต่ก็ตามเมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายเราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวน พื่อไม่ให้เกิดมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาดที่มีคนจำนวนมากบอกว่ามีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ40เป็นทางเลือกอยู่แล้วหรือบางเสียงเห็นว่าควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์เราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและถึงแม้เราจะระงับแผนเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครม.แล้วแต่ก็ยังยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ก็มาจากที่เราเปิดรับฟังเสียงของประชาชน
1: ครับ
2: คือมันยังไงหมายถึงว่า40มันแพงไปหรือว่ายังไง
1: คือทางพรรคประชาชนน่ะพี่เพศาลเขาบอกว่า30มีจะไปคิด40ทำไมคุณสุภจีบอกว่าเอ้าเหรอคะอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนก็ได้วันนี้ก็เลยไม่เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไงฮะคือแนวคิดของคุณสุภจีเนี่ยพี่เพศาลครับเขาบอกว่าไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีทั้งเราเป็นคนไปซื้อกับผู้ขายที่เป็นร้านค้าครับร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลายแสนร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เขาสามารถไปดูต้นทุนได้ไงพี่เพศาลนกกระซิบอะฮะรู้ต้นทุนว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปคุมต้นทุน

0: ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ราคาโคตรถูกลงคุมต้นทุนของเขาได้เนี่ยแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยคิดเมนูขึ้นมาราคา40บาทอันนี้คือความคิดที่นั่งพูดคุยหาเลยกันระหว่างที่คุณสุภจีอธิบายให้ฟังไงก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาไงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางฝ่ายค้านก็บอกมันมีต่ำกว่านี้อีกคิด40ทำไมละ30ก็มีเนี่ยนะคุณสุภจีไม่เป็นไรนะฮะถ้ายังมีความเห็นต่างกันอยู่นะถอนออกมาและถ้าเกิดว่ามีโอกาสจังหวะเหมาะสมที่จะสามารถเดินหน้าต่อได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงคร
1: ับไอ้แต่คนไทยยังกินข้าวแกงอยู
0: ่ข้าวแกงก็ถ้าเป็นพนักงานต้องอาศัยท้องของตลาดสดตอนเที่ยงๆยังมีอยู่พี่ไพศาลครับ
1: ไอ้อย่างผมเนี่ยยังกินข้าวแกงอยู
0: ่ครับ
1: แต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมัน
0: อาหาร
1: จะน้อย
0: อาหารตามสั่งกันไปแล้วใช่มั้ยฮะ
1: น่าจะอื่น
0: ครับ
1: เขากินอะไรอะไรนะมาม่ายำมาม่า
0: เป็นอย่างเงี้ยทำกันสดสด
1: มีอะไรก็อะไรต่างๆที่เขาแยกไปเขามีอะไรผมแต่ร้านข้าวแกงเนี่ยมันก็ดูแล้วก็มีกลุ่มเขาอยู่อ่ะมีกลุ่มเขาอยู
0: ่ถ้าจะมีร้านดังๆสิงห์บุรีพี่ไพศาลเวลาจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยหิวขนาดไหนก็ต้องเข้าทางสิงห์บุรีเทรนด์อยู่ในปั๊มน้ำมันของรัฐนี่นะใหญ่ๆปตท.แวะเข้าไป
1: เสิร์ฟข้าวร้อนไหม
0: ข้าวร้อนครับ
1: แล้วก็ต้องร้อน
0: อาหารคร
1: บอาหารและข้าวแกะร้านข้าวแกงแล้วพอข้าวไม่ร้อนนี่มันหมดค่าเลย
0: ครับครับเขาอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับคนหม้อใหญ่คล้ายๆมันจะทำอุ่นไว้อะครับ
1: แล้วผมดู YouTube เนี่ยนะมันมีคนที่เขาเป็นเชฟ
0: ครับ
1: เขาเป็นเชฟแล้วเขาก็ตะเวนชิมพวกร้านข้าวแกงเนี่ยนะแล้วเขาประกาศขึ้นชื่อในรายการก็เลยนะว่าแกงเนี่ยถ้าข้าวแกงเนี่ยถ้าทำไม่อร่อยแล้วอยากไปทำขาย
0: ครับ
1: ขู่ไว้เลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันข้าวแกงเนี่ยมันต้องทำให้อร่อยนะทำให้รสชาติที่แบบถูกปากนะมันถึงจะแบบ
0: บางที
1: ผมเห็นแล้วโอ้โหข้าวแกงทานแล้วมันแบบมันไม่ได้มันไม่มีรสมืออะไรอยู่เลย
0: ผมเคยวิจารณ์พี่พิสารข้างๆไอ้ตอนที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วจะมีตลาดสดจะมีตลาดใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วในตลาดเนี่ยนอกเหนือจะขายพืชผักอาหารที่เป็นพวกเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วนะครับจะมีร้านข้าวแกงร้านอาหารอยู่ครับชิมทุกร้านกินทุกร้านแล้วผมก็งงว่าทำไมคนที่นี่เขากินข้าวกันไม่อร่อยเลยเหรอเลยเนี่ยรีบๆแล้วก็ต้องไปหากินไกลกว่าเดิมครับเพื่อให้เจอรสชาติที่ถูกปากฮะนั่นแหละอย่างที่พี่เพศานบอกเลยถ้ามาทำไม่อร่อยเนี่ยคนมันจะวายไปเองตลาดนี้ครับเพราะเขามีอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านที่เป็นข้าวแกงนะฮะแต่ไม่ถูกใจเลยครับ
1: คือมันทำไม่ยากหรอกคนไทยทำข้าวแกงผมบอกให้
0: ครับ
1: แต่ทำให้รสชาติมันดึงลูกค้าได้นะถูกปากนี่แหละแต่ใช้คำว่าอร่อยก็อาจจะแบบคนเราก็มีรสยอมีรสชาติที่อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเอาเป็นว่ารสชาติเนี่ยมันต้องดึงดูดลูกค้าได้ลูกค้าชื่นชอบ
0: ครับก็เหมือนกันนะฮะไปย่านนี้นึกออกเลยว่าเราจะต้องไปร้านไหนที่ถูกใจเราถูกปากเราอย่างเง
1: ี้
0: ยลักษณะนั้นก็แสดงว่าอันเนี้ยเมนูของเขาขึ้นชื่อและคนต้องมาต่อคิวผมกินซุปเนื้อนะฮะแถวๆเนี่ยวัดเทพลีลานะพี่ภิสารจัดรายการเสร็จ8โมง
1: ร้านมุสลิมไหม
0: ครับใช่ครับปรากฏว่าโอ้โหแค่8โมงนะพี่ภิสารไปถึงนู่นก็เกือบ9โมงไม่ทันฮะหมดไปซะแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เราไม่ได้กินเมนูอร่อยอย่างเงี้ยนะมันต้องเขาต้องทำให้ได้แบบนั้นฮะ
1: กรุงเทพร้านข้าวแกงก็หาอร่อยอร่อยไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เนี่ยนึกเร็วๆนึกไม่ออกที่ผมแบบนึกได้ก็มีร้านสมทรงที่วัดสังเวชนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนพอคุณสมทรงเจ้าของร้านก็เสียไปแล้วเห็นว่าญาติๆเขายังทำกันต่อผมก็
0: รสชาติเปลี่ยนเลยเหรอ
1: ไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยได้ไปทาน
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปทานแต่ว่ามีรายการอะไรต่างเขาไปเขาก็บอกว่าอร่อย
0: ครับ
1: เขายังชมว่าอร่อยแต่ผมไม่ได้ไปทานนานแล้วตั้งแต่เจ้าของร้านดั้งเดิมคุณสมทรงเนี่ยเขาเสียแต่คุณสมทรงกับผมเนี่ยสนิทกัน
0: ครับ
1: สน

0: กันอยู่โดยส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียไปละก็เสียดายมันทำแกงเขียวหวานอร่อยมากรสชาติแบบแล้วก็เขามีไอ้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
1: ครับ
0: ร้านเขานะคุณสมทรงร้านสมทรงโภชนาวัดสังเวช
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันต้องถั่วฝักยาวอ่อนๆนะ
0: ฟาง
1: บางนะฮะ
0: แล้วก็หมูก็ต้องเป็นหมูย่างกับหิน
1: ครับ
0: หมูย่างหมูย่างหินบนหินนะ
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็มีข้าวราดแกงต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ขนมจีนซาวน้ำขนมจีนน้ำยาอะไรต่างก็พอเดี๋ยวนึกถึงแล้วเดี๋ยววันหลังจะลองกลับไปเยี่ยมเยียนดูแต่ร้านอื่นๆนึกไม่ออกเลยร้านข้าวแกงอร่อยอร่อยร้านไหนที่ไม่ค่อยมีที่ประเภทที่ดึงดูดผมถึงขั้นว่าโอ้รสชาติโอเคเลย
1: คุณอารีน่าบอกข้าวแกงที่ร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูอร่อยฮะรสชาติอาหารไทยแท้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: คุณอันเคยพูดถึงอยู
1: ่อ๋อแสดงว่าชื่อดังนะฮะ
0: น้ำพริกนิตยา
1: ครับแล้วก็ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาข้าวราดแกงกับข้าวสองอย่าง50บาทเองนะฮะโอ้ถ้ากับผมขับผ่านแล้วก็เข้างานสายหน่อยนะพี่ไพศาลผมแวะมอรามคำแหงเข้าไปกินข้างในถูกมากของนักศึกษาที่เขากินกันเนี่ยนะยังฝากท้องตรงนั้นอยู่
0: ในเรื่องข้าวราดแกงก็ยังมี
1: อยังมีอยู่ครับแล้วก็ราคานักศึกษาฮะไม่แพงครับแล้วก็คนภายนอกเข้าไปอุดหนุนกันโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างเลยฮะเพราะว่าข้างนอกกับข้างในราคาต่างกันเยอะนะฮะข้างนอกเนี่ย70บาท75บาทข้างในยัง35 40อยู่เลยฮะ
0: อ๋อใช่ในมหาวิทยาลัย
1: ครับครับใช่ครับ
0: ทุกที่อ่ะมหาวิทยาลัยทุกที่อ่ะ
1: ครับ
0: เกษตรนี่ก็อาหารรสชาติเกษตรเนี่ยหอไอโรงอาหารกลางเขาก็สนนราคาก็ย่อมยาวกว่าข้างนอกนะ
1: ครับ
0: รสชาติก็ดีจากสมัยก่อนผมจะทานพวกเกาเหลา
1: ครับ
0: เกาเหลาเลือดหมูอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อร่อยใช่ไหม
1: คือเขาอาศัย
0: กับข้าวร้อน
1: ๆคนอุดหนุนเยอะทำให้เขามีกำไรใช่ไหมไม่ต้องเอากำไรจากเมนูต่อจานใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย
0: คือผมว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คงจะเลือกที่ท่านก็เลือกร้านที่มันมีคุณภาพเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็อาจารย์เขาก็ทานข้าวกับเด็กด้วยนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มัน
0: ก็เลยกลายเป็นมรดกตกทอดกันมาว่าร้านนี้เขาก็อยู่มาเขาก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ฝีมือในการทำอาหารมาหมดรุ่นพ่อไปแล้วรุ่นลูกเขาก็ทำกันต่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนที่ผมคุยๆนะเขาทำเขาอยู่มานานกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณเขาพิถีพิถันที่จะเลือกเพราะว่าคนที่ตัดสินใจกับเขาก็เป็นผู้บริโภคด้วย
1: ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ฝากท้องด้วยคร
0: ับ เขาก็ฝากท้องไว้เขาต้องเลือกคนที่มองมีฝีมือลายมือมาทำ
1: พี่เพศานต้องลงไปนี่คุณพิเศษใส่ไข่บอกว่าร้านสมทรงซอยวัดสังเวชยังอร่อยอยู่ค่ะนี่แนะนำหมูย่างยำหมูย่างครับ
0: โอเคโอเคยังอร่อยเหมือนเดิม
1: ครับครับ
0: ดีใจด้วย
1: ครับ
0: ครับพักกันสักครู่นะฮะ
1: ครับ
0: เราพักกันยังเนี่ยยัง
1: ครับยังครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: สักครู่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แม่คุณพิสมัยถามมาว่าร้านอะไรเหรอคะเนี่ยฮะร้านสมทรงครับที่พิพิสารเล่า

0: ให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะอยู่ที่ซอยวัดสังเวชนะฮะยังอร่อยอยู่นะฮะมีที่จอดรถไหมพี่ภิสาร
1: มันจะจำกัดหน่อย
0: ครับ
1: ต้องหาทางจอดแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคลองบางลำพูแบบ
0: ครับ
1: จอดมันจะจอดได้ตรงไหนผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันพอมีอยู่บ้างอะแต่ว่ามันเสียค่าจอดด้วยเขาจะเสียค่าจอด
0: ครับ
1: ตรงวัดเขาก็แต่ว่ามันก็จะมีคนไปจอดกันเยอะนะไม่ค่อยง่ายอ่ะแต่สมัยก่อนผมขับรถไปก็ต้องไปหาที่จอดอยู
0: ่ครับ
1: ก็ข้ามสะพานไปแล้วก็หาที่จอดลงมาแล้วก็
0: อ๋อนี่แสดงว่าไปนี่คือตั้งใจจะไปทานเลยเหรอครับเนี่ย
1: ต้องไปทานอย่างเดียวแล้ววันเวย์เลยนะคุณไม่คุณข้ามสะพานไปวันเวย์แล้วคุณก็ไปเลี้ยวข้างออกมาอีกทีแล้วไปออกนู่นเลยไปออกไอ้เลี้ยวกว่าไปออกถนนนั่นแหละที่มันเรียบแม่น้ำอ่ะ
0: ท่าพระอาทิตย์
1: ที่มาจากบางขุนพรมอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ที่มาจากสี่แยกบางขุนพรมไปออกถนนนั่นเลย
0: ครับ
1: แล้วมันจะไปบังคับเลี้ยวซ้ายได้ไหมก็เลี้ยวซ้ายน่าจะได้เลนเดียวเป็นเลนรถเมล
0: ์ครับนี่นะฮะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากันเยอะเลย
1: ก็อ
0: ัน
1: สืบเนื่องมาจากคุณสุภจีไงไม่ใช่ว่าจู่เราคุยกันมาลอยๆหรอกก็คุณสุภจีเขา
0: ข้าวแกง40
1: บอกว่าที่เขาจะทำข้าวแกง40เขาขอยกเลิกไปก่อนขอฟังความเห็นพี่น้องประชาชนก่อน
0: ครับโอ้เดี๋ยวโทรลงคุณสุภจีพอสมควรเลยนะตั้งแต่หายไปไหนสุภจียังอยู่ข้าแต่แต้มยังอยู่นะฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับมะพร้าวเหมือนกันโอ้ไปช่วยทุเรียนแล้วสวนมะพร้าวบอกว่าเอาไม่เห็นช่วยผมเลยนะฮะคุณสุภจีสั่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวไปแล้วนะเห็นว่าสั่งซื้อจะเอาออกจากท้องตลาดมาเนี่ยนะครับเพื่อจะทำราคานำตลาดอ่ะ10ล้านลูกแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จทำได้ตั้ง11ล้านลูกอ่ะพี่ไพศาลก็ช่วยเคลียร์มะพร้าวให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในพื้นที่นะก็ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ความช่วยเหลือครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมประกอบกับมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานที่ผู้นำเข้าเขากำหนดฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้คู่มาตรฐาน GAP ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับกระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในครับของบกลางนะฮะเพื่อจะรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมครับควบคู่กับการสุ่มนะฮะสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ยังตกหล่นเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงนี้นะครับการขณะที่การนำเข้ากรมการค้าต่างประเทศขอความร่วมมือผู้นำเข้าและโรงงานผลิตกะทิงดการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งโรงงานยืนยันว่าจะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักโดยจากการสำรวจโรงงานแปรรูปมะพร้าวเกล้ารายนะครับพบว่าใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบถึง 80% นำเข้าเพียง 20% ขณะที่การนำเข้ามะพร้าวในช่วง5เดือนแรกของปี69นะฮะมีประมาณ 79,388 ตันก็ลดลงจากปีก่อน
1: ส่วนใหญ่นำเข้าจากไหนอินโดนีเซีย
0: น่าจะอินโดแล้วฮะเราขนลงเรือมาเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ราคาก็ถูกกว่าของเราอะครับ
1: ของเราแหล่งใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะประจวบใช่ไหม
0: ประจวบ
1: มะพร้าวแกงนะ
0: ครับมะพร้าวแกงครับ
1: พอสมุยเดิมก็ไม่มีแล้วกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อนนะ
0: ครับอุ้ยเพิ่งได้อันดับหนึ่งไหมฮะจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสำรวจกันในสมุยติดระดับโลก
1: ก่อนเนี้ยสมุยเนี่ยทรัพยากรสำคัญก็คือสวนมะพร้าว
0: สวนมะพร้าวแล้วก็ลิงขึ้นมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์เด่นของสมุยเลยครับ
1: มันจะมีเรือที่แวะไปแล้วก็ล่องกันมา
0: ครับ
1: เข้ามานี่เลยแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
0: โอ้เหรอฮะ
1: ขนมะพร้าวกัน
0: ครับ
1: ก็คุณอะไรอ่ะที่มะพร้าวชาวกรอด
0: ครับ
1: บ้านเขาโรงงานเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็มีเรือไปรับมาจากเกาะสมุยเลย
0: ครับ
1: มะพร้าวชาวเกาะเขาเนี่ยแล้วก็เขามาเขาขายมะพร้าวอ
0: ่
1: ะเป็นจะรายใหญ่ที่ขายส่งอ่ะแล้วตอนหลังลูกหลานก็มาทำเป็นในกะทิชาวเกาะอะไรด้วย
0: คือแบรนด์เนี้ยเขาดังมานานมากแล้วแต่ว่าพอไปตลาดสดณเวลานี้นะพี่เบสารมันมีผลิตภัณฑ์กะทิใส่กล่องอ่ะแข่งกับแบรนด์เมื่อสักครู่เนี้ย

0: อุ้ยหลากหลายงานเลยนะ
1: เดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้เยอะ
0: ใช่ครับใช่ครับเต็มไปหมดฮะใส่ตัวนี้เดี๋ยวนี้ใส่กลิ่นอบเทียนอะไรมีหมดเลยครับพี่ไพศาล
1: โอ้คนจีนนิยมมากนะ
0: ครับไอ้อบเทียนนี่นะฮะ
1: ไม่ใช่กะทิเนี่ยไม่ต้องอบเทียนด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้เดี๋ยวๆ
1: แต่ว่าเป็น
0: ใส่กล่องเอาหลอดดูดอันนั้นหรือเปล่าครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละใส่กะทิอ่ะของเราคือกะทิอ่ะของเขาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอ่ะ
0: ครับ
1: คนจีนอ่ะเขาดื่มน้ำมะพร้าวไงที่บอกนั่นดื่มน้ำมะพร้าวเราก็นึกว่าโอ้น้ำมะพร้าวอ่อนไปขายดีไม่ใช่กะทิเลย
0: กะทิสดไอ้กล่องๆนี่นะเอาหลอดสูตร
1: คนจีนชอบดื่มแล้วชื่นใจ
0: โอ้โหเหรอมันมันมากเลยนะครับเนี่ย
1: นั่นแหละเขาชอบเลยล่ะ
0: ครับ
1: รสชาติถูกปากมาก
0: โอ
1: ้ยแล้วคุณนรง
0: ครับ
1: นายกจะเดินทางไปเยือนจีนวันที่16ถึง20นะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่14ก็มาลืนนี้นะวันพฤหัส
0: ก็อย่างงี้พี่ไพศาลก่อนในนี้จำได้ไหมฮะที่สมเด็จฮุนเซนเขาไปเยือนจีนแต่ก็ไปในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองอะแล้วก็ไปจับไม้จับมือแล้วมีความร่วมมือลงนาม MOU อะไรกันน่ะจนคนไทยตั้งคำถามว่าตกลงจีนเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยนะแล้วฝ่ายความมั่นคงของเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเข้าไปในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปในนามรัฐบาลดูสิเขาไม่มีขบวนเกียรติยศรองรับอะไรประมาณนั้นหาลือก็เกินความร่วมมือปกติธรรมดาของพรรคการเมืองระหว่างพรรคของกัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไอ้มิตินั้นน่ะประเทศไทยผ่านมาหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ค
1: ือกำหนดการเนี่ยเป็นคำเชิญของนายกรัฐมนตรีจีนนะหลี่เฉียง
0: ครับ
1: เข้าร่วมประชุม AI โลกหรือว่า WAIC 2026ซึ่งนายกอนุทินก็จะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานดีสีจิ้นผิงด้วย
0: ครับ
1: แต่เป็นแขกของหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือจีนเนี่ยเชิญไทยผู้นำไทยพร้อมกับผู้นำกัมพูชาด้วย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: โดยผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตเนี่ยจะเดินทางถึงจีนวันที่15
0: ครับ
1: กรกฎาคมส่วนเราเนี่ยจะถึงวันที่16อยู่ถึงวันที่20
0: ครับ
1: ฮุนมาเน็ตจะอยู่จะไปตั้งแต่15แล้วอยู่ถึง20
0: มีโอกาสเจอกันไหมครับเนี่ย
1: นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินและคุณมาเน็ตของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในการเข้าร่วมประชุม AI โลกและได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดด้วยกันทั้งสองคน
0: ครับ
1: แต่เมื่อจีนเนี่ยเชิญทั้งผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชาในวาระเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: นักการทูตระดับโลกจับตาว่าอาจจะมีวาระพิเศษนะเขาบอกมีความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะคุยกับทั้งฝั่งไทยและคุยกับฝั่งกัมพูชาเพื่อหาทางที่จะทำให้ผู้นำสองประเทศเนี่ยได้มีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพรมแดน
0: ครับ
1: หลังจากเกิดความตึงเครียดที่ผ่านมา
0: โอ้เขาจะเป็นโซ่ข้อ
1: กลางนี่เขาจับตาเขาจับตาดูยังไม่ได้มีวาระยื้อยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะบังเอิญอะไรมากขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: ที่จู่ๆก็เชิญทั้งไทยแล้วก็เชิญทั้งกัมพูชามาร่วมเยือนในระยะเวลาเดียวกันแบบนี
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็จะอยู่ในเวทีที่ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ละ
0: ครับ
1: ก็คือการมาร่วมประชุม AI โลกเนี่ยนะอาจจะมีการภาพพามเจรจานะอันนี้ต้องดูติดตามดูเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะว่ามันจะคือไม่มีทางที่จะเจรจากันได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเจรจากันหรืออะไรเนี่ย
0: ครับครับ
1: ไม่สามารถยืนยันได้ด้านใดด้านหนึ่ง
0: เ
1: ล
0: ยครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะฮะพี่ไพศาลการประชุมแต่ละครั้งในระดับนานาชาติเนี่ยวาระที่เราต้องไปพบกับผู้นำกัมพูชาเนี่ยแค่รอบแรกที่ไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยแล้วมีภาพออกมาเนี่ยโอ้โหนายกอนุทินยังต้องออกมาพยายามทำความเข้าใจเลยนะฮะมันเป็นมารยาทระหว่างประเทศของผู้นำที่จะต้องจับมือกันทักทายกันและ

0: พอจะไปอีกรอบนึงเห็นไหมต้องบอกกันเลยผมจะต้องมีโอกาสที่เจอเขาและจะเป็นต้องทักทายเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะฮะรอบนี้เชื่อว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเนี่ยถ้าลักษณะว่าจีนเขาเชิญผู้นำกัมพูชาไปด้วยแล้วมีโอกาสได้คุยกันนะครับก็เชื่อว่านายกคงจะต้องอธิบายครับว่าจุดยืนของเราที่จะไปเนี่ยจะเป็นยังไงพี่วิสาร
1: ครับก็จับตาดูเฉย
0: ๆครับ
1: ก็ไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะพอดูจากสถานการณ์ที่สะสมกันอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดประเมินดูแล้วก็ไม่ง่าย
0: โอ้โหเขายังวิเคราะห์กันเลยปลายปีนี้เนี่ยจะผ่านพ้นปี69ไปได้หรือเปล่าอะครับ
1: ครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นความ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เห็นไหมเห็นไหมก็ไปไกลขนาดนั้น
4: เออนะเขาตอนนี้ก็ได้บทเรียนกันทุกคนแล้วพวกคุณหมอเขาก็รู้แล้วไอ้ชุดนี้มันก็อาจจะไม่เสถียรไม่ได้ผลนะทีนี้เราก็กลับมาเอายึดตามหลักเดิมขององค์การอนามัยโลกก็คือวิธีการตรวจต้องถึงขนาดต้องนำเนี่ยแหละอุจจาระไปตรวจในห้องแลบถึงจะรู้ผลนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับ10อันดับข่าวใกล้ตัวนะครับที่วันนี้เดี๋ยวนำมาฝากกันนะฮะวันนี้อยู่กับดงดงกับพี่บอยนะครับผม
4: ครับคุณผู้ฟังครับ
3: คุณผู้ฟังมาจากหลากหลายเลยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มีพี่จตุพลบอกเป็น FC อยู่ที่นครศรีธรรมราช
4: โอ้กราบงามๆครับพี
3: ่พี่กัลยาทักมาน้องบอยน้องดงนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่วรรณศักดิ์พี่นงรักนะครับพี่วันนีนะครับคุณยายออสขอเพลงมาเดี๋ยวฝากไว้ให้นะนะครับ
4: พี่ให้บอยร้องหรือเปล่าอย่าบอยร้องให้ฟัง
3: ร้องไว้ล่ะพี่เขาขอเพลงขอมาหลายเพลงเดี๋ยวลิสต์ไปให้
4: ก็นี่แหละบอกรายการที่ฟังแล้วปวดท้องว่าบอยร้องเพลง
3: พี่นาสวัสดีจ้าพี่นาท่าพระของเรา
4: สวัสดีคร
3: ับ
4: พ
3: ี่
4: นา
3: เลยครับพี่อเนกนะครับพี่ลำดวนพี่อเนกบอกสองหนุ่มฟังทีไรท้องแข็งทุกทีย
4: ังไงฮะ
3: มันก็หาดีมันก็หา
4: อ๋ออ่
3: ะก่อนอันดับ10ผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับนะฮะ
4: เก
3: ี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปีนี้นะครับใกล้มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นมาเช็คกันก่อนดีกว่านะครับว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนนะฮะลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ยังส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานหักเงินเดือนส่งประกันสังคมทุกเดือนนั่นแหละคุณมีสิทธิ์นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบนะครับถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับคุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเปิดลงทะเบียนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สอบถามได้นะครับสายด่วน1506กด9นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับขยายเวลาลงทะเบียนไปอีก5วันนะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะ

0: นะฮะเรื่องของประกันสังคมนะงวดเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์ของเรานะก็ต้องเลือกคนที่เข้าไปดูแลกองทุนของเราด้วยนะครับเนาะมาดูข่าวกันครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: นี่ไม่รู้ว่าหมูเด้งนี่จะเด้งรอดปลอดภัยไหมหลังออกมาฟันธงว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้
0: อ๋อเขามีให้ทำนายเหรอพี่เหรออ
2: ะไรนะ
0: เขามีให้ทำนายใช่ไหม
2: ใช่จะหมูเด้งมาฟันธงอะคุณรู้ป่าถ้าถูกขึ้นมานี่ถ้าคนคงไปเยี่ยมยันแต่ถ้าไม่ถูกนี่หมูเด้งเตรียมตัวจะเป็นหมูกรอบหยอกนะหมูเด้งนะเอาวันนี้ที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้คุณรงวิทย์ชดช้อยนะครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมโดยจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนะ4ทีมสุดท้ายขณะที่คุณเบนซ์เนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยผู้ดูแลเจ้าฮิปโปแคระหรือว่าหมูเด้งเนี่ยมีการจัดเตรียมชุดผลไม้โดยมีผอ.สวนสัตว์แก่สลัดแตงโมมีชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาตินะของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาอู้แต่ว่า4ทีมนี้เขาก็มีชื่อชั้นนะตั้งแต่ในอดีตเขาก็มีเป็นแชมป์กันมาทั้งนั้นนะนะ
0: ครับผม
2: เพื่อให้หมูเด้งเลยนะทำนายทายทักว่าใครจะเป็นแชมป์ซึ่งในการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาทาย2ทีมสุดท้ายก่อนนะฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยพี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ปักธงชาติของ2ชาตินี้ไว้เจ้าหมูเด้งก็เลือกซึ่งโอ้เขาบอกว่าวิ่งตรงไปชุดไหนรู้ไหมที่มีปักธงชาติฝรั่งเศสโอ้โหมันเลือกกินธงฝรั่งเศสก่อนแต่นั้นเป็นการทายผลคู่ที่2ระหว่างอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาหมูเด้งดิ่งไปที่ชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษโอ้นี่นะฮะก็กล่าวว่าหมูเด้งทายว่าคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษรอลุ้น
0: ครับ
2: ทำไมไม่ให้เด้งหาเลขวันที่16ให้หน่อยนะ
0: แล้วเอาฟุตบอลก่อนฉันคืนนี้ตี2รู้กันนะคู่แรกว่าหมูเด้งจะถูกทั้ง2คู่หรือจะผิดทั้ง2คู
2: ่จะเป็นหมูกรอบ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: โด่งนี่นะพี่มีฮาฮามาเล่าวันนี้ในโซเชียลเขามีแชร์โด่งก็น่าจะเห็นแล้วพี่แชร์ไปที่มีคุณเบนอปาเช่เขามาโพสต์อ่ะที่เขาบอกว่าเจอคุณยาย4คนโต๊ะข้างๆน่ารักมากเลยถามพวกคุณยายเนี่ยว่าแบบคือเขาคงโมเมนต์แบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งสมัยเด็กจนโตมาคบกันถึงป่านนี้มากินข้าวด้วยกันกับกลุ่มเมาส์มอยหรือเปล่าแม
0: ่คุณยายแบบ80
2: ถามว่าทำยังไงถึงคบกันมานานได้จนอายุป่านนี
0: ้
2: คุณเบนบอกว่ามีคุณยายเสื้อขาวๆคนหนึ่งหันมาตอบว่าไงรู้ไหม
0: ว่า
2: หนูอยู่ไม่ถึงหรอกลูก
0: ชอบใจเหมือนเราใช่ไหมถ้าเราไปถามก็คงจะได้อย่างนี้เหมือนกันนะดูทรงแล้วเราก็ไม่น่าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะตายก่อนแต่หนู
2: อ่ะแล้วก็หาแล้วรู้ความ
0: เพ่นะจะเป็นสีสันพี่บอยอย่าไปถามใครล่ะเดี๋ยวไปถามคุณยายที่ไหนล่ะ
3: ยายบอกอย่า
2: ล
3: ุ้งเ
2: ลิ
3: ก
2: อะไรนะ
0: อ่ะมาที่เรื่องนี้นะครับวันนี้ตำรวจเขาไปตามจับผู้หญิงคนหนึ่งถือมนรถไฟกำลังจะหนีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาน้ำกรดเนี่ยนะครับไปสาดเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายนะฮะก็บนขบวนรถนะครับสายยะลานครศรีธรรมราชนะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับปคม.นะนำหมายจับขึ้นไปนะครับจับกลุ่มนะฮะตัวของเธอนะครับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับก็สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายนะครับเขามาแจ้งความไว้ว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้สาดน้ำกรดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็หลบหนีนะฮะในที่สุดตำรวจก็ตามตัวได้เบาะแสก็เลยไปขอศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับมานะครับแล้วในที่สุดก็ตามตัวเจอนะฮะตัวเธอให้การอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าที่เอาน้ำกรดไปสาดอ่ะเพราะว่าเธอแค้นเธอเคยโดนผู้ชายคนนี้คุกคามทาง

เพศล่วงละเมิดเธอที่ทำงานเธอก็เลยเก็บความแค้นนั้นมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เลยออกอุบายนะครับโทรไปนัดบอกว่าอยากเจออ่ะมานัดเจอกันที่หน้าตลาดหน่อยสิเออผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่าเออติดใจอยากจะเจอเขาปรากฏว่าพอมาถึงก็เอาน้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่เลยฮะโอ้โหจะกลายเป็นเธอโดนดำเนินคดีนะอย่างเงี้ยโดนจับอ่ะเธอโดนจับนะ

0: ก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีนะครับข้อหาพยายามฆ่าเลยนะครับเนี่ย
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูราคาทองวันนี้ก็บ้างไหมมีเราไม่คุยเรื่องราคาทองมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากมันดิ่งๆแล้วก็ดูแบบว่ามันไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนที่มันขึ้นรายวันรายชั่วโมงนะ
0: ครับ
2: คุณผู้ฟังครับราคาทองรูปพรรณวันนี้นะราคาทองคำแท่งก็ตลาดเนี่ยราคาปรับลดลง650 บาทลงถือว่าลงหนักนะทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่บาทละ64,450 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกบาทละ63,650 บาทก็ถือว่าราคาทองยังอยู่ในขาลงไหมถ้าแบบนี้นะโอ้โหอย่างเช่นราคาทอง1 บาทเนี่ยถ้าอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้นะคุณผู้ฟังนะทองคำแท่ง1 บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมกับทองรูปพรรณ1 บาทน้ำหนัก 15.16 กรัมเนี่ยทองคำแท่ง1 บาทตอนนี้รับซื้ออยู่ 63,450แล้วก็ขายออกก็ 63,650 เท่ากับบวกไป200ขออภัยส่วนทองรูปพรรณน้ำหนัก1 บาทก็ซื้อบาทละ 62,000 เศษขายก็บาทละ 64,000 นี่ต้องถือว่าราคาโอเคมั้ย
0: ก็
2: ยังไงคิดจะซื้อมั้ย
0: ช่วงนี้อ่ะพี่
2: ใช
0: ่ก็ถือว่าไม่ยังไม่ได้คิดอะไม่รู้อะมันต้องดูสถานการณ์แต่ทุกนี้ก็นิ่งๆกันนี่สงครามก็นิ่งๆกันนี่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ไหม
0: ก็รออาจจะรออีกหน่อยดีไหมอะเผื่อมันลงอะ
2: ไม่รู้สิตอนแพงๆพี่ก็ซื้อพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงมีตังก็ไปซื้อเล่น
0: ๆตายแล้วก็ติดดอยสิอย่างนี้เขาเรียกว่าติดดอยนะ
2: ไม่นะบางทีซื้อมาแล้วก็แบบก็ไม่ได้ใส่เองก็ให้คนนู้นคนนี้เขาบ้างแต่โดก็เคยได้ไปหรือยังล่ะ
0: กูตายแล้วทองอะไรเนี่ยนี่คุยกันเรื่องทองอะไร
2: ทองม้วน
0: ท่านทองม้วนเจ็บคอไม่เอาอยากได้ทองรูปพรรณ
2: แถวทองม้วนบอยใครได้ไปก็ป่นเลยนะไม่ได้แพ้กรอบไปเนี่ย
0: ซื้อทองแจก
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวนี่นะฮะเก็บเงินซื้อทองซื้อทองนี่ดีกว่านะนี่อย่าไปติดพนันเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับพี่อายุ17ปรากฏว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครูที่เคยสอนหนังสือเขาดูสินะไม่รู้จักบุญคุณยังไม่พอยังไปขโมยของครูอีกเนื่องจากว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะครับนะครับวันนี้ทางผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามฮะไปจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์นะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากสืบทราบแล้วก็แกะรอยนะครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะคือมีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนางสาววรนุชเนี่ยนะฮะอายุ20ปีแจ้งว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่หอพักยามาฮ่านะฮะ Xmax นะครับถูกคนร้ายนะครับขโมยไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่กล้องไปดูนะครับจากการสืบสวนนะฮะก็พบเนี่ยนะฮะเบาะแสว่าเป็นฝีมือของบุญยฤทธิ์อายุ17ปีนะตำรวจก็ไปตามจับกุมมาได้ในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าเป็นคนมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของครูจริงรู้จักคุณครูเคยมาสอนนะครับเคยมาสอนหนังสือเขาที่โรงเรียนแต่ช่วงนี้เขาติดหนี้พนันเขาก็เลยหน้ามืดไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับก็เลยไปตระเวนเที่ยวขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปขายใช้หนี้นะครับโอ้โหนะฮะเขาบอกว่านอกจากขโมยแล้วเนี่ยนะยังโพสต์รูปมอเตอร์ไซค์อวดสาวอีกนะว่าตัวเองมีรถคันนู้นคันนี้ดูสิบางคนติดโซเชียลด้วยนะพี่ติดนอกจากติดพนันแล้วติดโซเชียลด้วยนะ
2: โอ้
0: คือไปขโมยรถมาเสร็จเนี่ยนะยังเอามาโพสต์ลงด้วยนะครับว่าตัวเองมีรถนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเป็นรถที่ขโมยมาไงตำรวจก็เลยตามแกะรอยได้ไม่ยากนะครับโดนจับกุมตัวไปครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ไปดูเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็วันนี้ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคุณปัญญาชูพาณิชย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งรวมถึงท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งนะทางรางก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

0: ในการจัดการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนเนี่ยคุณผู้ฟังฮาราชบุรณะก็คุณสิริพงศ์บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินก็ที่ความลึกถึง 3-7 เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมี30เมตรด้วยเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางผู้รับจ้างก็เตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์โดยทางรฟม.เนี่ยและผู้รับจ้างเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขแล้วรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดจราจรอย่างปลอดภัยโดยเร็วด้วยอาจถือเป็นข่าวดีเนาะถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ก็ดีฮะ
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: ช่วยกระเป๋าเราม
1: หานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
4: มาดูความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนะฮะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเนี่ยที่สน.พหลโยธินนะครับคุณฟังพยานปากสำคัญนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเดินทางเข้าให้ปากคำที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวลาวนะอายุ21ปีนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่วิ่งหนีออกมารอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำข้างๆเวทีสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากด้านหน้าเวทีแบบผิดปกตินะฮะก็เริ่มเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันควันอะไรก็ตกใจนะครับมีประกายไฟเริ่มออกมาก็เลยตัดสินใจตะโกนสุดเสียงนะครับเขาบอกตอนนั้นเขาตะโกนสุดเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วเขาก็วิ่งออกมาหลังร้านทันทีนะครับอันดับแรกเขาบอกไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆไม่มีน้ำจากสปริงเกิลใดๆหรือลงมานะฮะส่วนประเด็นที่เขาดราม่ากันอยู่ว่าประตูหนีไฟด้านข้างร้านเนี่ยนะครับมันมีคนล็อกจริงหรือเปล่ามีคนล็อกเพราะกลัวคนเมาหนีไม่ยอมจ่ายเงินจริงหรือเปล่าตัวในขุนยืนยันนะครับว่าไม่ได้ล็อกนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูเฉพาะพนักงานแล้วมีโต๊ะลูกอมเนี่ยตั้งขวางอยู่จริงซึ่งในนาทีวิกฤตเนี่ยนะครับกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะฮะก็ต้องถีบโต๊ะตัวนี้ให้พ้นทางแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมในขุนเนี่ยมาทำงานที่นี่10เดือนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยมีการซ้อมหนีไฟไม่เคยมีการสอนวิธีใช้ถังดับเพลิงให้กับพนักงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวในร้านมีถังอยู่ประมาณ 3-5 ถังแต่พนักงานเสิร์ฟทุกคนใช้ไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นความประมาทของทางร้านนะครับส่วนระบบไฟในร้านตลอด10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดไฟตกแค่ 3-4 ครั้งนะแล้วก็ไม่มีประกายไฟอะไรนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะพูดง่ายๆว่ามันจะมีสายไฟช็อตเชิ้ตอะไรไม่มีก็ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนี่เขาก็เดี๋ยวเขาก็ต้องไปให้การต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่มีการซักซ้อมแผนหนีไฟนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: แหมเรื่องของสถานบันเทิงเนาะก
4: ็
5: หลายๆฝ่ายออกมาขันน็อตกันนะดุ้งนะไม่ว่าจะเป็นกทม.ทางตำรวจก็ออกมารับรูปเพื่อจะหาวิธีการคือยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยได้อีกหรือว่าป้องกันให้ดีที่สุด
4: ครับ
5: วันนี้ก็เคสดังก็เพิ่มขึ้นไป30แล้วใช่ไหม
4: 30แล้วพี่เสียชีวิต
5: ก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการลงที่ตรวจกันอีกหลังใหม่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่นี่ไปดูนี่ก่อนดีกว่าเรื่องของ JIC ไทยก็มีการหารือพูดคุยกันโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสารการไทยกัมพูชาก็วันนี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข่าวสารนิเทศของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจะเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ซึ่งท่านพลอากาศเอกประภาสท่านบอกว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการคงการวางกำลังตามข้อ2ของถ้อยแถลงร่วมเมื่อ27ธันวาคม2568ซึ่งการดำเนินการของไทยนะคุณผู้ฟังทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายลุกลามประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องธิปไตยให้กลายเป็นการปฏิหากระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอนสำหรับกรณีประชาชนที่รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ท่านบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านของสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลข

0: จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้ในการกล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งท่านก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นยึดมั่นในแนวทางสันติการลดความตึงเครียดและการแก้ปัญหาผ่านกลไกที่ตกลงร่วมกันพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้นี่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่ฮะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับถึงวิธีการรักษาอาการปวดฟันนะฮะคือเขาบอกว่าพาเด็กไปหาหมอฟันเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ยมีการเหมือนกับเอาหนอนมาถูหน้าเด็กเอาหนอนมาถูหน้าเด็กนะฮะโลกออนไลน์กำลังแชร์นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นวิธีรักษาการปวดฟันแบบโบราณนะครับคือน้องเนี่ยนะฮะเหมือนกับปวดฟันมาปวดฟันมานะครับก็มานอนรักษานะฮะจู่ๆเนี่ยหมอก็บอกเนี่ยหนอนออกมาเยอะมากเลยเนี่ยเต็มหน้าเลยแล้วก็เอาออกมาให้ดูเอาเหมือนกับถ่ายรูปมาให้ดูว่าเนี่ยหนอนมันอยู่ที่แก้มนะโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะล่าสุดหมอคนนี้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้มายากลอะเป็นการมุกใช้มุกมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟันเพื่อให้เด็กเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะได้ทีนี้จะได้กลัวจะได้กลัวจะได้กลัวเนี่ยนะฮะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับก็โพสต์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นมุกของนักมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็แนะนำว่าผู้ที่มีอาการปวดฟันเนี่ยควรจะไปรักษาจากทันตแพทย์แทนการทำพิธีหรือว่าใช้วิธีการรักษาที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับแบบนี้นะฮะโอ้คือเหมือนกับจะใช้กุศโลบายว่าเหมือนกับเนี่ยมีหนอนออกมาเยอะนะเนี่ยรักษาแล้วนะเป็นวิธีการโบราณใช้หนอนกินฟันอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมายากลนะมันไม่มีหนอนจริงๆนะฮะแต่ว่าหมอคนนี้เนี่ยใช้วิธีแบบนี้นะครับไม่ได้รายงานว่าเป็นในไทยหรือเปล่านะพี่บอยน่าจะเป็นต่างประเทศนะวิธีนี้นะในไทยคงไม่มีนะนะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่บอยนะขออภัยคุณผู้ฟังขาดไป2ข่าวแต่เชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับทั้งข่าวใหญ่ทั้งข่าวใกล้ตัวต่างๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ82ท่านใน Facebook นะฮะทุกความเห็นเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ 1:00 นแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะพี่บอยนะพี่ลองคำบอกหวังว่าหมูเด้งจะไม่กลายเป็นหมูปิ้งนะพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวมารอลุ้นกันคืนนี้ตีสองนะครับฟุตบอลโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ันที่ปัน
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดไหมมหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำคุณวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายสี่รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินมองเซเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาตั้งแต่ปี2503และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น

0: ำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมครับเช่นเคยครับหนุ่มน้ำมนรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันสวัสดีครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนด้วยครับเด้อวันนี้ก็วันอังคารที่14กรกฎาคมแล้วนะฮะโอ้โหพรุ่งนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่ๆที่รับฟังทางวิทยุนะฮะหรือว่าที่พี่ๆรับชมทางไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มทั้งหมดด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะจนถึง 4:00 นเลยฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับผมสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวช่วงนี้อ่านเม้นกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่วิไลมาแล้วพี่วิไลน้อยพรมนะครับบอกว่าดีจ้าดีจ้าคนตากมาแล้วอ๋อรับฟังจากจังหวัดตากเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะจ๊ะยายออสสวัสดีครับผมยายออสบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสสวัสดีครับยายออสครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องอนัสการมาแล้วนะครับบอกเป็นตาฮักแท้เนาะนี่ของแท้แน่นอนจัดไป สวัสดีพี่นิพพรด้วยนะครับผมพี่เขาบอกว่าขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะของน้องนันนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับผมขอเพลงเข้ามาเสือน้อยกรอยใจลีโอค่ะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะทุกคนได้ฟังแน่นอนครับสวัสดีพี่สอนครับผมพี่สอนมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะพูดไปเสียงก็แหบแล้วทีเนี้ย ขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีน้องฟ้าด้วยจ้าแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาจากใจต้นข้าวนะฮะพี่สุดสาครสวัสดีครับพี่สุดสาครบอกว่ารับฟังทางวิทยุ เพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับผมเอาละเช่นเคยครับช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงหน้าขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะโอ้โหช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทร

0: เข้ามาพร้อมคุยสายหน้าใหม่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ022481366เด้อพี่น้องเด
1: ้อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยกับหนุ่มหน้ามนนะครับเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งอินดี้นะฮะในยุคของโอ้โหช่วงที่หนุ่มหน้ามนยังทำเพลงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทดเวลาบาดเจ็บครับพี่น้องจากบอยพนมไพเดอร์

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องบอสเสียงดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งครับผมพี่กุ้งจากน้องคายใช่ไหมเอ่ยวันนี้
2: ครับจากน้องคายครับผม
1: โอ้โหเป็นไงฮะตอนนี้สบายดีนะพี่กุ้งนะ
2: ก็สบายดีครับก็ฝนก็หยุดไปแล้วครับผม
1: โทรมาทีไรก็ถามแต่เรื่องฝนก็คือฝนออกฝนเพิ่งหยุดไปใช่ไหมพี
2: ่หยุดแล้วครับหลังจากที่มันแห้งแล้ว3อาทิตย
1: ์
2: ทางในนามันแข็ง
1: อ๋อ3อาทิตย์เลยเหรอพี
2: ่3อาทิตย์เลยครับ
1: น่าจะร้อนมากตอนนี้แม่น้ำโขงไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ยลดหรือเปล่า
2: อ๋อก็ขึ้นใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ขึ้นเกือบเต็มที่เรียบร้อยแล้วหนองคาย
2: ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้โทรเข้ามาทำไมขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่กุ้งครับ
2: อ๋ออยากฟังสัมภเวสีหรือเปรตสัมภเวสีเพราะวันนี้บรรทัดก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ครับผม
1: อ๋อเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับมีพิเศษไหมเพลงนี้
2: มีพิเศษให้น้องน้องนิวที่นครพนมนะครับแล้วก็อยากให้น้องแป้งไปฟังด้วยแล้วก็ชินหนุ่มหน้ามนฟังด้วยนะครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับ
2: แล้วก็ทุกเสียงสายแฟน95ทุกคนโดยทั่วโลกเลยนะครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่กุ้งครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหแซวได้ไหมเนี่ยเพลงนี้ครับผมสายน้ำไม้จากพี่กุ้งหนองคายนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผมผลงานเพลงสัมภเวสีหรือว่าเปรตสัมภเวสีนะครับก็พิเศษให้ดีเจด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะของแม่ลำไพแสงทองนะครับผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าโหยังเป็นกระแสโด่งดังและมีกระแสอยู่นะผลงานเพลงนี้พอฟังดีๆผมก็อินตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์หนองคายกันเลยครับจากพี่กุ้งครับผม

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: ันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอกัน
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้เวลา 20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์คนละกอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผมทักทายพี่ๆทางFM ด้วยเนาะที่กำลังฟังผ่านวิทยุนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สดของเราไปซะแล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเรานะฮะเป็นเมืองแห่งของอร่อยครับไม่ว่าจะอาหารคาวหรือของหวานหรือว่าเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันเลยนะครับแต่บางครั้งความอร่อยก็อาจมาพร้อมกับอาการที่ไม่สบายท้องนะฮะเคยเป็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะครับต้องบอกว่ายิ่งอากาศร้อนๆนี่แบบท้องเสียนี่บ่อยมากนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนครับความสุขของคุณนะจ๊ะต้องใช้กระต่ายบินโทโทนะครับผมตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมันซับซาลิไซเลตนะฮะที่ช่วยบรรเทาอาการท้องไม่สบายนะฮะได้อย่างครอบคลุมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดหรือว่าจะกินแบบเพลินจนแบบโอ้โหเราไม่สนอะไรเลยนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทโทพร้อมดูแลคุณนั่นเองนะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안김치핫핫마이양양핫핫코리안김치

0: Can Meet the Bank ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bank ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผมขนาด 20:49 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมพี่คนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะส่งมาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มหน้ามนจัดให้แน่นอนนะครับผมวันนี้ที่สำคัญนะฮะสิ่งที่กำลังจะพูดนี้พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับตอนนี้ก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทครับและโอกาสสุดท้ายรุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัล นะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่

0: ด้วยนะจ๊ะรุ่นรับรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากแบบดิจิทัลนั่นเองครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญฮะสำคัญสุดๆเลยนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงชั่วโมงที่2เปิดสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ02-248-1366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูทางออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้า

0: ของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์สิริกิติ์พร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนสสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิจและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝากขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รสอ่ะ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 น.ครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่หนุ่มครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่หนุ่มสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: กินข้าวหรือยังครับพี
3: ่กินแล้วครับ
2: โอ้เรียบร้อยนะวันนี้พี่หนุ่มครับโทรเข้ามานะใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: โอ้ดวงใจของน้องเมย์ครับ
2: โอ้ดวงใจของดีเจเมย์ที่ชา
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษครับผม
3: เพลงนี้มอบให้แกงเฝ้าดีเจด้วย
2: อ๋อแกงเฝ้าดีเจด้วยเนาะโอ้โหนี่เลยตอนนี้ยังคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยครับพี่
3: คร
2: ับ
3: นั่นแหละให้ทุกคนเลย
2: ครับผม
3: ได้ด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
3: ครับแล้วก็ให้นกสุพรรณให้เล็กพี่เล็กด้วยแล้วก็ให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้วันวิชาแล้วก็ทุกเที่ยงทุกท่าที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
2: ครับ
3: พิเศษดีเจแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยครับ
2: ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับ
2: พี่หนุ่มฮะก่อนวางสายรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: อร่อยครบรสจบในขวด

0: ขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะพี่หนุ่มนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมช่วงนี้ครับสายน้ำใหม่นะโทรเข้ามาขอเพลงครับจากพี่นุ่มนะครับสุพรรณบุรีนะครับเพลงนี้ของพี่เมธิชานะครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ไปนกพี่นกสุพรรณพี่เล็กด้วยแล้วก็พี่วันพิสาด้วยนะแล้วก็FC แก๊งเฝ้าดีเจของเรานะทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกับสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงแชทกับอายข้างสายกับเขาแชทคุยกับอายแต่ข้างสายอยู่น้ำเขาเพิ่งกับเจ้าได้โทรเบากับเขาคนนั้นโอ้ยมวนแห้งนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ออยแสงสินนะครับผมสังกัดซาวมีแห่งเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองภูมิหัวตะพานครับเรียบเรียงเบลธีรพจน์นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะสุดๆเลยนะฮะแชทกับอ้ายข้างสายกับเขานะฝากด้วยนะของออยแสงสินนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เตยสังล่าพี่น้องแห่งความหักที่มันบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วอีกอย่างวันนี้ก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปนะครับต้องขอบคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนูน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องครับเมื่อวันมาซื้อน้ำกันครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้รวยร่ำรวยสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับความสุขที่มันล้นออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมนะพูดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้จันปล่อยเพลงใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกตาลชนิชาด้วย หลังจากที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือบ่นนะแฟนๆที่บอกถามถึงแล้วกันใช่ไหมว่าถามถึงว่าเมื่อไรจะปล่อยเพลงใหม่สักทีปล่อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องตัวเองก่อนนี่แหละ ปล่อยแล้วนะคะปล่อยเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ4ทุ่มนะคะสามารถเข้าไปฟังใน YouTube ช่องของตาลได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงคือบอกก่อนนิดนึงนะคะเพลงเนี้ยคือต้นฉบับอะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ตาลทำร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะเจ้าของเพลงแล้วก็คนที่แต่งคำร้องทำนองเนี่ยคือคุณทากาเนะโคชิฮิระนะคะก็แต่งเพลงนี้ไว้นานมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆประเทศมาทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองซึ่งตาลก็นะคะทำในเวอร์ชันภาษาไทยก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะคะฟลัดไทยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปชม MV ไปฟังได้นะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มด้วยรวมถึงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนี่ง่ายๆเลยใครเจอดอกชบาสีแดงริมรั้วก็จะได้นึกถึงตาลด้วยนะคะ มาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้นะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับ3ศิลปินสาวคุณภาพเลยนะเริ่มต้นมากับสั่งน้ำตาไม่ได้นะคะเอิ้นขวัญวรัญญาเนาะแล้วก็ต่อด้วย

คนดีชอบแก้ไขคนหลายใจชอบแก้ตัวคนหลายใจเนาะนะคะพี่บิวกัลยาณีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจำจนตายลิ้วอาจารยานั่นเองนะคะ3งานเพลงนะคะ3งานเพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็จะรับฟังได้นะคะบางช่วงบางตอนที่บอกว่าไม่ได้ฟังทางวิทยุรับสัญญาณไม่ได้ก็สามารถฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆช่องทางของเราค่ะนะมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดติดมือถือติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะกับ MCOT Connect MCOT Connectนะคะแอปนี้เนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ทั้งหมดรวมหมดทุกอย่างคอนเทนต์ของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ฟังเพลงก็ได้เสียง DJ ก็ได้ยินและที่สำคัญนะคะจะได้เห็นหน้า DJ ด้วยนะคะผ่านทางเพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะทางเพจด้วยนะหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่กฤชมนพี่นารีนะคะพี่แองเจลตุ้มหรือแบบน่าจะเป็นพี่ตุ้มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นี่นะคะพี่นักรบนะคะพี่อุทัยพี่นรงนะคะน้องไบน้องหนูดีเอ้าหลายคนนะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะน้องแชมป์บอกเพลงใหม่พี่ตันเพราะมากๆขอบคุณมากนะคะพี่นงรักพี่จรานพี่สายชนโอ้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่สายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากโทรมาพูดคุยนะคะนะคะโทรมาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์นี้เลย02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์เข้ามานะคะจะทักทายหรือว่าจะแนะนำงานเพลงก็ได้หรือนะคะมีเลขอะไรดีๆนะคะใกล้แล้วนะคะวันที่16ก็บอกดีเจบ้างก็ได้นะคะทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความแรกเลยนะวันนี้จากคุณแม่รุ่นแน่นอนจำได้แล้วนะจำเบอร์ได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยพี่หลวงไก่ลานสกาเนี่ยเขาบอกว่าไปฟังมาแล้วครับเพราะมากๆเลยที่ใส่ชุดสีขาวใช่ขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะทุกๆคนเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะคะแล้วก็พูดถึงสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้รออยู่แล้วนะจ๊ะที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวสักครู่นะมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักจากน้องการทัศนะนะคะกับโชคดีที่มีเธอ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะจากลาดพร้าวโอ้โอฝนตกเหรอคะ
2: ฝนไม่ตกค่ะเสียงพัดลมค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตกใจหมดเลยเปิดมานึกว่าฝนตกค่ะเมื่อกี้
2: เปิดพัดลมไว้แอร์มันไม่ค่อยเย็น
1: อ๋อโอเคโอเคได้เลยค่ะตกใจนึกว่าเอ๊ะอยู่อสมทกับบ้านพี่กอบกุลน่าจะไม่ไกลกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่ตกทางนั้นตกแรงจัง
2: เนี่ยพัดลมดัง
1: อ๋อโอเคค่ะได้เลยนะคะไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเลยพี่กอบกุลเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: เมื่อวันที่
2: 7กูเมก็มาหาเราแวะหา
1: จำได้เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้วันนี้บอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูอ่ะกำลังหาอยู่หาที่จอดไม่เจอวนรถอยู่ตอนนี้อุ้ยเจอแล้วลากมาก่อนวนรถอยู่พี่กับคุณขำใหญ่วนรถอยู่พอพี่กับคุณบอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจเมื่อกี้หนูเลี้ยวเลยเลี้ยวปุ๊บหาเลยแต่ตอนนี้เจอแล้วนะคะแล้วทานข้าวเรียบร้อยฮัลโหลพี่กับคุณขา
2: ค่ะค่ะ
1: ทานข้าวแล้วเน
2: าะทานแล้วค่ะตอนเย็นที่ไม่ทานไงค
1: ่ะอ๋อแล้วมีต้องทานยาอะไรไหมคะ
2: มีทานยาก่อนนอนยาไขมันนะคะไขม
1: ัน
2: สูง
1: โอเคก็ดู

0: แลเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคได้เลยหนูจัดให้นะคะสำหรับอยากมีที่จอดใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยโอเคจัดไปค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ขอบคุณอีกหนึ่งใจโตๆนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเรามนแค้นกันคุณกับเพลงนี้อยากมีที่จอดใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามามีหลายคนแบบโอ้โหชอบพี่สุบอกว่าฟังแล้วอยากมีที่จอดใจเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้เต็มหรือเปล่าที่จอดเต็มหรือเปล่านะคะ

ขอบคุณมากๆพี่กอบคุณจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาเยอะเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y ทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะจะพลาดงานนี้ไม่ได้เลยนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y นะคะซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะคะทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราเนี่ยได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรางวัลมีรายชื่อผู้เข้าชิงนะคะมีใครกันบ้างนะคะเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะกับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนยาและ Y 5หลิงออมนะคะไปค่ะไปกันต่อนะฮะรางวัลที่2กับ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกริตตินและ B 5ฟอร์ดทิติพงค่ะโอ้โหนะแต่ละคนนะมาแรงมากๆอ่ะไปต่อค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ค่ะ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่าG 3 B My จิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะไม่ยอมกันไม่ยอมกันรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะมาดูว่ามีคู่ไหนบ้าง R 1ค่ะจินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4มี่พัฒน์เอย่าและR5 อุ้มแบมนะคะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายกับ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #ซอโซล่ามทีนะคะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good ค่ะนี่คือรายชื่อของ Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายยอดนิยมนะทั้งหมด5สาขารางวัลตรงนี้นะคะใครรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะๆผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.netvote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะคะ EMOS eMOS นะคะสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหหลายคนนี่กรี๊ดมากพอได้ฟังรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลแล้วนะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะมาทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่าวันนี้นะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่เสือดงอยู่นานะคะเมื่อสักครู่นี้พี่สุด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สิรินทิพย์บอกว่าสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลคนสวยนะที่น่านฝนไม่ตกอากาศร้อนแต่ที่โน่นอาจจะฝนตก ไม่ใช่อ๋อที่น่านกับเจ้าไปถึงจังหวัดน่านเนาะจังหวัดน่านพี่เจอยู่คนเดียวไงผู้ฟังนะเหงาๆก็เล่นมุกไปก่อนสวัสดีน้องกิตติกรนะคะน้องกิตติกรบอกว่าขอเพลงน้องนอนไม่หลับอันนี้คือขอเพลงหรือบอกพี่ตาหรือเปล่าอาจจะบอกเป็นการแบบส่งข้อความมาบอกว่าพี่ตาน้องนอนไม่หลับเลยก็ต้องมาฟังเพลงพี่กฤษชมนบอกรับฟังจากมหาสารคามนะคะขอบคุณมากๆพี่ปอเล็กสวัสดีครับ
ยามเฝ้า

ผ่นดินปัตตานีนะคะทักทายนะคะพี่อัธวิทย์จากสุรินทร์นะคะพี่สุบอกไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายแต่ฟังตลอดเน้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีสปป.ลาวมาอีกท่านนึงแต่ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ทักทายนะบอกชอบฟังดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์จริงๆเมื่อสักครู่นี้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะแต่ว่าต้องบอกพี่อ้อมว่าโทรกลับไปไม่ติดนะเออนะคะคือสายเข้ามาเยอะมากๆผู้ฟังขาแล้วก็เลยจะต้องซุ่มนะคะเหมือนกันเป็นแรนดอมนะคะว่าเบอร์ไหนจะรับสายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพลงไหนอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่แต่ว่าจัดให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้เลยรอไออุ่นรักงานจากพี่แคทรัตการค่ะ

0: กาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะงานเพลงน่ารักน่ารักจากพี่ฝนธนสุนทรในช่วงนี้ค่ะอายจัง
2: ฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่ามีหนุ่มๆ มาก็อย่างที่บอกนะคะว่าอายนะคะนานๆทีจะมีหนุ่มมารุมขนาดนี้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ติภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาบ้าเปล่ากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนค่ะ

0: เดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: คุณแม่ธันวิชาบอกว่าอุ๊ยใครขอเพลงนี้เข้ามาเนี่ยกำลังอยากฟังพอดีเลยนะคะ16ยันยอดนะคะจากลูกตาลชนิชาเองนะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทั้งหลังใหม่นะคะก็จัดให้ไปเลยสิจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่ค่ะฝากเพลงเข้ามานะคะของชัยสานุวัฒน์กับยังรักยังห่วงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆใครอยากคุยสายกับดีเจนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23 นาฬิกา 2 นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดี

0: เจลูกตาลชวนิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อื้อหือเสียงสดใสมาเลยน้องแวนนะ
1: ใช่ฮะน้องแววฮะ
0: น้องแวว น้องแววอยู่ไหนคะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคะ
1: พุทธมณฑลฮะนครปฐมฮะ
0: โอ้นครปฐมนี่เองวันนี้ฝนตกมั้ยคะ
1: ตกฮะ
0: ไม่ตกนะไปทำอะไรอยู่นครปฐมคะ
1: เรียนต่อฮะ
0: โอ้มาเรียนต่อนะปีอะไรคะหรือว่าอะไรปริญญา
1: เพิ่งปีแรกครับผมเพิ่งปีแรกฮะ
0: ปริญญาตรี
1: ใช่ฮะ
0: โอโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: อืมครับผม
0: ทำไมน้ำเสียงดูไม่มั่นใจเลย บอกเป็นกำลังใจให้ในการเรียน
1: ใช่แรกๆเนี่ยครับก็ชินอะไรประมาณนี้ครับแรกๆ
0: ไม่ถึงว่าตอนนี้คือเปิดเทอมแล้วหรือยังไร
1: เปิดเทอมแล้วฮะเปิดเทอมแล้วฮะไม่ได
0: ้โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาเนาะนะคะอยากเรียนอะไรจบแล้วก็ทำงานอีกเนาะนะเรียนอะไรคะเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าไม่เรียนต่อ
1: นิเทศภาพยนตร์นะ
0: อ๋อเรียนภาพยนตร์เรียนฟิล์มเรียนแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฮะ
0: โอเคค่ะจัดไปถือว่าจริงๆก็ใกล้เคียงเนาะพี่ตันก็เรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกันนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นี่ไงเลยต้องมาทำงานอยู่วิทยุนะอ่ะโอเคน้องแวนค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: หนุ่มเมืองเพชรฮะของชัยโยธนวัฒน์ฮะ
0: หนุ่มเมืองเพชรของพี่ชัยโยธนวัฒน์เนี่ยฮะอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะ
1: แก๊งป้าดีเจแล้วก็ต้องสีดูสายด้วยฮะและเพลงนี้ชื่นชอบด้วยฮะ
0: โอ้ฉันชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ดันจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะน้องแวนจะพูดเองหรือจะให้พี่ตา
1: ลนำละกันนะคะเพราะเริ่มจำไม่ได้
0: โอเคโอเคได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดตามเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เสียงเราได้นะมีไดนามิกนะมีหนักมีเบามีดูมีแบบอารมณ์ร่วมนะ
1: ผมศึกษาการภาคอยู่แล้วคร
0: ับ รอชอบใช่ไหม
1: จริงๆเป็นงานนี้แล้วก็นานๆที่ภาคก็ไม่ได้ภาคเลย
0: อะต้องซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแวนมากๆเลยที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำใหม่กันแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเลยนะจ๊ะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับแวนขอบคุณมากนะ
1: ขอบคุณมากนะพี่ตา
0: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้นะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องที่ฝากกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวไปรอฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นคือบนพาเรทของเรากับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงพร้อมนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าไมค์ของเราเนาะน้องแวนจากนครปฐมนะคะกับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็ต่อด้วยทาสมนคนดีค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากไอ้นานดิฟลำปางเนอะนะฝากเข้ามานะคะแล้วก็มาที่สาวบางกรวยสาวบางกรวยออนอรดีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้เพิ่งคุยกันไปเองเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากคุณแม่ทันวิชานะคะลัดพร้าวนี่เองคุณแม่ส่งข้อความมาบอกอุ้ยชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยรักมา5ปีไม่รู้ใครขอก็คุณแม่ไงคะ มีหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงคะก็บอกว่าชอบมากพาเรทนี้เพลงลูกทุ่งเนาะนะฮะฟังแบบว่าไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะพอแบบว่าให้ได้โยกกันนิดๆหน่อยๆนะก่อนนอนก่อนนอนนะคะตอนนี้23:21 นะคะขออนุญาตอ่าน SMS เพิ่มเติมเนาะมีแนะนำงานเพลงเต้ยสั่งลานะคะจากพี่เม่นลวดช่องนี่อ่านตามที่เขาพิมพ์เข้ามานะลวดช่องไม่ใช่ลอดช่องเต้ยสั่งลาเหมือนน้องอะไรนะน้องบอสเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็น้ำตาฟ้าเวอร์ชันไม้เมืองจากป้าติ๊กสามโคกอ่ะแล้วก็มีสวัสดีค่ะน้องลูกตาลค่ำคืนนี้ก่อนจากกันนะคะพี่ฟังเพลงสาวสองเมืองของพี่เป้าสายันสัญญาหน่อยนะคะมีความคิดถึงบ้านทางฝั่งซ้ายค่ะโอ้พอตั้งแต่จากมายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมทุกคนอีกเลยโอ้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะแล้วก็ดีสักครู่กันละกันเนาะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะนะขอบคุณค่ะทุกๆข้อความเลย

เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการไลฟ์อีกรอบหนึ่งสตรีมใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์เดิมอาจจะเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็โยกนะคะวาร์ปมาที่ไลฟ์นี้นะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่สุนันท์ด้วยแล้วก็พี่คันชิตนะคะมีใครอีกพี่หนูเพียรอ่ะตามมาแล้วนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีนะคะพี่บางแอนพี่กฤษมนบอกฟังอยู่จากมหาสารคามนะคะน้องลูกตาลขอบคุณนะคะอ่ะน้องใบด้วยสวัสดีพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะบอกอยากฟังรักจบที่ลพบุรีนะใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าระบบแอบงอแงนิดนึงนะผู้ฟัง พี่วิวัฒน์นะคะพี่อุดรใช่ไหมคะชื่อพี่วิวัฒน์ใช่ไหมยังไงรถขยะบางนาโอ้ทำงานอยู่แน่เลยน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีจ้าบอกมาใหม่นะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าโอ้นะอากาศเย็นนี่ละเนาะหลายคนก็เริ่มจะไม่สบายเพราะว่าอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะก็จะทำให้ไม่สบายได้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่แน่มีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะแนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะเอ้าจัดให้เลยน้องหนูดีนะคะจากปทุมธานีวอนพ่อตักสินค่ะ

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับสาวสองเมืองสายันสัญญานะคะที่ SMS เข้ามานะคะจากพี่อะไรเอ่ยไม่ได้ลงชื่อนะคะแต่ว่าจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมไปเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้นะคะกับจอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แนะนำค่ะในช่วงนี้จากพี่บาวีเอาพี่บ้าวกับเพลงนี้คุณผู้ฟังเอาที่

ายใจเอาทีบายใจเอาทีบายใจซ้อมมาซ้อมมาเอาทีบายใจงานจากพี่บ่าววีนะคะหลักสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยแม็กโฟกซองและเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกลือ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากจ่อคิวฮิตมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะกับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงที่พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีแนะนำเข้ามานะคะขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำตาฟ้าเวอร์ชั่นของไม้เมืองนะคะให้กับป้าติ๊กสามโคกนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเช่นเคยค่ะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงของพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์กับเพลงพี่ชายแนวผู้ฟังแล้วก็วันนี้ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะเพลงไหนที่แนะนำเข้ามายังไม่ได้เปิดให้ขออภัยด้วยจริงๆเนาะนะคะเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนไปฝากงานเพลงอีกครั้งหนึ่งฝากเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่ YouTube นะคะมีมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้จ่อคิวฮิตกันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานคร LTM
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
8: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
16: นัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็น

0: ไหนถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการ99ไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้อยู่กับผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรนะครับแล้วก็พี่ปาล์มสีด่านครับ
1: สวัสดีครับคุณก้องครับ
0: สวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะคร
1: ับ อีกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะเราได้ร่วมจัดกัน
0: รู
1: ้มันมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมากก็พูดถึงเรื่องเทคนิคต่างๆนะวันนี้ทีมที่เคี่ยวในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง2ทีมเรื่องเทคนิคก
0: ็
1: ผ่านมาเข้ารอบมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: นะโอ้โหวันนี้มันรู้สึกว่าตื่นเต้น
0: มันพลาดไม่ได้จริงๆนะเกมนี้
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: เกมระดับ5ดาว
0: 5ดาวแน่นอน5ดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ
1: นี่ใช่น่าจะมันนะ
0: ครับผม
1: สำหรับเกมนี้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะแบบสบายเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนี่แหละอาจจะเป็นสีสันมากกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะครับพี่ก้องเรามาลุยเรื่องแท็กติกพรีวิวกัน
0: เราแบบเข้มๆเลย
1: เข้มๆ
0: โอ้นี่อยู่กับพี่ปาล์มด้วยเข้มๆแน่นอน
1: ชวนเข้มครับผม
0: ครับผมก็คุณผู้ชมที่อยู่กับเราก็ส่งเอเจนต์มาทักทายกันได้นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เบอร์เดิมนะ4689899 4689899นะครับ
1: ครับ
0: เปิดมานี่เปิดด้วยเพลง The Cup of Life ของริกกี้มาร์ติน
1: ครับผม
0: เพลงประจำฟุตบอลโลก98นะ
1: 98ฟรอง98
0: ใช่ครับ
1: ที่เราน่าจะทันกันนะ
0: ทันกันครับ
1: กองหน้าก็ชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตราตรึงมาถึงจนถึงทุกวันนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็หลายๆนักเตะที่เราก็ยึดเป็นอุดมคติหลายๆคนในยุคนั้น อย่างเช่นซีเนดินซีดานก็ตามโรนัลโด
0: โรนัลโด
1: นาซาริโอนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเช่นสเปย์ถ้ายุคนั้นก็เป็นราอูกาซาเลส
0: ราอูกาซาเลส
1: เพิ่งจะเขาเรียกว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นิด
0: ๆยังถือว่าขยับขึ้นมาจากดาวรุ่ง
1: ขึ้นมา
0: ตอนนั้นโอ้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวหลักนะ
1: เป็นตัวหลัก
0: ถ้าพูดถึงสเปนแล้ว
1: เฟอร์นันโดเอโร่
0: ตอนนั้นเป็นดาวซันโมทีมชาติด้วย
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: เซนเตอร
0: ์
1: เอโร่ยุคนั้นก็
0: เฟอร์นันโดมอริเอนเตส
1: ใช่ผมชอบมากคนนี้มอริเอนเตส
0: ชอบ
1: ครับผมก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ทุกกองกลางตัวนั้นผมจำไม่ผิดมีเฮ้ยผมจำเซกี้บาควนได
0: ้เซกี้บาควน
1: แบ็กซ้ายนะ
0: ใช
1: ่
0: ขวาน่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร่ไหม
1: ของ
0: เชลซี
1: แล้วก็คุณอาหรือคุณลุงของเนี่ย
0: นาดาว
1: ม
0: ิเกลอังเกลนาดาว
1: ใช่
0: เซนเตอร์นะ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูเป็นนี่ไหมอันโดนี่ซูบิซาเรต้า
1: ใช่
0: เลย
1: โอ้เก่ามากสเปนยุคนั้น
0: เก่าครับ
1: เก่าแล้วเก่าด้วย
0: เก่าจริง
1: แล้วไปไม่รอดเพราะว่าเก่าตัวเก่าเยอะเกิน
0: พอเป็นแบบนี้เราก็นึกถึงสเปนนะพี่ปานนะสมัยนั้นนะมันจะเขาจะได้ชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะอันนี้แฟนสเปนอย่าว่าผมนะสม
1: ั
0: ยเด็กๆผมได้ยินมาแบบนั้นจริง
1: ๆใช่ครับ
0: คือรอบ
1: จริง
0: รอบคัดเลือกเนี่ยสเปนโหเรียกได้ว่าจะฟอร์มดีทุกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโ
1: ร
0: หรือว่าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนรอบคัดเลือกนี่คือมาเต็งเลย
1: เนี่ยผมเปิดดูละใน22ผู้เล่นตอนเขาให้ลงชื่อแค่22ผู้เล่นตอนปี98นะโวครับสเปนชุดนั้นมีใครกันบ้างผ
0: ู้
1: ร
0: ักษา
1: ประต
0: ู
1: ก็เป็นอาร์โดนี่ซูบิซาเรต้านะครับเป็นกัปตันทีมด้วยอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูคือใครรู้ป่ะ
0: ใครครับ
1: ซานเดียโกคานิซาเรส
0: นะครับ
1: ตำนานของบาเลนเซียอีกคนก็เป็นโคเซ่มูรินาคนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของเดปอ
0: ลซ
1: ุปเปอร์
0: เดปอลใช่
1: ครับผมแบ็คขวาก็เป็นอัลเบิร์ตเฟเร่
0: ใช่
1: แล้วก็ติดอาราสบาวนะครับคนนี้ก็แต่ลึกๆหน่อยลาฟาเอลอากอต้าอาเมลาโดเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นตัวหลังของบาร์เซโลนาในยุคหน
0: ึ่
1: งยุค98 99ยุค99ปลาย90ปลายแล้วก็มาถึง2000นิดๆแล้วอีกคนก็คือซากิเซอร์กี้บาควน
0: เซอร์กี้บาควนนี่แบ็คซ้ายคนดัง
1: ที่เราบอกไปแล้วก็อีบานคัมโปคนนี้ก็นะ
0: ใช
1: ่ที่เราเคยคือถ้าใครดูบอลยุค2000เนี่ยแล้วเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเรอัลมาดริดยุคที่มีอีบานคัมโปนี่แหละ
0: ใช่
1: กับเอโร
0: ่คู่เอโร่แต่เอโร่เนี่ยเขาจะนิ่งๆหน่อย
1: ใช่
0: ส่วนคัมโปนี่เขาจะออกลูกแบบว่าเฟ้อฟ้านิดนึง
1: แล้วก็ไปค้าแข่งที่อังกฤษด้วยตอนช่วงปลายการค้า
0: ไปอยู่กับทีมรวมดาวโรยของบิ๊กแซมใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เป็นอังเกลนาดาแล้วแหละดาวกลางครับมีใครบ้างน้องมีเนี่ยฟูเรนโดเอโร
0: ่เอโร่
1: กูเรนเกเรโร
0: ่
1: คาร์ลอสอากิเรร่านะครับอัลเบิร์ตคาเรเดสนี่ก็เป็นดาวรุ่งคนนี้คือโดดเด่นมากนะตอนที่ผมเด็กๆนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็กิโยโมอามอแล้วก็อีกคนนึง
0: เขาคือ
1: ยอดโค้ชของปารีสแซงต์แชร์แมงตอนนี
0: ้อุ้ย
1: ลุยเอลิเก
0: ้นี่คือหนึ่งในขบถลูกหนังนะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: เขาอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนไหม
1: เรอัลมาดริด
0: ก่อนแล้วมาดริดก่อนแล้วย้ายไปบาร์เซโลนาข้ามฟาก
1: ใช่ครับ ไปสวมเบอร์21และเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ใช่จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูเยอะมากสอดขึ้นมายิงประตูบ่อยมาก
1: ยืนปีกนะปีกซ้าย
0: เหมือนอารมณ์แบบยืนไปริมเส้นเพราะเมื่อก่อนมัน4-4-2เนาะ
1: ครับผม4-4-2ใช่ครับผมแล้วก็สอดไปยิงบ่อยอ่ะ
0: บ่อยมาก
1: เอริเก้อ่ะครับผมแล้วก็แดนหน้าอ่ะแดนหน้าก็เป็นโมเรนเตสเป็นฮวนอันโตนิโอปิซซี่ราอูที่ใส่เบอร์10นะ
0: ใส่เบอร์10
1: แต่โมเรนเตสใส่เบอร์7ในปี98
0: แล้วเขาไปแลกกันทำไมฮะ
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นเราก็คงจำโมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็กองหน้าอีกคนอัลฟอนโซเปเรสคนนี้ก็กองหน้าดูเบติสจริงๆอ่ะเขาจะโด่งดังเด่นมากในยูโร2000
0: ใช่ๆอั
1: ลฟอนโซเปเรสนะครับแล้วก็โคเซบ้าเอ็กเซเบเรีย
0: โอเค
1: ของบิวเบา
0: บิวเบาชื่อนี่รู้เลยว่าพายี่ห้อมาจากบาสแน่นอนชื่อแบบนี
1: ้แล้วก็อีกคนก็คือกิโก้นาวาเรส
0: กิโก้กิโก
1: ้ครับผมประมาณนี้สำหรับสเปนยุค98ผู้จัดการทีมผมดูก่อนว่าใครตอนนั้นนะครับผมผู้จัดการทีมผมถ้าไม่ใช่คามาโชน่าจะปี2002
0: คามาโชผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงยูโร2000
1: เดี๋ยวผมดูก่อนผู้จัดการทีมเมเนเจอร์นะขอดูสักแพรบหนึ่งเพราะตอนนั้นนี่เราก็จะลงรายละเอียดสเปนนี่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละในฟุตบอลโลกปี98อ่ะครับผมผู้จัดการทีมสักขอเป็นฮาเวียร์เครมองเหรอเครเมนเต้
0: ใช่แต่ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็ต้องเป็นเครมองแหละ
1: เครมองครับผมอ๋อคนนี้เขาโอ้ลึกเหมือนกันนะ
0: คาเบียเครเมนเต้ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงมาเป็นคามาโชน่าจะยูโร2000
1: ใช่ครับผมก็เป็นยุคหนึ่งของสเปนที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ผู้เล่นก็ดูดีในระดับหนึ่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได
0: ้ถูกต้องคร
1: ับผมฝรั่งเศสล่ะ
0: นี่อ่ะกำลังจะบอกเลยว่า เรามาดูฝรั่งเศสกันบ้าง
1: ยุค98นะ
0: ยุค98นะ
1: ครับ
0: อันนี้เรียกได้ว่าตัวเต็ม
1: ตัวเต็ม
0: ต้องบอกว่าตัวเต็มไม่แพ้ยุคนี้ตัวตึงตึงทุกคนนะผู้สับตัว3คนเนี่ยเขามีแบ็คนาลาม่า
1: โอ้แบ็คนาลาม่าของปารีสยุคนั้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมโกเป็น
0: จริงๆเขาก็เป็นมือหนึ่งมาก่อนนะก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟาเบียงบักเตส
1: ใช่
0: ขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง
1: โอ้สุดยอดโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นั้น
0: เด่นมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก่อนเกมทุกเกมนะ
1: ครับผม
0: กับโลลอง
1: ใช่มันจะมีโมเมนต์นะเป็นภาพซุปเปอร์สโลโมชั่น
0: ถูกต้อง
1: เป็นการคิสเบิกกระบาล
0: เบิ
1: กเนตรอ่ะ
0: เรียกว่าเบิกเนตรดีกว่านะฮะแล้วเขาจะเชื่อว่าจะโชคดีไง
1: จริงจริง
0: แล้วทำทุกเกมจริงๆนะ
1: จริงจริงช่วงนั้น
0: ก็เป็นภาพที่จะมองว่าขลังก็ขลังน่ารักก็น่ารักนะครับ
1: จะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะ
0: แล้วก็ประตูมือสามจะเป็นเลโอเนลชาบอนิเย
1: ่ชาบอนิเย่คนนี้อาจจะ
0: ไม่อาจจะลึกหน่อยลึกหน่อย
1: ลึกหน่อย
0: กองหลังนะครับแผงกองหลังมีแวร์ซองกองเดล่า
1: โอ้คนนี้โรม่า
0: บีเซนเต้ริซาราซูอันนี้แบ็คไซด์ตัวจริงโลลองบลองมาร์เซลเดอไซยี
1: ่
0: ลีลียงตูรามล่างเป็นแบ็คขวาน
1: ะ
0: วัยรุ่นต้องเป็นแบ็คขวานะ
1: ฟิตนะ
0: ฟิตเปรี้ย
1: คือสุดลงสุด
0: แข็งมากนะฮะ
1: ครับ
0: ฟรองเลเบิร์บนี่ก็จากเชลซี
1: ครับ
0: นะครับขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์นะครับมีปาติกเวร่า
1: ตอนนั้นจะเป็นก็เรียกว่ากำลังสอดแทรกขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: แต่ไม่เป็นตัวจริงนะ
0: ไม่เป็นตัวจริงนะชุดนี้ใช่
1: ครับผม
0: ในอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นตัวหลัก
1: ใช
0: ่แต่กับทีมชาติยังนะครับชุดนี้นะพี่การยาวของผมนะครับแล้วก็มีเดอะสเน็กยูริจอเกฟ
1: โอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถ้าใครดูอินฟานติโน่นะในสนามจะมีจอเกฟ อยู่เป็นเหมือนกับเป็นแบ็กกราวให้เขาอะแบ็กกราวให้เขา
0: เหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ตลอดเวลาร
1: ู้สึกเขาทำงานได้

0: ฟ่าอยู
1: ่อยู่ในจ็อบเกฟนะแล้วก็มีดีดีเย่ได้ช่อง
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี่แหละกุนซือคนปัจจุบัน
0: ครับ
1: กัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่มีโรเบร์ปีเรส
0: ครับ
1: ในยุคที่ยังสอดแทรกเป็นตัวจริงไม่ได้เช่นกันแบ็กนาดิโอแมท
0: เป็นนาเดียวแมทครับ
1: ใช่อแลงบุโกซิยอง
0: โอ้อแลงเบโกซิยองนี่ถ้าโด่งดังโด่งดังกับมาร์เซย์แต่ว่าตอนนั้นไปค้าแข่งกับปาม่า
1: ใช่ไปกับปาม่าใช่ปาม่ายุคที่ลงทุนนะพี่ปามนะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวดีมาก
0: ตัวดีมาก
1: บุโกซิยองนะแล้วก็นี่แล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวจริงคนนี้จริงผมขวัญใจผมเลยนะ
0: ครับ
1: ผมยาวสลวย
0: โอ้โหผมชอบนะคนนี้เปอร์ตี
1: เอ็มมานูเอลเปอร์ตีใช
0: ่ถ้าคนในยุคนี้หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนะที่นึกไม่ออกว่าเปอร์ตีได้ยังไง
1: เป็นยังไง
0: ไปดูลาบิโอ
1: ใช่
0: ทรงนั้นเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงจะเขาเรียกว่าลูกก็เรียกอาจจะแบบร่างกายไม่ได้แบบคือเปอร์ตีนี่เหมือนตัวเขาแบบจะตัวใหญ่นะแต่จริงๆตัวเขาบางมากนะผมเขายาวเลยทำให้ดูเขาตัวใหญ่ทรงเดียวกับลาบิโอเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือแบบว่าฉลาดฉลาด
0: เนาะฉลาดฉลาด
1: แล้วเปอร์ตีคือแบบว่ามันเท่สง่าตรงผมสีทองที่ยาวสลวยนี่แหละมัดหางม้านะเท่มากคือชุดนี้เขาจะเป็นเปิดตีคู่กับเดชองตรงกลางคือแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: นะครับแล้วก็มีคริสยองกาลอมเบอร
0: ์คนนี้ก็ลงบ่อยนะ
1: ลงบ่อยเลยในทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักเลย
0: เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ภรรยาสวยมาก
1: คนแรกๆเลยที่ถูก
0: ฟังไปเซิร์ชได้เลย
1: จับตามองเรื่องของภรรยาเนี่ยคนแรกๆคือคริสยองกาลอมเบอร
0: ์เป็นนักเตะที่มีวาสนาเพราะว่าได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆตลอด
1: ใช่
0: ไหมกาลอมเบอร์
1: เรอัลมาดริดก็เคยอยู่กาลอมเบอร์ซึ่งจริงๆผมมองว่าเขาอ่ะฝีเท้าอ่ะจะไม่ได้ท็อปมาก
0: ไม่ได้ท็อปเท่านั้นแต่มีวาสนานะ
1: วาสนาดีนะครับดีทุกเรื่องเลยนะ
0: ครับผม
1: ที่จริงภรรยาเขาเป็นเหมือนนางแบบ
0: ใช่
1: วิกตอเรียซีเคทนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ผมจำได้คนแรกๆเลยแล้วก็มาที่แนวรุกจะมีคริสตอฟดูการี
0: คนนี้ของจิโรแดงบอกโด
1: โด่งดังมากเล่นในฝรั่งเศสนะฮะดูการีเหมือนเคยมาค้าแข่งอยู่กับในอิตาลีไหม
0: ใน
1: รู้สึกเคยไปอยู่มิลานไหม
0: ผมไม่แน่ใจมิลานหรือเปล่าแต่ว่าไปอยู่เนี่ยไปอยู่เบอร์มิงแฮมที่อังกฤษ
1: มีเบอร์มิงแฮมช่วงท้ายอาชีพจำได้จ้ะผมยาวๆมีคนนี้ฝืดไปหน่อยอะแต่เขาแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาเป็นดาวสมบูริกเองนะสเตฟานกีวาช
0: กีวาชของโอแซ
1: ใช่ของโอแซ
0: คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประดับให้ครบ11คนจริงไม่ใช่หรอกเป็นตัวแท็กติกหนึ่งของเอเมชักเก้
1: ใช่ใช่ใช่ยุคนั้นเอเมชักเก้ทำเนาะ
0: ครับ
1: แนวรุกก็มีเนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยซีนาดีนซีดาน
0: โอ้โหคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆที่สุดนะ
0: ไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะ
1: ถูกต้องไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
0: ครับผม
1: เล่นฟุตบอลยังไงให้เหมือนเต้นบัลเล่นะฮะแล้วก็มีเทียรี่องรีร่างยังเป็นดาวรุ่ง
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นปีกขวา
1: เป็นปีกขวาใช่
0: ปีกขวานะครับ
1: องรีคือปีกจ๋าๆเลย
0: ตอนนั้นอยู่ยูเวนตุส
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่มาจากโมนาโกมาอยู่ยูเวนตุส
0: ค
1: ือในทีมชาติอ่ะเล่นปีกขวาเป็นเหมือนตัวบนถูกไหมแต่พอไปเล่นยูเวนตุสโดนจับเล่นวิงแบ็กขวาเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งกลายเป็นว่าฟอร์มไม่ออก
0: ใช่เล่นไม่ออกจริงๆแล้วเป็นยูทูบในยุคที่มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะโหดาราล้นทีม
1: ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีม
0: ครับ
1: ใช่ๆนะครับแล้วก็สู่หน้าอีกคนคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ภายหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติเขาคือดาวิดเทรเซเก
0: ้นี่ไงยุคนั้นเทรเซเก้ดูดีกว่า
1: ดูดีกว่าดูดีกว่าจริงๆ
0: ดูดีกว่าเยอะนะ
1: ดูดีกว่าเยอะครับ
0: ครับผมในยุคนั้น
1: ทั้งจากในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: ครับ
1: ครับนี่ก็คือประมาณนี้กุนซือเอเมชักเก้ครับ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาปี2ตอนนี้เป็น2026จาก1998กี่ปีแล
1: ้ว28ปี
0: โอ้โหไวจัง
1: วันเวลาล่วงเลยมันไกลมากหากเป็นคนนี้ก็เลยวัยเบญจเพสแล้วนะพี่ปาม
0: ก็เกือบจะมาเกือบเขาเรียกว่าเลยวัยรุ่นแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มที่เกือบเป็นจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: เออเนาะ
1: นานนะ
0: นานนะ
1: มันก
0: ็ดูฟุตบอลกันมาหรือครึ่งชีวิตคนแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: 28ปี
1: โอ้ยาวนานนะนี่ก็2ผู้เล่นไอ้2ผู้เล่นของ2ทีมที่จะเจอกันในค่ำคืนนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วไง
0: ก็ทำให้เราฉุกคิดมาว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสที่เต็มพร้อมไปด้วยก็เรียกว่าตอนนั้นกำลังจะมีซุปเปอร์สตาร์ที่เยอะ
1: ม
0: ีซุปเปอร์สตาร์แหละแต่ว่ายังจับต้องความสำเร็จอะไรไม่ได้
1: ใช่แล้ว
0: ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินั่นแหละ
1: ครับ
0: จนเนี่ยคือก้าวแรกของความสำเร็จในยุคนั้นนะครับจนมาจบมาถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: โอ้ย26ปีเอ้ย28ปี
1: 28ปี
0: ไวเหมือนกันนะ
1: ไวมากครับ ซึ่งจริงฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: เขาอีก2ปีถัดมาเขาก้าวไปคว้า
0: ใช่
1: ยูโร2000ด้วย
0: รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมละ
1: ตอนนั้นเป็น
0: โรเช
1: อร์โรแม
0: ใช่ครับผม
1: แต่คือโครงก็เป็นโครงเดิมนะ
0: โครงเดิมนะครับชุดเดิมเหมือนกับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งวิเอร่าได้เป็นตัวจริงละ

0: ร่ามาแล้วเพราะว่าเดชองกับเปอร์ตีเนี่ยเขาก็สลับกันละ
1: ครับผม
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่ขึ้นมาอีกคนตอนนั้นจะเป็นซินแบงวิลตอ
1: ใช่ครับวิลตอ
0: ใช่
1: วิลตอก็โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทั้งลงเล่นตัวจริงและเป็นซูเปอร์ซับก็ทำได้ดีเหมือนกัน
0: ใช่
1: และปีแรกก็เริ่มได้ลงละ
0: ปีแรกเริ่มมาละ
1: ครับผมในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาจะเจอสเปนด้วยมั้งในทัวร์นาเมนต์2,000 ยูโร 2,000ครับผมแล้วก็สเปนรู้สึกว่าจะนำก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับในยุค2ยูโร2000เนี่ยเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้รู้สึกว่าเป็นซีเนดินซีดาน
0: อีกแล้ว
1: ประตูชัย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2000นะถ้าเราย้อนไปใช่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างควอเตอร์ไฟแนลนะครับระหว่างสเปนคือตอนนั้นเนี่ยซีดานเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วก็เป็นไกสก้ามินเดียตาย ิงจุดโทษ
0: ครับ
1: นะครับนาทีที่38แล้วก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ครึ่งแรกแล้วครับนาทีที่44จากยูริจอร์เกฟ
0: ก็เรียกว่า2มิดฟิลด์ยิงประตูให้นะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่ก็ยูโรโหอยู่ถึงว่านานนะ
1: ยูโร2มันก็นานก็26ปี
0: ครับ
1: ยุคนั้นนี่ผมได้ดูกับทุกแมตช์เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะปิดอะไรสักอย่างมันเป็นโรงเรียนแคทอลิกอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงหนึ่งแล้วมันปิดช่วงยูโรพอดีแล้วตอนนั้นถ่ายทอดสดในช่องน้อยสีคือช่อง3
0: ครับ
1: คุณมิจฉาสาธิตกรีกุลบรรยายกับเนี่ยครับหลายๆคนนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วบรรยายคู่กับใครแต่ว่าสนุกมากสมศักดิ์สงวนทรัพย
0: ์ครับที่คุณฉุย
1: คุณฉุย
0: ทุกวันนี้เขาก็รีเทิร์นกลับมาคู่กันนะ
1: โอ้ยกี่ปีแล้วนะ26ปีแล้ว
0: นานมากแต่ว่าเขาเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะ
1: ใช่ครับ ก็ถือว่ายูโรช่วงนั้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าฟุตบอลมันดูแล้วมันคลาสสิกยังไงไม่รู้สำหรับตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรอกช่วงโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เราได้สัมผัสของเขาเรียกว่าความเป็นลูกหนังจริง
0: ๆ
1: เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันยังไม่เยอะเหมือนกับยุคปัจจุบันด้วย
0: ถูกต้องครับฟุตบอลยังตัดสินกันในสนามค่อนข้างเยอะนะพี่ปั๊มนะ
1: ครับผม
0: รวมไปถึงอีกอย่างนึงผมว่าที่มันคลาสสิกรู้ไหมพี่ปั๊มเพราะอะไรเพราะว่ามันดูย้อนหลังยากมาก คือถ้าเราจะดูเต็มเกมเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดอย่างเดียว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ถ้าเราจะดูไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูในข่าว
1: หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องไปซื้อเทปจากเนี่ยสตาร์สเกอร์
0: นะ
1: ใช
0: ่
1: หรือไม่ก็คุณต้องไปติดตามเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มรายสัปดาห์สตาร์สเกอร์เช่นกัน
0: ใช่ผลการแข่งขันแมตช์แฟกต์อย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเลยทำให้แบบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องคอยติดตามแบบมันใกล้ชิดมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: พูดถึงนี่สมัยก่อนนี่พี่ๆที่เขาเป็นผู้ใหญ่รุ่นเก่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: โอ้เก่งมากนะครับ
0: ข้อมูลต้องอยู่ในหัวจริงๆนะ
1: ใช่ครับแล้วเขาโอ้ทั้งความจำท
0: ั
1: ้งเขาเรียกว่าความการแปลความรู้ต่างๆองค์ต่างๆอ่ะโอ้โหมันยากอ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถเซิร์ชเหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้แล้วยุคนี้มันง่ายเพราะมันมี ChatGPT Gemini อย่างเงี้ยมันมาแป๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราละมันต้องมันอาศัยอะไรไม่มากหรอกแต่นั่นเขาอาศัยประสบการณ
0: ์ใช่คร
1: ับเนาะนักข่าวในยุคนั้นก็ต้องขอชื่นชมก็เรียกครูบาอาจารย์แหละในยุคนั้น
0: ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ่ะข้อความใน YouTube ก็ในบ้านแดงเรียกว่าบ้านแดงดีกว่าส่งมาพูดคุยกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ทาง Facebook ผมดูข้อความก่อนดีกว่าโอ้มีคุณจอมพลวันนี้น่าจะเชียร์ฝรั่งเศสมีสเปนมีคุณจอมพลออกหลุดมาอันนึงแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่ก้องเพลง The Cup of Life เพลงที่ติดหูผมตั้งแต่เด็กครับน่าจะยุคเดียวกัน
0: น่าจะรุ่นเดียวกันครับผมพี่นันทพงศ์
1: แล้วก็แอป True Vision Now ชมฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้ดูฟรีหลายช่องครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางผู้บริหารของโมโนนะครับที่ออกมาแถลงแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเนี่ยอีก4นัดจะได้ดูฟรีกัน
0: ยาวๆไป
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณนายจิตพงศ์นะครับบอกว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์โลกเราจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไหมฮะ
0: ผมว่าเราเรียกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับพี่จิตพงศ์นะ
1: ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
0: ครับผมมันได้ไหมมันก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าคิดดีไม่ค่อยได
1: ้ครับเจ้าโลกมันจะแบบมันจะนี่หน่อยนะ
0: ครับ
1: แล้วทาง SMS มีใครไหมครับพี่กอง
0: SMS ก็พี่สองคนใครกว่ากันครับจากพี่ขานปากของมอนขออนุญาตอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะ
1: ตัวกำกับด้วยกัน
0: ครับผมกำกับนะ
1: ถึงจะได้เป็นง่วงนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทาง4689899แล้วก็บ้านแดงและบ้านฟ้านะ

0: ับผม
1: ครับผมนี่ตอนนี้เราออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันด้วยเนาะ
0: ใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุทั่วประเทศ
1: ครับผม41สถานีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเรียกได้ว่าฟังกันทั่วถึงเลย
0: ใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนน่ะหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นจาก SMS เมื่อ SMS แล้วก็ทาง Facebook หรือว่าไอ้ทางนี้แหละบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบอย่างเช่นทางใต้ก็ตัดยางอยู
1: ่
0: ก็ฟังเราไปด้วย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
1: ใช่ฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะ
0: เออพูดถึงตอนก้องเคยแบบขับรถไปไกลๆไหมตอนต่างจังหวัดแบบเนี้ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตอนสมัยก่อนนะสัก10ปีตอนที่ยังโทรศัพท์มันยังแบบ
1: ใช่ใช่ใช้ไม่ได้โทรได้อย่างเดียว
0: มันต้องเปิดนะมันต้องเปิดฟังวิทยุแล้วมันมีความคลาสสิกมากนะเพราะไปแต่ละจังหวัดนี่ผมเดินทางไกลไงเคยเจอเคยมีบรรยากาศอย่างนี้ไหมคือแบบต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆ
1: จนกว่าจะเจออ่ะจะเจอช่องสัญญาณที่ชัด
0: ชัดแล้วก็อะไรก็ได้อ่ะฟังอะไรก็ได้
1: ขอให้ฟังได้เพื่อจะเป็นเพลงอะไรเราก็ฟังถูกไหม
0: มันก็ดีกว่าเงียบๆมันจะง่วงไงนะถ
1: ้
0: าเราขับรถไปแล้วมันไม่มีบรรยากาศหรือเสียงอะไรต่างๆเป็นเพื่อนคู่ใจเราต้องณเวลานั้นนะ
1: ครับเราต้องใช้คำว่าหมุนวิทยุด้วย
0: เออนะ
1: เป็นยุคหมุน
0: ใช่ยุคหมุนประมาณ15 16 17ปีก่อนนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมอันนั้นหลอกกันโดยแท้แหละ
1: โดยแท้ๆเลยล่ะนะครับ
0: ก็คลาสสิกดี
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพอดีมีที่ผมส่งข้อมูลไปคุณก้องม
1: ัน
0: มีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรื่องของทีมชาติสเปนที่เขาบอกว่าทำไมนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ร้องเพลงชาติเหมือนชาติอื่น
1: ๆจริงๆเรื่องนี้คนตั้งก้อสังเกตมาก็หลายทัวร์นาเมนต์อยู่นะพี่ปั๊มนะ
0: สเปนใช่ครับก็หลักๆเนี่ยสเปนเนี่ยจริงๆอะเพลงเขาเป็นเพลงบรรเลง
1: ใช
0: ่นะครับผม
1: ก็คือเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือจะมีแต่ทำนองดนตรีมันจะไม่มีเนื้อร้องคือถามว่ามันเคยมีเนื้อร้องไหมมันเคยมีครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาภายหลัง
0: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกประกาศใช้ยังเป็นทางการ
0: คือเนื้อร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์แหละก็มันมีอยู่ช่วงนึงที่สเปนเนี่ยใครๆก็คือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสเปนทำไมไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมันมีปัญหาภายในก็มีการรัฐประหารแหละก็นายพลของเขาคือนายพลฟรังโก
1: อันนี้หลายๆคนที่เคยฟังประวัติศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชื่อนายพลฟรังโกนี่แหละ
0: ฟรังโกนี่แหละเขาก็เคยนี่แหละมีอยู่ช่วงนึงเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงใครเข้าไปแต่งเนื้อเพลงแหละให้อยู่ในเพลงชาติแล้วก็มาเขาก็ปรับเปลี่ยนพอหมดเขาเรียกหมดรัชสมัยของฟรังโกนี่แหละก็เป็นกษัตริย์คุณคาร์ลอสมั้ง
1: ครับ
0: ผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพลงบรรเลงเหมือนเดิม
1: ครับด้วยความที่เหมือนกับว่าด้วยความที่สเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นชาติที่มันมาจากหลายๆแคว้นมารวมกัน
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่ปาล์ม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรม
0: ถูกต้อง
1: หลากหลายความเชื่อในแต่ละแคว้นที่มันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินน่ะกาตาลุญญ
0: า
1: เราเคยได้ยินบาสใช่ไหมเราเคยได้ยินอันดาลูเซีย
0: ใช่
1: เหล่านี้มันคือการรวมแคว้นเข้ามาอยู่ในประเทศภายใต้ธงของประเทศสเปน
0: สเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ยุคหนึ่งก็เคยล่าอาณานิคม
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านเราก็ชัดเจนก็คือฟิลิปปินส
1: ์ชื่อจะเป็นชื่อแบบสไตล์สเปนเลย
0: ต้องสเปนมีนักเตะฟิลิปปินส์ที่เคยมาแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นตำนานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่มันยุคนู้นอะ
1: ชื่ออะไรนะเอาคันทาร่าเนี่ยแหละได้มาชื่อลงท้ายด้วยเอาคันทาร่าผมจำได
0: ้
1: เป็นตำนานเลย
0: ยุคหนึ่ง สเปนก็นั่นแหละครับ
1: คือจริงถ้าหลายๆคนศึกษาบริษัทจะทราบว่าสเปนเนี่ยเขาในยุคที่เรียกได้ว่ายุคสำรวจโลกหรือ Age of Discovery เนี่ยสเปนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านการออกเรือสำรวจโลกมากนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาจะเคียงคู่มากับชาติในคาบสมุทรไอเบียเพื่อนบ้านของเขา
0: ใช่
1: นั่นคือโปรตุเกส
0: โปรตุเกส
1: ใช่2ชาตินี้คือเป็น2 ชาติที่เป็นมหาอำนาจทางเรือโดยแท้จริง
0: ใช่ครับ
1: สเปนจะมีกองเรือที่ชื่อว่า Spanish Armada
0: นี่ไง
1: นี่แหละคือกองเรือที่ทรงอำนาจมากหลายๆท่านก็พอพูดถึงสเปนใช่มั้ยพี่ปาล์มเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาทำไมพูดสเปนเยอะจัง
0: ใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นประเทศอาณานิคมของเขาแหละ
1: ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะที่เราเห็นนะอาร์เจนตินาก็พูดสเปน
0: แน่นอนอยู่แล้วอาร์เจนตินาโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช่
0: โคลัมเบียชิลี
1: เหล่านี
0: ้
1: เนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนอ่ะในบ้านในต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่
1: ใช่
0: ซึ่งเขาไม่ได้แคร์นะ

0: พราะว่าอย่างแรกก็คือเขาเตะกันดึก
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มฐานลูกค้าของเขาจริงๆก็คืออเมริกาใต
1: ้ชอบดูมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปข้ามไปค้าแข้งกับที่สเปนเยอะ
0: ใช่ครับผมซึ่งมันเป็นในยุคก็คือความฝันของเขาแหละการที่ได้ไปในสนามค้าแข้งและเป็นตัวจริงในสเปนเป็นผู้เล่นตัวจริงในซานติโกเบอร์นาบิลหรือแม้กระทั่งสนามของบาร์เซโลนาก็คือคัมนูนั่นเอง
1: ใช่สองสโมสรนี้จึงไม่แปลกใจนะครับที่บรรดานักเตะที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนในโลกเมื่อได้รับข้อเสนอจากสองทีมนี
0: ้ครับ
1: เป็นอันต้อง
0: เรียบร้อย
1: ทุกคน
0: ย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหาร
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าการโลกมันไม่ globalization บาร์มาเหมือนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันแบบยังมีนักเตะเกิดอาการโฮมซิกเกิดขึ้น
1: เยอะมากนะที่เราเคยได้ยินข่าวใช่
0: เพราะในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยุค2000ต้นๆเนี่ยโอ้ปัญหาโฮมซิกเกิดขึ้นเยอะจริงๆนักเตะเราจะไม่ได้เห็นหรอกครับในลีกอังกฤษที่เราติดตาม
1: ใช่
0: นักเตะอเมริกาใต้ที่เข้ามาแล้วแบบประสบความสำเร็จน้อยมาก
1: แทบจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่บางบอกมันปรับตัวยากนะ
0: ตัวยาก
1: คืออย่างข้ามมาสเปนเนี่ยยังพูดภาษาเดียวกัน
0: ครับ
1: กินอาหารคล้ายๆกัน
0: อากาศ
1: ทุกนี่แหละเรื่องสำคัญ
0: ครับผม
1: มาอังกฤษเป็นไงฮะพี่ปาม
0: เรียบร้อยเจอกับฝน
1: อะ
0: ถ้าใครหลายคนนึกไม่ออกผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องโก
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: ตรงยกอีกแล้ว
0: ตรงยกอีกแล้ว
1: ใช่ซานติอาโกมูเนส
0: ใช่ครับสองภาคนะอย่าดูภาค3นะครับ
1: ภาค3เป็นไงฮะ
0: ออกทะเลเลยครับ
1: ครับเหมือนทำไม่จบอะฮะผมว่า
0: 1 2ดีนะ
1: 1 2ดี
0: ครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยค่ายเกมบางค่ายเกมนะผมพูดเลยดีกว่าเอามาปรับมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะดีดูดีเหมือนกันฟีฟ่าอย่างพูดง่ายๆฟีฟ่า
1: ครับ
0: ฟีฟ่าเมื่อหลายปีก่อนอะค่ายของ EA Sport แหละ
1: คร
0: ับเอามาพัฒนาเป็นบทในภาพยนตร์ในตัวของเกมเนี่ยให้คุณได้เข้าไปเล่นได้จำลองชีวิตก็ถือว่าเป็นไอ้สุดยอดมากนะ
1: สุดยอดนะ
0: ผมชอบภาคแรก
1: ผมภาคแรกคือที่สุด
0: ภาคแรกนี่มีเพลงของ Oasis ด้วยนะ
1: ใช่
0: เราไปย้อนดู
1: ไปดูเลย
0: เราไปย้อนดูอีกครั้งนึงมีเพลงของ Oasis ด้วย
1: คือภาคแรกเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะพี่ปาคือเด็กแบบว่าเล่นฟุตบอลเค้าอยู่สหรัฐมั้ย
0: ใช่ครับอยู่
1: แต่ว่าแบบเป็นเหมือนแบบเป็นชาวเม็กซิกัน
0: ที
1: ่อพยพเข้ามารอบรั้วเข้ามา
0: ก็เค้าเรียกว่าอยากที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแหละ
1: ถูกต้อง
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะครับตรง
1: ตามชายแดนตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: เท็กซัสนะ
0: เท็กซัส
1: ประมาณนั้น
0: แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนกับวิศวะซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนั้นประมาณเอาพี่ปาพูดสะเท่เลยผมว่าประมาณผู้รับเหมาผู้รับเหมา
0: ใช่ใช่
1: คือความฝันของคนเป็นพ่อเขาแค่แบบว่าแค่อยากมีรถกระบะ
0: ใช่
1: มีรถกระบะแค่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ฝันไกล
0: แล้วอยากให้ลูกเรียนหนังสือแหละ
1: ใช่
0: กันนะแล้วก็ช่วยพ่อทำงานเพราะมันชีวิตมันคิดไกลได้ครับการเป็นนักฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยากมาก
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นนะ2000แล้วแบบเป็นระดับแถวหน้าของไม่ใช่แถวหน้าหรอกเข้าไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษอ่ะมันเป็นอะไรแล้วเป็นคนที่เติบโตในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะประเทศเขาประชากรเขาเยอะแล้วโหเขาเยอะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเด่นหรืออะไร
1: ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีบ้านแดงนะฮะคลิปนี่มันไม่ได้มีง่ายๆนะโทรศัพท์ยกมาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับ
0: ใช่
1: โทรศัพท์นี่คือมีไว้กดโทรอย่างเดียวนะ
0: เมื่อก่อนมีแมวมองนะ
1: ใช่ๆต้องมีแมวมองนี่แหละคือคนสำคัญในเรื่อง
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะ หน้ามือเป็น หลังม
1: ือต้องใช้คำนั้นเลยล่ะจริงๆนะ หลังมือมันยังใกล้ไป
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: สุดยอดเลยคือแบบเรื่องราวในการเขียนบทยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่โอ้ประกอบทีมเราได้รู้ด้วยผมดูอย่างยุคนั้นก็คือการเตะเป็นทีมสำรองอ่ะปกติถ้ายุคนั้นผมก็เลยเข้าใจจากโลกฟุตบอลก็คือในการเล่นเกมฟุตบอล CM แหละ
1: เราเล่นเกมเดียวกันแหละ
0: ใช่ครับเราจะรู้เนื้อหาจากเนี่ยตัวเกมแต่พอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเติมเต็ม
1: ถูกต้อง
0: การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมิติต่างๆเรื่องราวความดราม่าต่างๆการต่อสู้การแข่งขันจากผู้เล่นสำรองเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: โอ้มันมีบันไดของความสำเร็จที่เหมือนการเดินขึ้นเขาอะ
1: ครับ
0: ไปอยู่สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่มันยากนะ
1: ยากมากระหว่างทางมันต้องผ่านอะไรเยอะนะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้มันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องราวในสนามเล่นดีไม่พอ
0: ผมชอบมากนะ
1: ใช่
0: จากมีแฟนเป็นพยาบาลครับย้ายไปอยู่สเปนเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับผม
0: เออเนาะเอ้ยเราออกเรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
1: เราเลี้ยวแบบโก
0: งพูดถึงสเปน
1: ไงพูดถึงสเปนนะเรากลับไปที่สเปนกันต่อทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาติแล้วเราเลี้ยวไปถึงเม็กซิโกเลยนะ
0: ก็ประเด็นเดียวกันแหละเอ้ยไม่ประเด็นเดียวคือสเปนก็อย่างที่ทราบกันเป็นเจ้าของอาณานิคมแหละมันก็ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเกิดขึ้นมันก็เลย

0: เป็นว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเป็นเพลงมันเลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสำหรับคนที่ข้องใจอยู
1: ่
0: ผมเชื่อว่าสเปนนี่เป็นชาติหนึ่งนะที่เขามีค่อนข้างที่มีความเป็นพอเราคนลงสนามหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันฮึกเหิมพอลงมันไม่มีความกดดันอ่ะมันไม่มีชาติมันไม่มีแรงเพรสเชอร์เกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชียร์นะ
1: เชียร์สเปนเลยนะ
0: เชียร์สเปนเลยออกตัวเลย
1: ออกตัวเลย
0: เดี๋ยวเราค่อยมาพรีวิวในชั่วโมงหน้า
1: ได้ครับผม
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาตินะคร
1: ับผมวันนี้ก็กระจ่างแล้วนะ
0: กระจ่างแล้วครับผมมามันมีอ๋อนี่เขาเรียกบอกว่าทางโชลอตเนี่ยผมไปวันนี้เปิดดูทาง Facebook มั้ง
1: เจอ
0: ในฟีดบอกว่าเนี่ยเออร์ลิงบาวส์ฮาแลนด์ก็ออกมาพูดแหละว่ามันเกิดอาการแบบนี่มีการคือเขาสื่อก็ถามแหละว่าฮาแลนด์เนี่ยมันมีความกดเครื่องอะไรของโชลอตหรือเปล่าในจังหวะนั้นฮาแลนด์เขาบอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากซึ่งเขาก็อาจจะบ่นอะไรในสนามตรงนั้นแต่ว่าถึงเวลาจริงๆคือเข้าใจเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าโชลอตมันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงความอาจจะวิ่งเร็วก้าวยาวจริงแต่ความคล่องตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่และการตัดสินใจต่างๆชั่วโมงนั้นอ่ะผมเชื่อว่ามันก็เราก็ให้อภัยกันได้นะแต่จริงๆแฟนที่ดูเกมอยู่อ่ะระหว่างเกมอ่ะไปคนไปคอมเมนต์อ่ะโชว์รถบานเลยนะ
1: โดนเยอะนะ
0: โดนเยอะเลยในโซเชียลมีเดีย
1: พอเราดูส่วนมากเราจะถูกตัดสินกันด้วยภาพที่ถูกกดหยุดกดฟรีซใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆมันแค่จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
0: เสี้
1: ยววินาทีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ปามบอกอ่ะคือถูกต้องเลยแน่นอนโชลอตเป็นนักเตะที่ตัวสูงว
0: ิ่
1: งเร็วแต่เขาไม่ได้คล่องแคล่ว
0: ใช่
1: คนวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าจะคล่องแคล่ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมวิ่งเร็วคือวิ่งตรงๆอ่ะทำความเร็วได
0: ้
1: แต่ในแง่ความละเอียดจะแตะบอลหลอกจะเลือกจ่ายอะไรเงี้ยมันไม่เขาไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้น
0: ใช่
1: นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาและอีกจุดหนึ่งนะพี่ปามที่ผมอยากจะให้เครดิตมากคือวิธีการวิ่งของจอห์นสโตนคนที่เป็นจอห์นคือจอห์นสโตนถูกไหมเนี่ยสิ่งนี้ถ้าเป็นในฟุตซอลผมไม่รู้ว่าฟุตบอลเขาเรียกแบบเดียวกันผมคิดว่าใกล้เคียงกันในฟุตซอลลูกคนนี้เขาเรียกว่าการปิดทางส่งบอลปิดพาสเวย์
0: อ
1: ่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะปิดบีบให้ทางด้านหนองโชลอตอ่ะ
0: ครับ
1: ไปเองแล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมพี่ปามโชลอตถนัดเหมือนเท้าซ้ายปะ
0: ใช่ไหม
1: เขาปิดให้ออกขวาแค่นั้นเองแล้วคือมันถ้าจ่ายให้ฮาแลนด์อ่ะมันมีโอกาสติด
0: เพราะว่าเป็นการดึงให้ผู้เล่นแนวรับของอังกฤษลงมาช่วยด้วย
1: ถูกต้องดีเลย์
0: นะดีเลย์เ
1: กมคือการรับอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์เป็น2-1เนาะเกมรับมีแค่คนเดียวคนน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำคือปิดทางส่งบอล
0: ใช่
1: ต้องปิดก่อนให้มันเหลือ1-1
0: อ่านขาดนะ
1: อ่านขาดตรงนี้ต้องชมจอห์นสโตนด้วยส่วนหนึ่ง
0: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกอ่ะเรียบร้อยแทงไปดอกแรกอ่ะเพราะว่ากัดไปหน่อยนึงอ่ะจะจ่ายจังหวะ2ผมว่าไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วใช่ครับบางทีฟุตบอลมันถ้ามันเลยจังหวะที่มันใช่ไปแล้วอ่ะค
0: ือ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคล่อมจังหวะคือมันไม่ได้แล้วจริงเป็นแบบนั้นจริงนะ
0: เสี้ยววินาที
1: ถูกต้อง
0: กล้องกฤติเป็นนักฟุตซอลชัดเจนอยู่แล้วออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆในการตัดสินใจในสนามเนี่ยมันโอ้โหมันนิดเดียวจริง
1: ๆใช่
0: มันต้องยอมรับนะเพราะว่าบางทีนักฟุตบอลมันมีความกดดันด้วยแล้วเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านะต้องเข้าใจแหละ
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะให้อภัยไม่ได้ก็ตามมันเป็นเหตุผลที่มันนะเพราะลูกนี้มันถ้านำเป็น 2-0
1: แทบจบ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: คือนอร์เวย์จะเล่นง่ายมาก
0: ใช่แล้วเกมจะเข้าทางนอร์เวย์โดยแบบปริยายเลย
1: มันจะเกมมันจะไม่ออกลูกกดดันแบบนี
0: ้ครับผม
1: เ
0: ป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปมีคนแห่รับต
1: ั้
0: งแต่ทีมชาติ
1: โอ้โ
0: ห100,000คนป่ะ
1: ใช่ภาพหล่นเป็นแสนก็ตั้งแต่ลงรันเวย์เขาก็ฉีดน้ำไห
0: ม
1: เขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ซาลูท
0: ครับผม
1: เป็นเหมือนสดุดี
0: ผมว่าถ้าเขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโอ้โห
1: จะขนาดไหนนะ
0: จะขนาดไหน
1: แต่ผมว่าเท่านี้
0: ก็เกิน
1: ในสิ่งที่เขาหวังแล้วนะ
0: ครับผม
1: กับการกลับมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ในรอบกี่ปีอะเขามาทีสุดท้ายนะ98ไงพี่ปาล์มที่เราคุยกันอ่ะ
0: 28 ปี
1: อ่ะพี่ปาล์ม
0: เยอะมาก
1: กองหน้าเขายังเป็น
0: ตัวเรียกเดโฟ
1: เขาเรียกเดโฟกับโอเลกุนาโซชาอยู่อ่ะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพวกนั้นอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: พ่อของนักเตะหลายคนเนี่ยเวกาเฮเกมเนี่ยล
1: ู
0: กชายเขารู้สึกว่าเจ็บใช่ไหม
1: ใช่
0: กองหลังอาเซนเตอร์ฮาร์ฟอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เนี่ยพ่อของอัลฟรีฮาลันอ่ะ
1: ฮาลันใช่
0: ครับผมแล้วอีกคนหนึ่งใครนะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยพ่อลูกเหมือนกัน
1: เป็นพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับผมมี3คนช
1: ุ
0: ดจากชุดนั้นอ่ะจนเนี้ยมาสู่ชุดลูกของเขาแล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะนอร์เวย์ชุดนี้ถือว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนเป็นกราฟพารากราฟขาขึ้น

0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวเนี่ยในยูโรอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันแน่ชุดเนี้ย
0: ชุดเนี้ยสนุกแน่
1: สนุกแน่เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
0: อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้เยอะเลย
1: ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนอร์เวย์ชุดนี้มันโอเดกาดมีฮาลันมีโชลอตก็ยังพอไปได้แหละลีเอเซนนะครับแล้วก็ขายแดนอาเยอร
0: ์คิสเฟอร์อาเยอร
1: ์หลายคนนี่ถ
0: ือว่าเหล่านี้ก็คือเล่นในลีกระดับท็อปทั้งหมดนะ
1: ใช่

0: คาดหวังมากขึ้น
1: ใช่มันจะไม่เหมือนอย่างนี้แหละ
0: ใช
1: ่จริงๆมันก็มันมีอยู่ในระดับนึงแหละนอร์เวย์แต่คนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี
0: ้ใช่ใช่
1: ชนะบราซิลอย่างเงี้ยซึ่งแต่บราซิลก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นบราซิลที่ไม่ได้แบบเป็นบราซิลแท้โดยแท้แล้วพันทางแล้ว
0: บราซิลเป็นบราซิลแบบออกแนวสายสายยุโรปไปหน่อยเนาะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความก่อนดีกว่า
0: ครับผม
1: ข้อความทาง YouTube นะครับก็ตอนนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าเกือบยอดรัก30ยังแจ๋วน่าจะพูดถึงบอลโลกแหละ
0: 28 ปี
1: จากปี98นะครับวันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนครับแล้วก็คุณนายบ่าวบอกว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ครับอยู่ที่หาดใหญ
0: ่สวัสดีพี่บ่าวด้วยครับ
1: พี่บ่าวครับก็โซโซก็ตอนนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ตีสองเดี๋ยวก็ติดตามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายสด
0: ครับผม
1: ต่อจากเราอย่างแน่นอนมันแน่คู่นี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนพดลน
0: ะครับครับผม
1: แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าสเปนยังอยู่ยุคทมินอยู่ครับยุคทมินยุคมืดของเขานะครับ
0: ใช่ครับ
1: รัฐประหารบ่อยเหมือนไทยไหมครับไม่ครับสเปนยุคนั้นเนี่ยประเทศสเปนรู้สึกว่าเขามีอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติพอสมควรเพราะว่าขนาดเยอรมันก็ยังไม่กล้านะครับนาซีไม่กล้ากับสเปนนะไม่รู้ว่าในเหตุผลนะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเกรงบารมีของนายพลฟรังโก้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยุคนั้นนะครับ
0: ทีมก็เหมือนดาบสองคมนะ
1: ครับผม
0: คือพอเป็นแบบนี้ก็อำนาจการต่อรองในระหว่างประเทศก็เยอะขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ตอนนั้นนาซีคือห้าวมากเลย
1: ห้าวมากนะครับรวมออสเตรีย
0: ใช่
1: ออสเตรียแล้วก็มาออสเตรียปุ๊บโปแลนด์
0: ใช่ไปบุกโปแลนด์รถถังไปโปแลนด์จริงๆแล้วพูดถึงออสเตรียหลายๆคนจะคิดว่าเขาเป็นชาติเล็กนะในยุคนั้นออสเตรียไม่เล็กนะครับเรียกว่าราชวงศ์ฮับสบวร์กเนี่ยชั่วโมงนั้นคือราชวงศ์ที่ใหญ่ที่ส
1: ุ
0: ด
1: ใหญ่นะ
0: จะราชวงศ์หนึ่งในโลกเลยนะ
1: ใช่ครับผม
0: ออสเตรียออสเตรียฮังการีเน
1: า
0: ะตอนนั้น
1: ออสเตรียฮังการี
0: เป็นออสเตรียฮังการีใช่
1: ยุคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอารถถังออกมาวิ่งชมเมืองหลวงบ่อยไม่เหมือนไทยเอาอีกแล้วแหมอย่าโยนสิครับผมแหมล่อเอาเหยื่อมาล่อนะกูจริงๆคุณอาวาโมบอกว่าสเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องแมลงวันครับมันมีแมลงวันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมลงวันไหม
0: แมลงวันสเปนเหรอครับ
1: จริงเหรอ
0: มันมีแมลงวันสเปนนั้นผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าเป็นไง
1: อ๋อดูคลิปโกงเกาหลีไม่ลืมครับ
0: โอ้โห
1: โกงเกาหลีสเปนเหรอสเปนรู้สึกว่าฟุตบอลโลกที่เกาหลีจะแพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นทีมแรกที่โดนพิษเจ้าภาพโดนอิตาลีคนจะไปจำแมตช์อิตาลีเยอะ
1: แมตช์อิตาลีเยอะ
0: แต่ว่าสเปนโดนมาก่อนสเปนก็โดนลิฟประตูเนี่ยแหละเหมือนจะทำประตูได้แล้วก็โดนลิฟว่าฟาว
1: ใช่
0: แล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นน่ะคนที่เล่นดีมากนะของสเปนนะเป็นดาวรุ่งในตอนนั้นเขาคือโคคินซันเชส
1: ใช
0: ่ตอนนั้นเล่นดีมาก
1: ยัง
0: เป็นริมเส้นอยู่
1: มีข่าวกับนี่ด้วยแมนยูเขาอยู่ริเบติส
0: ใช่อยู่ริเบติส
1: ดีมากเขาจะเอามานี่แหละมาแทนเบคแฮมอะไรไงเซอร์จะเอามาในยุคนั้นนะครับแต่เซอร์ไปเอาลูกแชดวิกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาไปดันลูก
0: ครับผมดันขึ้นมาดันขึ้นมา
1: ครับผม
0: คนละเรื่องเลยแต่สุดท้ายแล้วว่ากลัวกินเกมนั้นเล่นดีนะเหมือนเป็นคนยิงประตูในเกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเป็นคนพลาดจุดโทษลูกสุดท้ายทำให้แพ้เกาหลีใต
1: ้ครับผมโกก็เป็นรีวอนแจ้งรีวอนแจ
0: ้งอีวอนแจ้งใช่ยุคนั้นใครอะพักจีซองเป็นดาวรุ่งนะ
1: โอ้โหพักจีซองเด่นมาก
0: ใช่
1: นั้นแบบเก่งแบบถ้าใครได้มีโอกาสไปย้อนดู YouTube เนี่ยคลิปยาวๆฟุตบอลโลกเกาหลีใต้แบบเราไปดูเรื่องความโกงอะไรของเขาความเอียงข้างของเขานะคุณไปดูได้เลยนะแต่ละคน
0: เก่งจริงๆ
1: นะพักจีซองอะโอ้เก่งมากแล้วมีรีเจซังหรือใครหรือคนที่แบบผัวทองๆเนี่ยก็เก่ง
0: ปีกอีซุนซู
1: อีซุนซูที่ผมทองๆอ่ะ
0: อยู่โซเซียดับ
1: โอ้โหเก่งแต่คนนั้นก็จะบางๆคือด้วยตัวเขาบางไปหน่อยตัวเขาเล็ก
0: ใช่ๆเขาเป็นสายเร็วสายคล่อง
1: อู้นั่นก็สุดยอด
0: สุดยอดเล่นดีมากก็ไป
1: ชื่ออีเจซังนะ
0: น่าจะเป็นอีชุนซู
1: อีชุนซู
0: อีชุนซูที่อยู่โซเซียดับอ่ะ
1: ครับผมใช่ผมทอง
0: สุดท้ายเสียดายคนนั้นนะเขาต้องกลับมาเป็นทหารพี่ปาม
1: อ๋อแล้วเหมือนกับนะ
0: อนาคตเลยขาดตอนไปกลับมาเล่นกับอะไรนะกวางจูซังมัว
1: อ๋
0: อเป็นทหารตามเกาหลีใต้เขาต้องเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ทุกคนยกเว้นว่าเล่นเอเชียนเกม
1: ครับ
0: แล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองแบบนี้ถึงจะยกเว้นเหมือนที่ซอนฮึงมินได้นั่นแหละแบบนั้นแหละ
1: ก็พูดถึงปาร์คนี่ยิงโปรตุเกสนะ
0: ใช่
1: ยิงโปรตุเกสบอลโลกนะบอลโลกปี2002นี่ยิงโปรตุเกสนะครับ
0: ตอนนั้นยังเป็นแบบเพิ่งขึ้นมาเลยนะ
1: ใช่ครับเพิ่งขึ้นมาเลย
0: เขาอยู่PSVไหมพี่ปาล์มตอนนั้น
1: คือตอนนั้นพอจบจากทัวร์นาเมนต์เนี่ย กูทิสติ้งเนี่ยคุมเกาหลีในยุคนั้น

0: ซีมิลานยุคที่มันมีกาก้าครับ
1: อ๋อโหยุคนั้นโหดมาก
0: ใช่ยุคนั้นเอสวีก็โหดมีกองหลังก็อเล็กโกก็เป็นเฮราโยโกเมส
1: เฮราโยโกเมสประตูฟันยาง
0: เฮราโยโกเมสก็ปีก็เป็นนี่แหละ
1: พาร์ค
0: กีซองรู้สึกบาเตียเคสมาเนี่ยย้ายไปอยู่เชลซีแล้วแต่หน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเยนเวริโกออฟเฮสเซลลิงหรือเปล่า
1: โอ้โหที่สกินชื่อไม่ค่อยพอ
0: นั่นแหละคนนี้
1: แกก็กดซะยาวเลย
0: กดซะยาวเลยครับยุคนั้นอุดตัวเยอะเอสยุคนั้นเก่งจริง
1: ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละก็เรียกว่ากูนี่ก็เอานักเตะเกาหลีชุดเนี้ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: จริงๆเกาหลีใต้ชุดนั้นอีกหลายคนนะพ
0: ี่ป๋าเยอะฮงมินโบไง
1: ฮงมินโบคุณซื้อทีมชุดนี
0: ้ครับผมแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนพี่ตูนที่ยิงอิตาลีอ
1: ่
0: ะ
1: อันจุวานสุดท้าย
0: เหมือนพี่ตูนยุคนั้นเลย
1: ใช่ใช่ผมยาวๆนะ
0: ใช่
1: แล้วประเด็นคือแกยิงอิตาลีอ่ะ
0: ใช่
1: แกเล่นกับเปรูจา
0: ก็ชีวิตก็แทบจะหาไม่กับอิตาลีไม่ได้
1: กับอิตาลีไม่ได้ก็คือเขาโยนเสื้อผ้าทิ้งออกมาจากห้องพักเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยนะฮะ
0: เออนะ
1: โซฮีฮอนด้วยไหม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แต่ไปไม่สุดโซฮีฮอนอยู่วูฟใช่ไหมครับ
1: อยู่วูฟแล้วก็อยู่แล้วก็ไปฟูลแลมมั้งช่วงปลายอาชีพโซฮีฮอนใช่
0: ใช่ๆอยู่นั้นหลายผู้เล่นหลายคนนะฮงเมงโบเดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางประมาณนี้ที่จำได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ดีดีมากเกาหลี
0: โอ้โหครับผมแล้วก็สมัยก่อนฟรังโก้สืบทอดอำนาจนานอยู่ครับก็ประมาณหลายปีอยู่นะในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยฟุตบอลตึงมากครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้นำไหมครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเกาหลีเหนือตั้งแต่มาฟุตบอลโลกมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำได้ปฏิหารตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในยุคปี2010อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนนั้นเขาก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหม
1: เคยมาแล้ว
0: ผมว่า
1: เคยชนะด้วยนะตอนที่มา
0: ใช่ครับอยู่ในใช่เก่งมากตอนยุคเรายังไม่เกิดเลยมั้ง
1: โตยุคสมัยเสื้อยังเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่เลย
0: ใช่ครับยุคนั้นน่าจะปี70
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชนะเยอรมันด้วยนะ
0: ครับผม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีเหนือเก่งมากแข็งแรงฟุตบอลแข็งแรง
0: แล้วก็มันอยู่ที่ราชสมัยของก็เรียกว่าทายาทตระกูลคิมนี่แหละครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเหมือนคนพ่อคนปู่อ่ะคนปู่เขาจะผลักดันหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับ
0: พอเริ่มมีความประเด็จการมาเป็นคนพ่อมันเริ่มชัดเจนแล้ว
1: คนพ่อนี่จะเป็นคิมจองอิลแล้วก็มาคนปัจจุบันเนาะลูก
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาหลีอย่าถามในไทยนะครับ
1: ครับ
0: ผมกลัวผมกับคุณก้องกลัว
1: ไม่เกี่ยวนะครับถามมาอ่านได้แต่จะไม่ตอบนะฮะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็สำหรับในช่องแดงประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: บ้านฟ้าเป็นไงฮะ
0: บ้านฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูสักครู่นะครับผมโอ้วันนี้ใน YouTube เข้ามาเรื่อยๆนะพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์สเปน
1: ครับ
0: มันเลยสำหรับบ้านฟ้าตอนนี้มีโอ้คนก็เข้ามาดูเยอะก็คุณแมนนี่ครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์หมุนคลื่นตอนเดินทางไกลเนี่ยไปเจอคลื่นที่เปิดเพลงแบบเพลงไทยเดิมอ่ะหรือดนตรีไทยเดิมไหมครับ
1: อันนั้นตื่น
0: เจอบ่อย
1: ตื่นเลยไหมพี่ปาม
0: มันสยิวอ่ะ
1: ตื่นเลยตาตั้งเลย
0: มันก็มันจะอุ้ยแล้วคือมันจะเหมือนหนังฮอร์เรอร์หนังฮอร์เรอร์แบบสไตล์ไทยหนังผีไทยอ่ะเปิดแล้วมันจะมีแบบตกคลื่นตกเนี่ยหน่อยๆโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมเจอบ่อยผมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คือเราไม่มีความนี่อยู่แล้วไม่มีความกลัวอยู่แล้วก็เปิดก็โอเคชอบฟังด้วย
1: ชอบฟังซะด้วย
0: ผมชอบฟังแล้วผมชอบอย่างนึงเหมือนเขาอัดเทปเขาไม่ได้จัดสดหรอกเขาจะอัดเทปได้แล้วเสียงเขาจะเยินยานหน่อยตั้งแต่รายการแต่ต่างจังหวัด
1: ใช่ใ
0: ช่ยุคในยุคนั้นนะยานแล้วเราก็ฟังขึ้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่
1: มันมีเสน่ห์นะ
0: เสน่ห์นะ
1: ใช่
0: แต่บางคนมันอาจจะกลัวเพราะว
1: ่
0: าด้วยถนนมันมืดไปหมดผมต้องยอมรับว่าในหลายปีก็ตามเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยคือเขายังไม่มีไฟเขาเรียกว่าไฟสปอตไลท์
1: อ่ะครับใช่
0: ที่มันลงมาอย่างชัดเจนมันก็จะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยยิ่งฝนตกๆเนี่ยโหแบบหนักๆอย่างนี้น่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าเดินทางไกล
0: นะเคยเจอไหมคุณก้องเคยเจอไหม
1: เคยเจอแต่เหมือนเพลงแบบเพลงท้องถิ่นเนี่ยอย่างไปทางใต้ก็เจอเพลงใต้แต่ผมชอบฟังนะ
0: เออมันก็มันดีนะแปลกดี
1: แปลก
0: ใต้เยอะและประเด็น
1: อ
0: ่ะผมชอบโฆษณาโฆษณาของเขาที่มันจะสีโคตรครีเอทีฟเลย
1: ใช
0: ่สนุกมากโฆษณาของเขาถ้าคุณได้ฟังนะตัวนี้ถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยโอ้โหเขาจะขายยันขายทุกอย่างอ่ะยิ่งเป็นยาอะไรต่างๆ
1: ยาเนี่ยจะเยอะ
0: ยาจะเยอะมาก
1: ใช่แล้วคือประเด็นคือเป็นวิทยุเหมือนท้องถิ่นอ่ะ
0: คือ
1: เหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้อ่ะเขาทำได้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วคือขายสนุกมากเลยพี่ปาม
0: สนุกตอนนี้กสทช.ควบคุมคงจะ มันลำบากขึ้นเยอะแหละ
1: ใช่
0: ก็ยังมีอยู่บ้างยังมี

0: ผมว่ายังมีอยู่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องอย่างที่ว่าก็คือรายได
1: ้อะเป็นรายได้ของเขา
0: ของเขาอะนะครับคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องครับตั้งแต่มันจัด99พี่ไม่ค่อยยิงในฟุตซอลไทยลีกเลยนะครับหยอกเล่นนะครับพี่ก้องสวัสดีครับโอ้ไม่ค่อยยิงเลยครับ
1: ครับผมยิง
0: ตอนไหนเล่นเล่น
1: ตอนนี้ใบเหลืองนำยิงไปนะ
0: เอาจริงเหรอออกแนวเล่นแบบลูกแรงซะแล้ว
1: ออกแนวเข้าหนักแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้สวัสดีคุณวันลบด้วยนะครับ
0: ครับผมคุณทาเมสบอกปาร์คแจ้งเกิดในเกมเจอมิลานครับโหดครับตอนนั้น
1: น่าจะเป็นตอนเขาน่าจะหมายถึงสมัยอยู่กับยูไนเต็ดแล้วล่ะตอนที่เซอร์เล็กสั่งไปประกบปีโร่
0: ครับผมปีโร่ก็โอ้ยุคแมนยูยุคที่รู้สึกว่าจะแพ้มาแล้วนะแพ้มาแล้วก็กลับมาชนะตอนที่มิกาก้าคือกาก้าพีคปุ๊บแล้วก็มีช่วงก่อนจะไปมาดริดอ่ะเริ่มดาวๆลงแล้ว
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้สำหรับในบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามีตอนนี้เที่ยงคืน55นาทีแล้วเดี๋ยวผมไม่อัปเดตวิวันนี้มันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้เตะด้วยนะครับ
1: เป็นรอบเพลย์ออฟเน
0: า
1: ะ
0: เพลย์ออฟ
1: รอบแรกๆเลย
0: ทีมก็ยังเป็นทีมยอดทีมของยุโรปลีกเล็กๆอยู่ฟินแลนด
1: ์
0: จอร์เจียอันดอร่าประมาณนี้ถ้าอยากจะทราบสกอร์คู่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ
1: ใช่ครับยิงก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่ออยู่บ้าง
0: อย่างจบแล้วเนี่ยคู PS นะครับชนะต่อเวลาเอ้ยเสมอแพ้ต่อเวลากับทีมนี้จากมอโดวาป่ะวาเดอร์สเกตเนียกนั่นหนึ่งนะครับไซเยนชื่อทีมจากมอโดวาครับ2-3
1: ครับ
0: โอ้แต่ละทีมผมไม่กล้าพูดเลยมีเนี่ยมีไวกิงโก้ลายาวิกอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่ละทีมนะชื่อนี้บอกเลยว่าแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ
0: ใช่เลย
1: ชื่อประมาณนี้นะ
0: อยากรู้คู่ไหนพิมมาสอบถามกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พูดถึงนี่เรื่องราวที่จำมันอีกแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ปีก่อนมันมีโมเมนต์หนึ่งคุณก้องจำได้ป่ะฟุตบอลครับฟีฟ่าครับเบอร์ครับ
1: ครับ
0: ผมจะอ่านคำโบเชื่อเป็นชิปทุกครั้งเลยเวลาพูดออกมาติดปาก
1: เราจะไปชื่อเก่านะ
0: ชื่อเก่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ดีนะเราไม่ไปโตโยต้าครับกันเลย
0: เก่ามาก
1: เก่าจัดเลย
0: นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วจะลงไปเขาเรียกว่าเสนอหน้
1: า
0: พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคงไม่ว่าเรานะเราอยู่เมืองไทย
1: เขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังเราก็เป็นเกียรติของเรานะฮะ
0: คือไม่รู้กระดาษสายจริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือก็พยายามที่จะนี่แหละเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็จะเฮด้วยดูทรงอ่ะฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ก็อารมณ์ทำเหมือนตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วไปมั่วบ้านงานเฮเขาด้วยอ่ะ
0: เหมือนจะเอาอีกแล้วล่ะและประธานฟีฟ่าอินฟานติโนไม่ว่าด้วยนะ
1: ตอบรับซะด้วยประเด็น
0: นี่ก็ออฮอมกันเลยตามใจเลยเกิดกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ครับผมก็นะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ผู้นำระดับโลกที่ชัดเจนที่สุดอ่ะปี2018ผมจำได้ตอนนั้นฝนตกด้วยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: การมอบพิธีเนี่ยการให้ถ้วย World Cup Trophy เนี่ยฝนมันตกวลาดิเมียร์ปูติน
1: อ
0: ่ะคนระดับโลกอย่างนั้นอ่ะที
1: ่
0: เขาสามารถที่จะพยองได้เลยนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ยืนคือหนึ่งห่าง
1: ใช่
0: ออกจากบูธที่เขา
1: เหมือนเขาไปยืนอีกโพเดียมเลยเราพี่ปั๊มเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เอาถ้วยมาส่งก็เป็นอินฟานติโน่คนเดียว
0: ใช่
1: จำได
0: ้แล้วก็2022ก็รู้สึกมาเป็นมามุกของนครนัดนั้นก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คล้ายๆกับปูตินนี่แหละแต่เนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนจับตามองได้เลยว่ามีอะไรที่ฮาอีกและเป็นประเด็นอีกท็อกออฟเดอะทาวน
1: ์มีแน่
0: ๆท็อกออฟเดอะเวิลด์เลยไม่ได้วอดไม่ได้ทาวน์หรอก
1: นี่จริงเรื่องการเรียกได้ว่ารอลงอาญาของฟาโรเลนบาโลคุณยังไม่จบนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะพี่ปาม
0: ครับ
1: ก็คือกลายเป็นว่าก็ยังคาราคาซังอยู
0: ่
1: เพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกามันตกรอบแล้วด้วยไง
0: มันก็จบไปเลย
1: ก็คือถ้าก็จบไปเลยแล้วคือจะไปแบนตอนไหนโดนตอนนี้แบนตอนไหน
0: ฟุตบอลเนชั่นลีกอ่ะ
1: ขอบคุณมากคอนคาเคฟโกครับต้องไปแบนโกครับอย่างนี้หรอแล้วคือมันคนละรายการไง
0: งงมากเลย
1: ตลกปีนะครับ
0: ตลกคือฟีฟ่าโดนเคสนี้ไปแบบโดนผมว่าหลังจบฟุตบอลโลกผมยังคิดอยู่ว่าจะมีชาติไหนๆที่มีการยื่นประท้วงความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันมีเคสที่อินโดนีเซียนะที่เขามีการจะเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาไปแทรกแซงสมาคมฟุตบอลแล้วโดนแบนยาวไปเลย
1: ใช่มีช่วงเวลาที่เขาโดนแบนอยู
0: ่มันเกิดความไม่เท่าเทียมของการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าฟีฟ่าจะดำเนินการ อะไรยังไงนะครับมีมาตรการในการลงโทษบุรุษกุลบริการยังไงนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ซึ่งตรงนี้มันกรณีนี้มันน่าจะมีผลกับการที่เดี๋ยวอินฟานติโนจะต้องลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยถูกไหม
0: ดูตอนแรกๆอินฟานติโนมันไม่ใช่คนแบบนี้นะ
1: ใช่ผมว่าอินฟานติโนนี่เขามารับไม้ต่อจาก
0: เซ
1: บาสเตอร์ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ยุคเซบาสเตอร์นี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าก็โดนล้างบางกันไปทั้งแก๊งเลย
0: ดวลดูดีด้วยนะเซบาสเตอร์
1: ใช่
0: มันทรงอินฟานติโนชัดๆเลย
1: แรกมาดีนะ
0: ทรงเดียวกันเลย
1: ใช
0: ่เออเว
1: ้ยอินฟานติโนเนี่ยเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าในปี2016แล้วก็เนี่ยครับ
0: 10 ปีละ
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะมีเลือกสมัยต่อไปเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ก็จะเป็นสมัยที่3นะพี่ปาม
0: ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะ
1: เป็นโอกาสของเขาก็คือตอนนี้ตอนนี้
0: คู่แข่งมัน
1: ไม่มีคู่แข่ง
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ใช่เพราะเขาได้แรงสนับสนุนจากทั้ง AFC แล้วก็ CFA ก็คือทางโซนเอเชียแล้วก
0: ็
1: แอฟริกา
0: แอฟริกา
1: แล้วคือ2ทวีปเนี้ยชาติสมาชิกเยอะพี่ปั๊ม
0: อ๋อใช่นะ
1: เยอะมากเยอะมาก
0: ในเอเชีย
1: ใช่
0: แอฟริกาเยอะอยู่แล้ว
1: คือยูฟ่านะอาจจะเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
0: ่ใช
1: ่อย่างคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้ละตินอเมริกาเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
0: ่
1: ทีมคุณภาพดีแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมมันน้อยใช่คะแนนมันน้อย1ชาติมัน1เสียงอ่ะพี่ปั๊ม
0: เหมือนการเมืองในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลยแถวเนี้ย
1: คุณนะ
0: เอา
1: ไ
0: ป
1: เอ
0: า
1: ดิไม่เอาดิเราไม่เข้าดีกว่านะเราอยู่กันที่ฟีฟ่า
0: เออเว้ยตีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็พักหน่อยไหม
1: เบรกก่อนดีกว่าครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: บอลโลกสตอรี
15: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลโมอานีในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นโกลฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
12: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
16: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
17: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นะครับผมสำหรับชั่วโมงที่2นะครับ
1: ครับผม
0: 99 Live บอลโลกตี1 11นาทีนะครับผมอีก1ชั่วโมงสำหรับคู่เกมฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับผมปาล์มณัฐวุฒิศิริดาและก็ปิ๊กก้องกฤตินะครับ
1: ครับผมก็อยู่กันต่อเนื่องนะอันนี้ชั่วโมงที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะพี่ปาล์มนะ
0: ครับผม
1: ผู้ชมส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้48899นะครับแล้วก็ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเราอ่านหมดนะครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยมันเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: มากเลย
0: เดี๋ยวให้จบฟุตบอลโลกเดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยน่าจะ
1: มันแน่นอน
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ตะกี้ถ้าใครดูไลฟ์อยู่แล้วก็อ่านต่างเราตอนพักเบรกก็อาจจะสนุกกับเราได้นะฮะแต่ไม่มีเสียงนะ
0: ฮะเราเป็นเพลงไปนะครับ
1: ผ
0: มเมื่อก่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสีสันแหละฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก่อนเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้พูดเรื่องเก่าก็เยอะนะ
1: ใช่
0: เรื่องหนังเรื่องฟุตบอลเรื่องประวัติศาสตร์ก็มันดีใครที่อยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดเรารู้ที่เราใส่เต็มที่แน่นอน
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลย
0: นะเพราะเราถ้าเราอินเนอร์เพราะผมกับคุณก้องนี่แน่นอน
1: สนุกมาก
0: ลุกนะคุณก้องนี่ประวัติศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: โอ้ยผมจัดกับพี่ปาล์มเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละได้ยาวๆ4ชั่วโมงก็จัดได้นะแบบเนี้ย
0: เออนะมันดีมันดีอืมก็ตอนนี้ที่1ไม่แน่ใจว่า11ผู้เล่นตัวจริงตอนนี้รายชื่อ
1: ผมว่ารายชื่อน่าจะออกแล้วนะพี่ปามตอนนี้นะ
0: อัปเดตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคร
1: ับ รายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วล่ะพี่ปามตอนน
0: ี้เดี๋ยวไปดูในข้อความก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องอ๋อขอไปหนึ่งอ่านไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนพี่ๆสองท่านคิดว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีม
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะ
0: ไทยเรามีลุ้นจะได้ไปฟุตบอลโลกกับเขาไหมครับเนี่ยผมวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาจริงๆก็ผมพูดกับกล้องเลยดีกว่ามันโค14ทีมเนี่ยมันได้ไปจริงแต่มาตรฐานเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ทีมในเอเชียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะนี่ขนาด48ทีมนะทีมในเอเชียเราไม่นับญี่ปุ่นกับไม่นับเกาหลีแล้วกันทีมอื่นๆที่ไปเนี่ยโหเละเลยนะ
1: เละครับ
0: แล้วถ้าไป64ทีมอะเราเนี่ยโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเหมือนภาษาเกมเขาเรียกเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะ
1: ใช่ให้ฟาร์มเลยใช่ไห
0: มก็เรียกภาษาเกมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่ก็ใช้คำนี้มั้งผมไปอ่านเจอใน Facebook นะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่ใช่คนติดเกมเลยเรียกว่าเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะเป็นสถิติให้เนี่ยให้รามินยามากับเอ็มบัปเป้อ่ะยิงเนี่ยทีมในเอเชียเละ
1: คือถ้าจับมาเจอเนี่ยเอาตรงนะไม่ได้บูลลี่ชาติตัวเองเพราะลุ่มปากอ่ะ
0: คือเรามีโอกาสที่เขาเลยนะมีโอกาสยิงเขาสักลูกสองลูกโต้ตอบแค่เถียงก็ยิงเถียงเขาสักนี่ก็โอเคแล้ว
1: ก็ชื่นใจแล้วคืออย่างที่พี่ปาล์มบอกจริงคือ64ทีมอ่ะมันทำให้มาตรฐานของฟุตบอลโลกมันจะตกลงไปนะเอาจริงแค่ทุกวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 48เนี่ยรอบแรกๆเนี่ยก็มีเกมที่ไม่สนุก
0: ใช่
1: จากที่เมื่อก่อนอ่ะในยุคที่มันเป็น24ทีม32ทีมอ่ะมันเข้มข้นทุกเก

0: นะพี่ปัน
1: ครับ
0: คือจะไม่มีเกมไหนที่มันออกมาขาดแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่น่าเบื่อจนง่วงนอน
1: สามสิบสองทีมกำลังดี
0: ผมว่าสามสิบสองกำลังดี
1: เพราะเราดูของเราตัวปีเก้าแปดก็สามสิบสอง
0: ท
1: ี
0: มครั้งแรกเน
1: า
0: ะ
1: ครั้งแรกครั้งแรกเพราะที่อเมริกาย
0: ี่สิบสี่ใช่ครั้งสุดท้าย
1: เพิ่มมาเป็นสามสิบสองแล้วก็สามสิบสองมาสามสิบสองรู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังดี
0: ถูกต้อง
1: สำหรับฟุตบอลนะ
0: เพราะว่าจริงๆกับผมว่าส่วนหนึ่งอะสายสองที่มันกำลังดีนะพี่ปามเพราะว่ามันสามารถแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมแล้วมันพอจบปุ๊บแชมป์รองแชมป์กลุ่มเข้ามามันเป็น16เลยซึ่งมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งผมว่าการทัวร์นาเมนต์ไหนเมื่อไหร่ที่มันมีการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มวุ่นวายละ
1: นะ
0: ถูกป่ะเพราะเกมสุดท้ายอะโอเคเกมสุดท้ายทุกวันเนี้ยมันถ้ามันเป็นถ้ามันจบในสายอะเขาเตะพร้อมกันมันก็ลำบากกันเรื่องที่ผมว่าเรื่องคิดเยอะเรื่องผลน่ะ
1: ก็อะไรมินิลีกล่ะ
0: มินิลีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้วไปเอาอันดับ3ที่ที่สุดอ่ะมันจะมีทีมที่เตะไม่พร้อมกันแล้วมันจะคิดเยอะเรื่องผลอันดับ3ด้วยมันมีโอกาสที่2ทีมมันจะจับมือกันเข้ารอบ
1: นี่ไง
0: อะไรแบบนี้เยอะกว่าพี่ปาล์ม
1: ใช่ชัดเจนฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: จริงๆอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกนะยูโร2016ทีมอย่างโปรตุเกสอย่างเงี้ยเสมอ3นัดนี้เข้ารอบ
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไง
1: มันไม่ควรนะแต่เป็นแชมป์ด้วย
0: แล้วสุดท้ายเป็นแชมป์ด้วย
1: เนี่ยเพราะผลอย่างเงี้ยมันครับนัดสุดท้ายการเล่นคือฟุตบอลระดับเนี้ยเรามาดูเกมกันเปาะแปะเปาะแปะมันมีอยู่เกมรู้สึกออสเตรเลียเจอปารากวัยหรือเปล่า
0: อ่ะใช่ใช่
1: แมนชั่นนี่ถ้าใครได้ไปดูเนี่ยโอ้โหแล้วเตะสายๆนะครับ
0: ครับ
1: หลับเถอะครับ
0: จังหวะเราแบบตึงๆอย่างเมื่อคืนเราดูคู่สายต่อนะโหเรียบร้อยไปเลย
1: หลับดีค่ะ
0: ครับ
1: สุขภาพดีกว่าเยอะ
0: คือในเกมนั้นชัดเจนนะพี่ปานนะอันนี้เราพูดตรงๆเลย
1: มันมีหลายเกมนะถ้าเราไปดูในเกมสุดท้ายชัดเจนคุณต้องพูดถูกต้องนะเพราะถ้าเป็น64ทีมเนี่ยหนักกว่านี้อีก
0: หนักกว่าคือมันอาจจะแบ่งสายลงตัวแหละพี่ปามแต่มาตรฐานมันจะแย่ไปเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเอเชียชาติของเราเนี่ยในเอเชียผมว่าไปกันเยอะแน่นอน
0: ไปเยอะ
1: แล้วก็แอฟริกาก็เช่นกัน
0: ใช่เพราะว่า
1: ท้ายที่สุด
0: พวกนี้ทีมเยอะ
1: ครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเสร็จพวกอเมริกาใต้กับยุโรปอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าความรู้สึกว่าผมว่ามาตรฐานของฟุตบอลมันยังห่างกัน
0: เยอะใช่ครับ
1: นะขนาดเอาเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะวัดไม่ได้เองก็ตามฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับอ่ะเนี่ยสโมสรขนาดเราซื้อผู้เล่นยุโรปอ่ะอาจจะเป็นยุโรปเกรด A แต่ปลดระวางแล้วนะมาลงเล่นก็ยังสู้ไม่ไหวพอไปเจอยุโรปจริงๆอะนะ
0: ใช่
1: แล้วทีมอย่างแอฟริกาเนี่ยอย่างเช่นทีม
0: มาเมโลดี้ซันดาว
1: ทีมจากอียิปต์อย่างเงี้ย
0: ทีมซามาเล็ก
1: ซามาเล็กเข้าไปไปเจอทีมจากอเมริกาใต้
0: ไม่ไหวจริงๆ
1: คือบอลมันห่างกันเยอะ
0: ใช
1: ่แล้วยิ่งเป็น64ทีมโอ้โห
0: คือคิดสภาพนะคุณผู้ชมคืออย่างกาตาร์เงี้ยอยู่ใน AFC เนี่ยมันก็ใช้ได้พอตัวนะ
1: สุดยอดด้วยนะ
0: กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เหล่าเนี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: แล้วดูพอไปฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ไม่ไหวมันเป็นปัญหาเลยนะอิหร่านเนี่ยชัดเจนสุดอิหร่านเนี่ยพอเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูหลายๆแมตช์แล้วนะมีปี2018อ่ะดีหน่อยที่เจอโปรตุเกสแล้วยันโปรตุเกสได
0: ้ใช่ครับใช
1: ่แต่ก็แพ้อยู่ดีนะ
0: แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจในชีวิตเรื่องนึงนะพี่ปามอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานผู้เล่นเขาควรจะสูงนะคือถ้ามองเทียบกับฟุตซอลผมเล่นฟุตซอลฟุตซอลอิหร่านเนี่ยพี่ปามมันคือเวิลด์คลาสนะบราซิลยังกลัวนะแต่แปลกใจว่าในเมื่อความสามารถระดับเนี้ยแต่ทำไมเล่นฟุตบอล11คนอะมันไม่ดีแบบนั้นนะ
1: เออแปลกนะ
0: แปลก
1: ผมงงเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านพอไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ผมจัดรายการทุกครั้งผมพูดถึงอิหร่านนี่อิหร่านนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดในเอเชียมากนะเจอในเอเชียเองทีมอย่างญี่ปุ่นทีมจากชาติตะวันออกเอเชียตะวันออกอ่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไปไม่เป็นนะ
0: เจออิหร่านแย่นะผมบอกให้นะเจอแย่เลยแล้วประเด็นคืออิหร่านเป็นชาตินึงที่ถ้าเจอในเอเชียถ้าเจอไม่ใช่ทีมอย่างที่พี่ปาล์มกล่าวมาไม่ใช่ทีมชั้นนำอ่ะพวกตบเละเลยนะ
1: ใช่
0: ยิงเละเชื่อขนมกินเลยคือว่ายิงเละแน่นอน
1: หนึ่งด้วยสภาพร่างกายของเขา
0: ใช่ใ
1: อิหร่านนี่เป็นชาตินึงที่ก็เรียกว่าเป็นเปอร์เซียมันเป็นออกแนวแบบยุโรปนิดๆแล้วล่ะเป็นเปอร์เซียชาติโบราณนะ
0: หลายคนจะชอบคิดว่าอิหร่านเป็นอาหรับไม่ใช่อาหรับนะอิหร่านเป็นเปอร์เซียนะคร
1: ับ เปอร์เซียนะครับ
0: เขาเป็นเปอร์เซียนะ
1: เป็นอารยธรรมโบราณเป็นชาติที่เขาเรียกเป็นโอ้ยที่รับเมโสโปเตเมียตั้งแต่นู่น
0: ใช่
1: ๆยุคตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์กันนะครับโอ้โหคือประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วอิหร่านนี่เป็นชนชาติที่โอ้โหจริงๆเนี่ยตัวเขาใหญ
0: ่ใช่
1: นะตัวใหญ่สูงคือตอนนี้ก็คงไปประมาณตุรกีอ่ะ

0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: คืออิหร่านนั่นนึกไม่ออกว่าเปอร์เซียคืออะไรครับเปอร์เซีย300
2: 300
0: ถูกต้องถูกป่ะที่ลบกับสปาร์ตัน
2: อ่
0: ะอีกฝั่งนึงอ่ะ
2: ก็สัตว์ไดเออรู้สึกอีกคนนึงไม่ใช่ลูกของไดออสชื่ออะไรนะครับที่ไปเนี่ย
0: โหจำไม่ได้ชื่อจำยาก
2: ด้ว
0: ย
2: นั่นแหละ
0: ใช่
2: 300อ่ะชัดเจน
0: ใช่นั่นน่ะคือคู่ต่อสู้ของของเลโอไนดัสอ่ะ
2: ครับ
0: นั่นแหละคือเปอร์เซียครับ
2: ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เรื่องเนี้ยมันมากนะ
0: ใช่
2: อาจจะไม่ได้ตรงกับหนังโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนั้นเปอร์เซียที่มาเจอคือต้องยอมรับในกรีกตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไม่สมัครคีกัน
0: ใช่อ
2: ย่างสปาร์ตันก็ไม่ได้ถูกกับเอเธนอย่างชัดเจนนะ
0: ใช่ๆๆ
2: เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าเขาต้องจับมือสู้เพราะว่าตอนนั้นเปอร์เซียยิ่งใหญ่
0: ใช่สิ่งที่มาลุกลานจากภายนอก
2: ครับผม
0: คืออย่างน้อยๆสปาร์ตันกับเอเธนก็อาจจะพูดภาษาเดียวกันจริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อน สมัยก่อนยุคนึงอ่ะคนพูดภาษาเดียวกันอ่ะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะ
2: ครับผม
0: เขายังไม่รวมชาติ
2: ครับผม
0: โลกของเราเหมือนมันรวมชาติคนพูดภาษาเดียวกันเยอะๆช่วงหลังจากนโปเลียน
2: ใช่
0: ไหมหลังจบสงครามนโปเลียนนั่นแหละถึงจะมารวมชาติกัน
2: ครับผม
0: ครับผม
2: ก็ประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไทยใช่ไหมโหเราไปประวัติศาสตร์แล้ว
0: หยุดไม่ได้
2: หยุดไม่ได้
0: จริงๆเราน่าจัดรายการประวัติศาสตร์สองคนแล้วนะได้ปะ
2: ฟุตบอลด้วยกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: สนุกเลยนะ
2: ได้ๆครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพี่อ๋อรอลุ้นไครัตอามาตี้ของ
0: คาซัคสถาน
2: โอ้โหมาในรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเจอกับใครนะครับไครัตอามาตี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็อินฟาติโนไม่กล้าหรอกครับกลัว FBI บุกบ้านสงสัยคงมีบ้านอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนที่ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด
0: ์เขาอยู่ในสวิต
2: แล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่อย่างที่ทราบกันถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยเป็นประเทศกลางอ่ะที่นักเศรษฐีต่างๆเอาเงินไปเก็บไว้
0: ใช่เอาเงินไปฝากธนาคารสวิตเพราะอะไรพี่ปาล์มความปลอดภัยมันสูงที่สุดเหรอครับ
2: ใช่ผมว่าความปลอดภัยมันสูงทางการก็คือมันก็มีกฎหมายที่มันเอื้อให้กับเศรษฐีต่างๆเขาเรียกการปลอดภาษีผมเพิ่งดูมาในเรื่องเนี้ย
0: ครับ
2: เดี๋ยววันไหนถ้ามีเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังมันมากเพราะเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะการทำธุรกิจจากประเทศหนึ่งอ่ะอย่างเช่นประเทศลงทุนแล้วก็จะมีประเทศที่แบบเหมือนประเทศนายหน้า
0: ครับ
2: มันลงทุนในประเทศไทยเรามันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะที่ลงทุนในประเทศไทยเราอ่ะติด1ใน3นะ
0: เหรอ
2: มีสิงคโปร์อันดับ1ใช่มั้ย
0: ครับ
2: แล้วก็มีญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็มีเกาะเนี้ยอยู่ที่แอฟริกาเนี่ย
0: ไม่น่าเชื่อนะ
2: ครับผม
0: วันไหนพูดเรื่องนี้โทรมาตามจัดด้วยนะ
2: พี่ๆเฮ้ยจริงๆก็มันเป็นประเทศที่3ที่เค้าว่าเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจในพวกที่ประเทศมหาอำนาจอ่ะชอบทำกันอย่างนี้สำหรับนักลงทุนนะ
0: ครับ
2: นะครับผมก็อินฟอร์ติโนใช่ไหมครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ผมเคยชอบแกนะครับทำรายการ Apprentice
0: ใช
2: ่แต่ตอนนี้ขยะขยงครับ
0: คือเขาเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในแสงมาตลอดนะอยู่ในความบันเทิงตลอดเขาเคยไปเป็นแขกรับเชิญใน WWE ใช่ไหมมวยปั้มอ่ะ
2: เขาเป็นเพื่อนกัน
0: ใช่กับวินแฟกแมนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับผมโอ้แล้วแสบมากไปโชว์แต่ละครั้งนี่ก็คือสร้างเสียงความฮือฮา
0: ใช่
2: เหมือนเขาเป็นคนประเภทเดียวกันแหละ
0: ใช่ใช่ใช่ประมาณแบบขี้โอหน่อยอ่ะ
2: วันก่อนผมจัดกับน้องเจมอ่ะผมเคยพูดให้กูกับน้องเจมมาฟังนะเรื่องนี้คือมันมีเนี่ยครับคุณก้องถ้าไปดูสารคดีผ่าน Netflix แหละเกี่ยวเรื่องวินแม็กมาน่ะสนุกมากห้าซีรีส์ห้าอีพิโซดอ่ะ
0: ว่าจะดูอยู
2: ่
0: ที่เขาออกมาเอาพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่ามาแฉวีรกรรมของวินแม็กแมนอ่ะ
2: คือละใช่แรกเนี่ยเล่าถึงประวัติแหละว่าเล่าถึงการเติบโตของเขาแล้วตอนหลังๆเริ่มแฉแล้วในรู้สึกว่า EP 4 EP 5นี่เต็มๆเลยเรื่องความแบบอย่าเรียกว่าวิปริตเรียกว่าความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเกินไปจนทำให้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นคนสร้างอันดับWWEกับมือสุดท้ายพังเพราะเขาเองนี่แหละ
0: ทำลายเพราะมือเขาเอง
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้คือผู้บริหาร WWE คือ Triple H ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็เป็นลูกเขยเขาถูกไหม
2: ครับผมแต่โดนซื้อบริษัท WWE โดนซื้อรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเป็นมาเชียลเป็นศิลปะการต่อสู้รู้สึกว่าจะเป็นทาง UFC บริษัทที่ทำเนี่ยซื้อไปแล้ว
0: อ๋อซื
2: ้อไปบริหารแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยความนิยมของ WWE ลดลงเยอะ
0: ใช่เยอะลดลงเยอะมาก
2: คุณจะเห็นได้ว่าตอนหลังๆนะนักเวทปั้มเราจะไม่มีคุ้นชื่อเหมือนยุคเอติจูดตอนที่เราดูกันตอนนี้
0: ใช่ใช่
2: คาแรคเตอร์มันไม่ได้โดดเด่นมันซ้ำซึ่ง ตรงเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหลายๆครั้งเกิดขึ้นแต่พอวิชแมกมานเนี่ยยังอยู่ในอำนาจมันก็จะเป็นครอบครัวแมกมานเกิดขึ้นแมกมานพยายามที่จะออกมาและให้ทริปเปิลเฮดเข้าไปและเพื่อไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ชัดเจนใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูผมว่าไปดูสารคดีมันมาก
0: โอเค
2: ห้าตอนมีอยู่ 5-6 ตอนอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องตามไปดูละ
2: จะกระจ่างเลย
0: กระจ่างเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แล้วก็คือเราทุกคนอาจจะคิดได้แหละว่า WWE มันหมดความนิยมจริงถ้าดีจริงเขาคงไม่ตามเดอะล็อกหรือจอห์นซีน่ากลับมา
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่หลายๆครั้งนะ
0: ใช่
2: ครับผมบล็อกเลนเนอร์ด้วยอีกคนนึง
0: เออใช่ไปขุดแกกลับมานะ
2: ใช่ครับผมแล้วก็แบบนึงนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาชม DJ 2คนชื่ออะไรครับอ๋อขออภัยก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกัน
0: ครับ
2: ผมก็ชื่อปาล์มสีด่านนะครับแล้วก็พี่ก้องกิรตินะ
0: ใช่ครับ
2: ก็ฝากตัวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เข้ามาแนะนำได้
0: คอมเมนต์มาคุยได้ครับ
2: ได้ครับให้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้
0: ยินดีเลยนะฮะ
2: ครับผมแล้วก็แวะมาทักทายนะครับคุณอาจารย์บอกว่าระดับเอเชียเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของทีมเอเชียในบอลโลกมากพอครับก็จริงเดี๋ยวไม่เป็นไรบอลเอเชียสงสัยอาจจะเป็นการซ้อมเพื่อจะพรีเอเชียนคัพหรือเปล่า
0: เป็นไปได้คือมาเอาจริงเอเชียนคัพนี่อ่ะ
2: ผมก็ยังงงเนี่ยติดกันนะแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าในฟุตบอลโลกอ่ะมันคงสู้ใครไม่ได้อ่ะ
0: ก็คือเหมือนพรีอุ่นเครื่องเนี่ยหรออ
2: ุ่นเครื่องแบบใหญ่หน่อยแบบอุ่นเครื่องครั้งใหญ่แล้วก่อนที่จะไปพรี
0: ไปอุ่นไกลกัน
2: ตลกนะ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้แบบการแข่งขันในระดับโลกมันน่าจะแบบมีความสำคัญมากกว่า
0: ใช่ใช่
2: ครับผมแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกไม่ต้องเสียใจครับขนาดอิตาลียังไม่ได้ไปเลยนะครับ3ครั้งติดใช่ครับ ผมเป็นแฟนอิตาลีนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามีตอนนี้ได้มาดีๆแล้วมาดูเดี๋ยวได้เป๊ปมานะหรือทั้งระบบนะ
0: สนุกแน่
2: รอด
0: ู
2: รอดูครับผมแล้วก็ True ID จอดำอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของนะ
0: อืมใช่ครับ
2: ของเขาแล้วก็อิหร่านเก่งฟุตซอลครับเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นเหตุผลรายได้มันน้อยคนเก่งจึงไปเล่นฟุตบอลในสนามใหญ
0: ่
2: จริงไหม
0: จริงๆคืออันนี้ผมอ่านก็ยังงงๆครับว่าอิหร่านเก่งฟุตซอลเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล
2: ่
0: นคือไม่ค่อยมาเล่นฟุตบอลเงี้ยครับจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่ารายได้อ่ะฟุตบอลเยอะกว่าอยู่แล้วถึงที่อิหร่านฟุตซอลจะนิยมก็ตามแต่ถ้ามองในเหตุผลตัวผมว่าอิหร่านเขาเก่งในสไตล์ที่แบบว่าเขาแข็งแรง
2: ครับ
0: แล้วพอเป็นฟุตบอลเนี่ยพอมาเจอยุโรปแข็งแรงชนแข็งแรงอ่ะ
2: ครับ
0: มันก็ลำบากแต่พอเจอเอเชียด้วยกันเขาแข็งแรงกว่าไงฟิสิกอลเขาดีอ่ะ
2: พอผมคุณก้องพูดถูกต้องเลยพอคุณก้องพูดอย่างเงี้ยพูดถึงอิหร่านนะตัวสูงใหญ่แล้วเทคนิคเนี่ยเราพูดถึงยุโรปตะวันออก
0: อืมใช่อ
2: ย่างชาติพวกเซอร์เบียเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: อิหร่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเจอบอลสไตล์เดียวกันอ่ะ
0: เจอแบบชัยพี่ปาบอกมันชนกันสไตล์มันชนกัน
2: เหมือนคลาสของตุนไปอีกระดับนึงอ่ะแล้วถ้าไปเจอพวกสเปนพวกไม่ต้องพูดถ
0: ึ
2: ง
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่คือถ้ามาเจอพวกแบบเอเชียตะวันออกเนี้ยที่มาโซนตะวันออกอ่ะรูปร่างเล็กกว่าเขาเอารูปร่างข่มฟ
2: ิ
0: สิกอลมาข่ม
2: นะ
0: อันนี้ผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิหร่านอ่ะฟุตบอล11คนอ่ะไปไม่ถึงประมาณนี้ครับ
2: ครับผมแล้วก็ถ้ามี64ทีมที่อเมริกาใต้คงไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกโควต้าเพิ่มหรอกครับใช่เพราะมันไปกับหมดอ่ะ
0: ใช่แล้วทีมมันน้อย
2: มีอยู่10ทีมไปหมดแหละเวเนซุเอลาแล้วคราวเนี้ยความมันของการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะไม่สนุกนะหลายๆทวีปอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องคัดกันนะ
0: จืดเลยอ่ะมันแทบจะไม่คัดเลยอย่างที่พี่ปาล์มบอกอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วคุณจะได้เจอทีมแบบทีมอย่างเช่นกัวเตมาลาอะไรพวกเนี้ยไปฟุตบอลโลกซึ่งแบบโอ้โหไม่ได้ว่าเขามาตรฐานเขาไม่ดีนะแต่แบบคือบางประเทศเขาก็ไม่ได้กีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬาระดับชาติ
0: ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งอ่ะ
2: เบอร์หนึ่งของเขาอ่ะ
0: พี่ไปเจอแบบคิวบาเอลซาวาดอร์อะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ครับผม
0: มันก็64มันก็เยอะไปอ่ะจริงๆผมว่านะ
2: เยอะไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่ขนาด48ทีมเนี่ยเตะเนี่ยใช้เวลา40กว่าวัน64ทีม2เดือนกับอีก10วันผมเชื่อประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนเพราะเอาให้จบแล้วร่างกายของนักฟุตบอลน่ะคุณเละ
0: อ่ะใช่นี่ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมมองถึงไปพี่ปาล์มพูดถูกเลย
2: เรื่องของคุณภาพร่างกายเรื่องเนี้ยความฟิตอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่าเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยเปิดฤดูกาลใหม่มานักเตะมีอาการบาดเจ็บร่างกายสภาพร่างกาย
0: ไม่คุ้มนะ
2: ไม่คุ้ม
0: เนี่ยแค่ทุกวันนี้เนี่ยอ่ะพูดตรงๆเรายึดโยงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะพร
2: ี
0: เมียร์ลีกเปิด22สิงหาเนี่ยจบฟุตบอลโลกอ่ะสมมติอ่ะจบฟุตบอลโลกปุ๊บ ไม่กี่อาทิตย์นักกีฬาต้องกลับไปพรีซีซั่นแล้วนะ
2: ใช่

0: แทบไม่ได้พักเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้สำคัญนะอย่าคิดว่านักฟุตบอลอาชีพพักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วเขาใช้ร่างกายไม่เหมือนเราเตะบอลเล่นนะ
1: ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ คือช่วงที่เขาพักก็สังเกตดูว่าเขาแทบจะไม่ยุ่งกับฟุตบอลเลยนะ
1: ครับ
0: คือมันด้วยความแบบเครียดด้วยแล้วก็ร่างกายมันเหนื่อยสะสมด้วยนะพี่ปาน
1: ถูกต้องครับ
0: มันถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปฝืนอ่ะอาการบาดเจ็บใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได
1: ้ใช่
0: ใช่ไหมพี่
1: ผมเชื่อเรื่องอาการเจ็บบาดเจ็บใหญ่ๆแล้วปีนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมาช้านะจริงๆตั้งมาตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2ของ
0: ปกติแบบนั้นใช
1: ่นี่ถือว่า22ถือว่าเดือนเดียวเองนะกับฟุตบอลโลกที่จะชิงวันที่20
0: เขาถอยให้แล้วนะ
1: ถอยให้แล้วนะ
0: ใช
1: ่แล้วมันจะมีบางลีกที่มาก่อนมั้ง
0: ใช่ใช่
1: ไม่สูงจะไปเยอรมัน
0: ครับบุนเดสมาก่อน
1: บุนเดสมาก่อนแล้วโอ้โหแล้วแป๊บเดียวเอง
0: ใช่
1: ระยะเวลาก็ถามว่าหลายๆทีมบางทีมก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆแหละแต่ทีมใหญ่ๆมีปัญหาแน่นอน
0: มีปัญหาเพราะว่านักเตะมาทีมชาติกันแบบครึ่งค่อนทีมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อ้าวผมพูดตรงๆอย่างดูอย่างไบเยอร์มิวนิกเนี้ยใช่จะมีปัญหาแน่นอน
1: กูแต่ไบเยอร์นะ
0: มีปัญหา
1: ตัวผู้เล่นชุดเนี้ยเป็นไบเยอร์บล็อกอ่ะเขาเรียกไบเยอร์บล็อกนะเป็นชุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันเออน่าจะส่งผลตกกับคอมมานีนะ
0: ใช่
1: พอสมควรเหมือนกัน
0: แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเยอรมันตกรอบเร็ว
1: ไม่เอาสิ
0: เดี๋ยวแฟนเยอรมันจะว่าเรานะ
1: แล้วก็อิหร่านมัวแต่ทำจรวดไม่มีเวลาว่างเลยแกล้ง
0: ไม่หรอกแต่อิหร่านที่พูดถึงก็ได้เห็นใจเขาเรื่องข้อจำกัดของพี่ปาล์มปีนี้เพราะว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันไม่เป็นใจแล้วก็เรื่องของการเข้าประเทศก็มีส่วน
1: มันเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆถ้าทำเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์นะถ้าใครเอาภาพพอดตรงเนี้ยไปพัฒนาเดเวลลอปมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่ามันชัดเจน
0: อ
1: ่ะมันเกิดเรื่องของอิโมชันแนลความดราม่าเกิดขึ้นแล้วมันไปทำเป็นหนังได้สบายเลย
0: เออจริงๆนะ
1: เรื่องจริงเลยเพราะว่ามันโดนทำจริงๆอ่ะมันโดนประเทศที่โดนกระทำจริง
0: ๆถูกกระทำจากทุกทิศทางแต่ว่ายังมีสปิริตมากพอที่จะแข่งขันต่อให้จบ
1: พูดถึงทีฟุตบอลทีมเดียวนะ
0: ใช่
1: เราไม่พูดถึงโมเมนต์เซกชันของฉัน
0: รอบนอกไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเอาเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ย
0: ช
1: ัดเจนเลย
0: ครับ
1: นะโอ้โหแล้วอีกทีมนึงที่เข้ารอบไปคือแอลจีเรียเข้ามาทำไม
0: เข้ามาโดนแท้ๆนะ
1: เข้ามาโดนแท้ๆทั้งคู่เลยทั้งออสเตรียทั้งนี่เลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ห่วยทั้งคู่เลยโอ้โหเซ็งเลยถ้าอิหร่านเข้ามาผมยังเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ
0: นะเราเชียร์เพราะว่าเขามันก็เหมือนถูกกระทำด้วยแหละมันมีแรงขับแรงถีบนะ
1: มันชัดเจนอยู่แล้วว่าอเมริกานี่มันไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: นะมันแน่นอนอยู่ละครับก็ในทางด้านบ้านแดงประมาณนี้แล้วก็
0: มีอีกอันนึงครับบอกว่าคู่นี้ดีจังครับความรู้รอบตัวเยอะจัดได้หลายลื่นเพิ่งเคยฟังทั้งคู่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณพี่วสันต์มากเลยครับ
1: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากที่ว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรานะครับ
0: ถ้าเป็นภาษาพี่ลิมิงเลยว่านี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ
1: เชื่อใจพี่ลิมิงได้ไหม
0: ไม่เคยครับ
1: แต่เคยฟัง
0: เป็นแฟนเป็นแฟนพี่เขาครับผม
1: แกฮา
0: โอ้สด
1: ๆเดี๋ยวยิ่งทีสองเนี่ยพี่บีกับพี่เอกอ่ะพี่บีเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ก็แน
0: ่
1: น
0: ใช่
1: มุกนี่ทีเด็ดเลยนะ
0: แน่นๆเลยคร
1: ับ แน่นๆฮาโอ้โหแล้วประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยจังหวะเลยโอ้โหจังหวะก็ดีด้วย
0: ใช่ เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือทามมิ่งดีจัด
1: ทามมิ่งดีจัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแกอัมพี่แปะของเราอะป๋าแปะช็อกบอลช็อกบอลผมฟังขับรถตอนนั้นก่อนนะผมขับมาทำงานนะผมฟังวันนี้โอ้โห
0: กากเลย
1: กากเลยแต่โอ้โหอันจริงๆสำหรับพี่บีนะครับก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันไหม
0: ดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าออกมาแล้ว
1: ครับผมสำหรับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวคุณก้องฝรั่งเศสแล้วกัน
0: ได้โอเคครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพเลยนะวันนี้เต็มมากฮะก็ไลน์อัพที่ขึ้นมาเป็น 4-2-3-1 นะครับผู้สับตูใช้ไมค์เมยองนะครับแผงหลัง4คนเป็นแบ็คโฟก็แบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้นะครับคู่เซนเตอร์เป็นดายูปาเมกาโนจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดีนนะครับ2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นออนเลียงชูอาเมนี่นะครับจับคู่กับอเดนราบิโอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แน่นมากเลยนะคู่นี้เอาจริงนะครับ3ตัวรุกมีอุสมันเดเบเล่ครับไมคิลโรดิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่านะครับเลือกใช้บาโคล่าก่อนวันนี
1: ้
0: แล้วก็ตัวรุกบนสุดหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมครับ
1: ครับผม
0: ชุดนี้เป็นไงพี่ปาล์ม
1: ครบเครื่องครับ
0: ครบเครื่องครับเรียกว่าเต็มข้อ
1: เสียก่อนเลยผมเชียร์สเปนนะวันนี้แต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสดูดี
0: ดูดีดูดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วว่าจุดที่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยที่สุดคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละ
1: ใช่
0: บางวันเขาใช้ลาบิโอมั่งใช้เจ้าโคเน่ลงมาแซมบ้าง
1: อ
0: ะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรุ่นอีกตัวนึงที่ชอบเปลี่ยนก็ตรงที่บาโคล่าเล่นนี่แหละ
1: แต่แมช

0: สลับสลับ
1: แมชก่อนผมชอบไอ้นี่นะโคเน่อะมาโคเน่ที่รู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีมากแล้วจังหวะการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสแมชก่อนที่เข้ารอบมาที่ชนะมาร์โกไปได้ก็มาโคเน่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ก็คือผมมองว่านี่แหละจุดนี้คือมันเป็นจุดเด่นของฝรั่งเศสคือเขามีมิดฟิลด์ที่
1: นะ
0: ที่หลายคนแล้วก็หลากหลายอยู่ที่จะเลือกใช้งาน
1: แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ก็คือลาบิโอ
0: ถูกต้อง คือยังไงสุดท้ายอ่ะมันต้องมีลาบิโอปักไว้คนหนึ่ง
1: นะ
0: ถูกไหมพี่ปาม
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่ปามบอกผมเลยนึกขึ้นได้เลยว่าเออเขาคล้ายเปอร์ตีจริงๆเหมือนเปอร์ตีจริง
1: ๆเรานึกอะไรบอกจริงเปอร์ตีเล่นอย่างนี้เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้จริงๆ
1: นะครับก็แล้วลาบิโอเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังถ้าจำได้นะแมตช์ฟุตบอลโลกปี2002
0: อ
1: ่ะไอ้2022
0: 22
1: 2022ตายแล้ว2022เนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ลาบิโอจ่ายให้กับเอ็มบัปเป
0: ้
1: วันเป็นแบบนี้เลย
0: จริง
1: ๆมุกแบบนี้แหละเอชองใช้มุกเนี่ยจัดเจอกับฝรั่งเศสจนยันไปถึงจุดโทษได
0: ้แล้วจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีฟุตเทจที่ไปเก็บเนื้อหนังตัวตามพี่ฟาวเคยเห็นไหมที่เนื้อหนังตัวที่เอชองเข้าไปผักครึ่งอ
1: ่
0: ะแล้วพูดว่าถ้าคิดไม่ออกส่งให้ลาบิโอก่อนแล้วให้ลาบิโออ่ะหาคีเลียน
1: เ
0: งยหน้าลาบิโอเงยอาเดียนเงยหน้าหาคีเลียนแล้วส่งให้คีเลียนจะส่งที่ตัวก็ได้ส่งที่วางก็ได้เอชองพูดแค่นี้ผักครึ่งนี่คือวิธีการเล่น
1: เล่นแบบนั้นเล่นอย่างนี้จริงๆนะ
0: ใช่จริงๆแล้วก็ลากกันไปถึงนู่นเลยนะ
1: ยาลากได้นะถือว่าลากก
0: ็
1: สู้กับทีมของเมสซี่ได้มันนะครับเมื่อ4ปีก่อน
0: ใ
1: ช่ไปดูสเปนกันบ้างนะ
0: มาดูกันหน่อยครับ
1: สเปนมา 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซิมองนะครับ2เซนเตอร์ฮาฟคู่นะครับเป็นอเมริกลาปอสผู้คู่กับปอกูบราซี่ผมอยากเน้นเลยนะครับคนนี้วันนี้จะได้เจอเกมรุกอย่างของจริงกับฝรั่งเศส
0: เจอของแท้ละ
1: บิ๊กแบ็กขวานะครับเป็นเปโดโปโรนะครับซ้ายก็เป็นแบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูเลย่านะครับแดนกลาง2คนตัวรับเป็นโรดี้คู่กับฟาเบียนลุยส์3ประสานในแนวรุกนะครับตรงกลางเป็นดานิเอลโอโมขวาเป็นลามินยามาลซ้ายเป็นอเล็กซ์ไบน่าหน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับผม
0: ก็เต็มเหมือนกัน
1: จะเต็ม
0: เหมือนกันไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆในการใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่ะชุดเนี้ยคนนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเขาเล่นดีมากทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ครับ
0: มันคือเปโดปอโล
1: เปโดปอโลเล่นดีเล่นด
0: ีรู้สึกไหม
1: ครับจริงๆอ่ะแมตช์แรกอ่ะเขาจะใช้รู้สึกว่าจะใช้โยเลนเต้ไหม
0: ใช้โยเลนเต้ใช่
1: แล้วโยเลนเต้คือเล่นเขาก็เล่นในมาตรฐานนึงแหละแต่ว่าเกมแมตช์แรกมันเหมือนสเตย์มันอัดมันอั้นหน่อย
0: ใช่มันตื้อ
1: มันตื้อพอเอาเปโลมาเปโดปอโลมาเนี่ยมันโอ้โหดูดี
0: ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมพี่ปาล์มคือโยเลนเต้เขาไม่ตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงก็คือเหมือนเป็นพวกมิดฟิลด์แต่ว่าเป็นคนสัมผัสประโยชน์คือด้วยความที่มิดฟิลด์ตัวกลางทุกคนมันมีสกิลเล่นแบ็คขวาได้อยู่แล้วถูกไหมมันพอไม่ตรงตำแหน่งก็ลงเหมือนแบบเล่นตามมาตรฐานอ
1: ่
0: ะแต่ปอโร่เป็นแบ็คแท้ๆที่เติมสุดเส้นตรงนี้เลยเป็นอาวุธอีกหนึ่งอันที่พออ้อมหลังลามินยาบาลไปแล้วมันมีมิติมากกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมการเกมริมเส้นแหละลูกโอเวอร์แลปอะใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของสเปนในชุดนี้และบอลระบบสเปนคู่กลางวันนี้น่าสนใจแมชก่อนเนี่ยฟาเบียนลุยเล่นไม่ดีในแมชที่เจอกับทางด้านโปรตุเกสใช่ไหม
0: ใช่
1: แมชก่อนเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมไอเบลเยียมขอ
0: เจอเบลเยียมเจอเบลเยียม
1: มาแล้วเจอเบลเยียม
0: ก่อนนู้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: เจอกับเบลเยียมฟาเบียนลุยเล่นไม่ดี
0: แต่มีประตู
1: แต่มีประตู
0: ใช
1: ่ครับผมก็เกมนี้ผมยังเชื่อว่านะครับสเปนก็น่าจะเป็นบอลระบบแหละเจอกับฝรั่งเศสที่ความเร็วทั้งโอ้โห3 4เรียกว่า4มั้ย1 2 3 4ประสานในแนวรุก
0: ใช
1: ่โอ้โหเร็วปิดทุกตัวแต่ยังเชื่อว่าสเปนน่าจะเอาอยู่นะในความคิดของผมปีกองว่าไงคู่นี
0: ้ผมอ่ะชอบฝรั่งเศสมากกว่าแต่คิดว่าคู่นี้มีโอกาสยืดเยื้อ
1: เยอะมาเล่นเยอะ
0: ผมว่ายืดเยื้อแน่
1: ยืดเยื้ออยู่แล้วเพราะลุยส์เดลาฟอนเต้อะผมดูเกมหลังๆหลายครั้งเดลาฟอนเต้พยายามที่จะปิดเกมให้ได้แต่ก็บอลเขาก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบมากนะค่อยๆเซตยิ่งเกมผมแมนเชสเตอร์โปรตุเกสอะในรอบรู้สึกว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่
1: โอ้โหเป็นเกมที่น่าเบื่อมาก
0: ใช
1: ่ผมคาดหวังเกมความมันของเกมนั้นอะแล้วพอดูสเปนโอ้เล่นอย่างนี้เหรอเจอฝรั่งเศสแต่ฟุตบอลน่ะพอมันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอ่ะ การเจอทีมใหญ่อย่างสเปนมาเจอฝรั่งเศสมันไม่กลัวกัน
0: ใช
1: ่แล้วโค้ชมันมีการแก้เกมตลอดเวลาม
0: ันแก้ทุกวินาที
1: แก้ทุกวินาทีแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณอย่าลืมนะครับมันเป็นควอเตอร์นะ
0: ใช่ใช่
1: มันไม่เป็นฮาร์ปมันไม่ครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะ
0: มันเหมือน4ควอเตอร์อ่ะเพราะมันมีไฮเดรชั่นเบรก
1: ใช่ครับ
0: มาสั่งแท็กติกกันได
1: ้ฟุตบอลมันมีการมันไม่คอนติเนียแบบสนุกเหมือนเนี่ยสองครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเกมมันยาว
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าบอลมันจะน่าเบื่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้มันฝรั่งเศสยิงนำไม่สเปนก็ยิงนำไปก่อนมันแน
0: ่มีประตูเร็วๆรับรองว่าเกมมันจะเปิดนะพี่ปานนะ
1: ใช่พอเปิดเนี่ยมันเราจะเห็นเกมรู้เพราะสองทีมนี้เขาเล่นเกมลุกมันอยู่แล้ว
0: ใช่สนุกสนุก
1: ครับ
0: แต่จะคนละสไตล์นะสเปนอาจจะแบบว่าเกมลุกที่ว่าอย่างที่พี่ปานบอกคือเป็นบอลระบบคอนโทรลบอลคอนโทรลโพสิชัน
1: ครับ
0: แต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเร็วแรงทะลุนรกครับทุกคนนิยามแค่นี้เลย
1: เทอร์โบปรูด
0: แต่ท้ายเกมต้องระวังนะถ้าสเปนเปลี่ยนมิเกลมาริโน่ลงมานะ
1: ใช่
0: ราชานาทีบาปนะฮะ
1: เออเนาะไม่น่าเชื่อนะมิเกลเมริโน่เนี่ยมันเป็นตัวลักกี้ของสเปนในชุดนี้เฉยเลยนะ
0: ต้อง
1: แล้วรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาย
0: ูโร 2024ก็ใช่
1: น่ากลัวนะซุปเปอร์ซับคนเนี้ย
0: แล้วคือเมริโน่เนี่ย เขาแปลกตรงที่ว่าตำแหน่งเขามันคือมิดฟิลด
1: ์
0: แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนออกมาเป็นกองหน้า
1: แล้วเขาฮอสดีด้วยนะ
0: ดีเฉยเลยครับ คือหุ่นแกมันก็ยาวๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เขาฮอสจังหวะอะไรต่างๆสัญชาตญาณอะไรต่าง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: คงบอกง่าย
0: แล้วทำไมแกไม่เล่นกองหน้า
1: เออผมก็งงงงเหมือนกัน
0: แต่ทำไปเล่นไปอาร์เตต้าจับเล่นหน้านะ
1: บางเกม
0: นะจับเล่นหน้านะในสโมสร
1: ก็นั่นแหละส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องพูดให้มากความนะ
0: ครับ
1: เกมลุกโหดจริง
0: ๆโหดมากครับ
1: วันนี้มิจูอามินี่ฟิตแล้วใช่ไหม
0: ฟิตครับฟิตละ
1: น่าจะฟิตแล้วนะ
0: ผมว่าเดชองต้องการลูกประสบการณ์มากกว่าวันนี้เลยดอกโคเน่เป็นสำรองแล้วให้ชัวเมนี่ลงสนามมา
1: แล้วมาชนแดงกลางมันชนกันนี่มันมากเลยนะ มีโรดรีฟาเบนลุยชนกับลาบิโอโอ้โหเกมหน้าอย่างมันมากอีกคนหนึ่งที่ผมบอกพอลกูบาซี่
0: อ่
1: ะคือเป็นเซนเตอร์เขาเรียกว่าอนาคตไกลแหละวันนึกคิดของทางด้านบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนเนี่ยวันนี้มาเจอของแท
0: ้
1: ของแท้ซึ่งเคยเจอแล้วล่ะในเขาเรียกลาลิก้าสเปนระหว่างกูบาซี่กับเอมบัปเป
0: ้ใช่ใช่
1: แต่เวอร์ชันนั้นอ่ะมันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับวันเนี้ย
0: ใช
1: ่ฝรั่งเศส4คนที่มันมีเทอร์โบแล้วก็ในตัดในตัวเนี่ย
0: เทอร์โบและในตัดชอบ
1: น่ากลัวจริง
0: น่ากลัวจริง
1: แล้วแต่ละคนดีซ้ายขวาหมดเลยมั้งเนี่ย
0: นี่ทำไปเล่นไปแล้วพี่ปามนะหมดชุดนี้หมดนะเขามีเติมได้อีกนะเขามีดูเอมีแชร์กีอีกนะ
1: โอ้ยตายฝรั่งเศสที่ชุดนี้ไปโหน่ากลัวจริง
0: ๆโหดมากนะแต่จริงอะเปาโกเบซี่ผมก็ชื่นชมไม่ต่างจากพี่ปามนะคือผมว่าเขาเป็นเซนเตอร์สไตล์สเปนที่แบบว่าสมัยใหม่นะ
1: สมัยใหม่สมัย
0: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วอย่าลืมว่าประตูชัยในเกมเจอกับเบลเยียมอะเริ่มต้นมันจากเขานะ
1: ใช่
0: เขาเป็นคนยิงไกลเข้าไปนะ
1: ใช่ก็เกมมันเตื้อ
0: ใช่
1: ปึ๊บปึ๊บก็ยิงเรียบร้อย
0: กดไปเรียบร้อย
1: ที่70กว่าใช่ไหม
0: ลูกน้องผมซองแตก
1: เรียบร้อย
0: ครับลัมเมนครับลูกน้องผมเองฮะ
1: เออพูดถึงโมเมนต์นั้นเราขอแวะไปหน่อยผมว่ามันรับยากนะ
0: จากไม่ง่ายนะพี่ปาม
1: ลูกมันตกพื้นอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วซองแต่วิถีบอลก็คาดหวังแหละระดับผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอ่ะนะแม้จะเป็นมือสองเองก็ตามแต่มันน่าจะปัดให้มันแต่ผมว่ารับยาก
0: รับยากคือถามว่าลูกเนี้ยเรื่องจะรับติดมือผมว่าเลิกคิดจ้าจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยบอลมาแรงแล้วก็
1: ตกพื้น
0: ใช่อันตรายแต่ว่าตรงนี้มันก็บอกว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าอีกอะพี่ปามคือถ้าเป็นผู้สาวที่มีประสบการณ์อาจจะเลือกปัดบอลทิ้งไปไกล
1: เล่นด้วยเท้าดีไหมลูกแบบนี้เตะ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นประตูฟุตซอลพี่ปามฟุตบอลผมไม่รู้ว่าสั่นเดียวกันไหมถ้าประตูฟุตซอลนะในยุคปัจจุบันโค้ชประตูเก่งๆหรือประตูทีมชาติเก่งๆเพื่อนๆพี่ๆผมจะบอกว่าเขาจะบอกอย่างนี้ว่าบอลมาต่ำอ่ะใช้เท้าเลยบอลมาสูงค่อยใช้
1: ม
0: ือเพราะว่าไม่งั้นน่ะก้มลงไปบางทีไม่ทัน
1: ครับ
0: มันตกมันรอดแต่ถ้าเกิดใช้เท้าอ่ะเราเตะสกัดออกไปไกลได้
1: 11คนน่าจะไม่คือพวกศัตรูเขาไม่ให้ใช้เท้า
0: ไม่ใช้เท้าใช่ไหม
1: โดยส่วนใหญ่ครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่จริงน่าใช้เท้านะ
0: ผมว่าใช้เท้านะ
1: เพราะมันรับยากอ่ะ
0: ยาก
1: การลูกมันก็ปึ๊บ
0: เตะออกไปก่อนอ่ะ
1: แต่อย่างว่าผู้สาวตัวโค้ชเขาคงเน้นอ่ะให้ใช้มือเป็นหลักจะ
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: นะจริงจริงต้องโทษแดนกลางอีกคนที่ต้องเข้าไปเนี่ย
0: คือไม่คิดอะไม่คิดตัว
1: พอห่างปุ๊บเรียบร้อย
0: แต่จะบอกอย่างนั้นก็มันก็ต้องยอมรับในเรื่องแท็กติกของเดลาฟินเต้ด้วยที่ว่าเขาดันเซนเตอร์ขึ้นมาเล่น เล่นกับลูกฟุตบอลเลยไง
1: ค
0: ือมิดฟิลด์มันก็ต้องจับคู่กับมิดฟิลด์ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคู่ที่เป็นคู่กับเซนเตอร์มันก็เป็นเหมือนตัวลุกกองหน้า ซึ่งตัวลุกธรรมชาติมันก็ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันผมก็มองว่าเป็นแท็กติกชนแท็กติกแหละที่สุดท้ายแบบดันคูบาซี่ขึ้นมายิงแล้วคูบาซี่ประเด็นคือดันยิงดีซะด้วยนั่นแหละ
1: โอ้ยิงมันก็นะลูกสามก็เมกิโรเมโนก็เร็วกว่า
0: เมริโนเร็วกว่าม
1: ันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีจริง
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบดูดิกาเซียนะแกเอาอยู่นะเจอสเปนแล้ว

0: พราะว่าโรเบอร์โตมาร์ติเนซเนี่ยเขาอาจจะดูดี
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาใส่สูทผูกไท
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ใช่
1: อะไรก็ดูดีแหละ
0: ตอนอยู่วีแกนแหละมันก็เป็นผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือถ้วยแชมป์
1: ใช่ใช่
0: ถ้วยแชมป์ที่ชัดเจนก็คือถ้วยเขาเรียกว่าคาริ่งครับ
1: คาริ่งครับ
0: ลีกครับ
1: ชุดเก่ายุคเก่า
0: ชัดเจนก็นั่นแหละประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มาคุมรู้สึกจะคุมทีมชาติเลยใช่ไหมมาเบลเยียม
1: เหมือนจะมาคุมเอเวอร์ตันก่อน
0: เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็ไม่ค่อย
2: ไม่ได้สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อ
1: ใช่
0: ด้วยชื่อของมาร์ติเนซเจออ่ะทีมใหญ่ๆแล้วได้มาคุมเบลเยียมแล้วคุมยาวด้วยนะ
1: ยาวด้วยก็ลากยาวของชุดเรียกได้ว่าชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นของเบลเยียมอ่ะยาวมาเลย
0: ยาวอยู่แล้วก็น่าเสียดายก็เป็นนี่ก่อนกองหน้าเป็นมาร์ควิลมอตก่อนเป็นหมดคุมปุ๊บแล้วก็ปี2014พอหมด2014ก็เป็น2016มั้งใช่ไหมน่าจะคุมยาวแล้ว
1: 2016ใช่ครับ
0: คุมโกลเด้นเจเนเรชั่นเสียดายเบลเยียมชุดนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: อาซาหลายๆคนโอ้
1: อาซาเดอร์บอยตอนพีคยันนิกกาลาสโก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: อย่างเงี้ย
0: ตัวดีมาก
1: เซนเตอร์ก็แบบโทบี้เอาเดวายเลวอะไรทำนองนี้
0: เจฟเฟตองเก้น
1: เจฟเฟตองเก้น
0: โทมัส
1: มูนีเ
0: อเป็นสองคอมพานีด้วยนะ
1: คอมพานีใช่เนี่ย
0: โอ้ตัวดีจัง
1: ตัวดีครับ
0: ตัวดีมากโกก็คูตัว
1: ทีโบคูตัวยาวๆมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นชัดว่าโปรตุเกสอ่ะทีมที่มีตัวผู้เล่นดีๆอย่างโปรตุเกสอ่ะมาร์ติเนซยังทำหน้าเบื่อได้ขนาดเนี้ยพี่ฟาร์มคิดดูดิมันน่าเสียดายขนาดไหน
0: ไม่เกี่ยวโรนโดใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวผมว่าเป็นปลายเหตุ
0: ก็คนจะโทษโรนโดนะ
1: ใช่แต่ผมมองว่าไม่ใช่ต้นเหตุนะคือสุดท้ายถ้าเรามีกองหน้าระอย่างโรนันโดอ่ะโอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาลวงบอลเยอะอยู่แล้วคุณมีตัวสร้างสรรค์ตั้งมากมายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูสุดท้ายในนี้บรูโน่เล่นไม่ดี
1: บรูโน่ใช่บรูโน่
0: เนี่ยออกเลย
1: คือส่วนหนึ่งคนก็ชอบคิดว่านักเตะโปรตุเกสอ่ะเกรงใจโรนันโดช้อยแรกที่เลือกเป็นโรนันโดหมดทั้งที่บางทีโรนันโดไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้น
0: ครับ
1: อะไรทำนองนี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วจริงๆคือประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากคือแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสเขาระดับโลกอ่ะเราเห็นวิตินยาเจ้าเนเวสอย่างเงี้ย
0: โอ้น่าเสียดายนะ
1: กับสโมสรคือดีมากแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่สัปดาห์ป่ะพี่ปาม
0: ใช่
1: ก่อนมาฟุตบอลโลกอ่ะในมือเอลิเก
0: ้คนละเรื่องเลยนะ
1: กับในมือมาร์ติเนสนั่นแหละยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนกับการที่เบลเยียมยุคทองอยู่ในมือของชายที่ชื่อว่าโรเบโตมาร์ติเนส
0: นี่ไงจนมาวันนี้แหละเขาก็พูดถึงโค้ชวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดชองเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะ
1: ครับ
0: เดชองมันจะเหลืออีกกี่นัดนะเหลืออีกสองนะ
1: เหลือสองเกม
0: สองเกมที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่จริงมันคือประวัติศาสตร์อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเดชองการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่สามครั้งติ
1: ดสามครั้งติด
0: ถ้านับเป็นเรื่องเดียวเข้ารอบสี่ทีมสุดตอนที่สี่ท
1: ี
0: ม
1: ใช่
0: เดี๋ยวถ้าเข้ารอบชิงได้
1: ถ้าชิงได้คือ3ครั้งติด
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาคือผมว่าไม่น่าจะมีกุนซือคนไหนทำได้ไหมพี่ป
0: าใช
1: ่ไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีมั้ง
1: ไม่มี
0: นะ
1: ใช่
0: โค้ชเก่าๆมิเชลสกาโลก็ไม่ถึงก็มีเมื่อกี้เขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่คุมทีมชาติอย่างยาวนานที่สุด
1: อ่ะใช่
0: นะ
1: ที
0: ่คุณก้องบอกมา16 ปีครับผม
1: แห่งความหลัง
0: ทั้งรักทั้งชังนะวันนี้รู้กัน
1: ครับใช่ได้รู้กันแน่นอนและอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าชิงก็เอ็มบัปเป้ไงเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้ง
0: เอ็มบัปเป้นี่สุดๆจริง
1: ๆสุดๆเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกอีกสมัยนี่โอ้โหจะไม่ธรรมดานะ
1: เลิกมาเลิกเลยไหม
0: อุ้ยว่ายัง
1: เร็วไวเร็วไว
0: ฉันจะไม่ได้ยังนี
1: ่ฉันไม่ได้ยังไม่ได้นะ
0: ยังไม่ได้นะเพราะ
1: ใช
0: ่ใช่ออกจากปารีสมาก่อน
1: แล้วเขาได้เลย
0: เขาได้กันเลย
1: ขอบคุณมากนะ
0: เป็นเพราะเอ็มบัปเป้หรือเปล่า
1: น่าจะเป็นเพราะเขาเนี่ยแหละ
0: นี่แหละก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เกมคุณก้องว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ผมว่าน่าจะอาจจะระวังตัวกันมากกว่าปกติพี่ปาม่าไหม
0: ผมกลัวอย่างนี้บอลมันแบบเหมือนเนี่ยบอลทีมใหญ่เจอกันมันอย่างเงี้ยทรงเนี่ยรู้สึกว่าเจอในฟุตบอลยูโรกันมาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่เจอในยูโรมาด้วย
0: เจอในเนชั่นลีกกันยิงกันเละตุ้มเป๊ะปีก่อนนะครับ
1: 5-4อ่ะ
0: จะนะยิงกัน
1: ม
0: ัน
1: มากเลยครับแต่นั่นมันคือเนชั่นลีกไง
0: เนชั่นลีกยัง
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องนะ
0: ครับแล้วคู่นี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานปี2006ก็เจอกัน
1: ใช่
0: ปี2006ก็โดนซีดานอีก
1: ครับ
0: สำหรับสเปนยุคนั้นนี่ได้รู้สึกสเปนจะนำก่อนจากดาวิดบีย่านะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดนสเปนรัว2ลูก
1: ไอ้
0: โดนฝรั่งเศส
1: รัว
0: 2ลูกเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตกรอบสำหรับสเปนยุคนั้นของลุยอารากอเนสนะที่มีตอเรสคู่กับบีย่
1: าโดนเนี่ยโดนฟองริเบรี
0: ่
1: ปัตติกเวราแล้วก็ปิดท้ายที่ซีเนดีนซีดาน
0: อุ้ยตาย 3-1 เลยใช่ไหม
1: 3-1 ครับผม
0: จุกๆไปปี2006แล้วมาเจอฟุตบอลโลกอีกนะ
1: ใช่ๆแต่ฟุตบอลโลกเหมือนเป็นครั้งเดียวที่เจอกันนะในฟุตบอลโลกไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลย
0: ก็เจอกันยูโรครั้งล่าสุด
1: ใช่

0: ยูโรครั้งล่าสุด
1: รอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
0: ครับ
1: เกมนั้นถ้าใครจำกันได้ก็เป็นโคโลโมยนี่ยิงไปก่อนนะครับนาทีที่9
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นรามินยามาลยิงในนาทีที่21นะแล้วก็เป็นดานิโอโมยิงประตูชัยนาทีที่25เกมผมว่าน่าเบื่อแน่
0: ใช่ผมว่าต่างคนต่างเราคือฝรั่งเศสอ่ะจะเห็นชัดอย่างสเปนเรายังเห็นว่าเขาเคาะบอลถูกไหมปาม
1: ใช่
0: แต่ฝรั่งเศสเกมลุกที่มันเร็วทะลุทะลวงแล้วก็ไปข้างหน้าไวๆอ่ะเกมนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะ
0: ต้องมาลุ้นกันผมว่าเขาต้องระวังตัวมากขึ้น
1: สเปนเป็นทีมที่ครองบอลเยอะด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นทีมที่เนี่ยคอนโทรลบอลตอนนี้ถ้าใครได้ดูสัญญาณสดเนี่ยผู้เล่นกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่เกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าฟัง FM 99เนี่ยมีพี่บีแหลมสิงกับพี่เอกอยู่ไม่น่าเบื่อแน่นอน
0: สนุกตลอดเวลาแน่นอนครับ บันเทิงแน่นอนนะฮะ
1: ครับผมตอนนี้นะมาละคิลเลนเอ็มบัปเป้วันนี้ดูดิว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่า
0: ใช่
1: เขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป8นะ
1: 8แล้วนะ
0: 8แล้วครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือยิงน่าจะเท่ากับเมสซี่ไหม
1: ยิงน่าจะเท่ากันแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเท่ากันแต่ประตูเท่ากันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกเนี่ยตามเมสซี่อยู่ลูกหนึ่งเมสซี่22เอมบัปเป้21
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะลงเร็วหน่อยเดี๋ยวไปอ่านข้อความดีกว่า
0: ได้ครับไปดูข้อความกัน
1: บานแดงนะครับผม
0: ครับ
1: ก็สำหรับผู้รักษาประตูชกบอลโดนสะกิดล้มในกรอบเขตโทษ
0: สะกิดล้อมด้วยนะ
1: สะกิดล้อม
0: อําปาแปะซะแล้วครับ
1: สะกิดล้อมแล้วก็สเปนดีกว่าครับระบบดีกว่าฝรั่งเศสอองรีลงไหมครับอองรีรู้สึกว่าจะเป็นคอมเมนเตอร
0: ์
1: ในช่องอะไรสักช่องกับอีกคู่กับอีบรา
0: ฮิมสกายไหม
1: สกายน่าจะเป็น
0: น่าจะสกายใช่
1: สกายถ้าไอทีวีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอยคีนมีแกรี่เนวิลอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบแล้วเป็นใครจำไม่ได้แล้ววันก่อนเพิ่งดูมาของ ITV ของอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณนพดลคดินบอกว่าหาดูในไหนครับถ้าดูไม่ได้แนะนำเปิด FM 99
0: ใช่ครับ
1: ทั้งคลื่นวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcord
0: Mcord Connect
1: Connect นะ
0: โหลดแอปพลิเคชันมาเลยก็ได้ครับฟังได้ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ
1: ครับผมหรือไม่ก็ FacebookFacebook แล้วกัน
0: ง่ายง่าย
1: FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ YouTube ก็เช่นกันนะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มีภาคต่อเลยเนี่ยคุณใจเย็นนรสิงห์ถามว่าใครภาคครับก็วันนี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนะครับพี่เอกนพดลนะครับ
1: ครับ
0: สองท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความกันบ้างนะครับถามว่าบอกว่าผมว่าจะกี่ทีมก็สนุกดีนะสมกับคำว่าฟุตบอลโลกต้องมีส่วนร่วมกันทั้งโลกครับจากคุณโจผี
1: ครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าจะมีการจัดที่สวนสาธารณะอีกใช่ไหม
0: ครับใช่
1: สวนรถไฟสวนรถไฟ
0: สวนรถไฟใช
1: ่รู้สึกว่าวันเมื่อรอบ80สุดท้ายเนี่ยคึกคักมากนะก็มีคนไปดูเยอะมากช่วงเช้าตรู่แต่นั้นมันเป็นวันหยุดด้วย
0: ใช่
1: วันนี้มันเป็นวันทำงานในเช้าวันอังคารมันก็จะนะ
0: พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องทำงานแต่ว่าเชื่อว่าคนอยากดูก็คงไปดูแหละครับ
1: ใช่แล้วก็โดดงานไป
0: ครับรออะไรครับ อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้หมดเลยพ
1: ี่ครับผมก็ใน Facebook คุณบอกคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องเอาประมาณนี้อ่านไปแล้วใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมรอคุณเป๋ตกปากซอยบอกว่าฝรั่งเศสชนะ 2-1 ครับ
0: ทายผลไปก่อนเลยดูสิจะแม่นหรือเปล่านะฮะ
1: ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดไหมครับน่าจะมั้งครับน่าจะใช่
0: ถ่ายครับโมโนชนิดใดถ่ายไปโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
1: ครับผมคุณโอ้คุณอาเมนบอกแชมป์ร็อกโรเวอร์แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่ไอแลนด์ป่ะ
0: ไอแลนด์ใช่
1: ไอแลนด์นะครับ
0: แชมป์ร็อกเตะอยู่นะ
1: ครับผม
0: เตะจบยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้เตะอยู
1: ่คุณวรายุบอกว่าได้ความรู้ดีครับประวัติศาสตร์ครับ
0: ขอบคุณครับถ้าชอบกันก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อ99จัดเป็นช่วงรายการบริษัทนะครับก็ปาล์มพี่ปาล์มกับน้องก้องนะครับได้เลยนะครับยินดีครับ
1: โอ้ยตายได้ได้สนุกดี
0: เรื่อง
1: ของบริษัทจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นะรีเลทกันใกล้เคียงที่มันมากันด้วยกันแหละเพราะมันสนุกมากมันมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นฟุตบอลแมตช์พรุ่งนี
0: ้
1: ชัดเจนเลยก็คือบุกกอดฟอกแลนด์ใช่ไหม
0: บุกกอดฟอกแลนด์สงครามกอดฟอกแลนด์ใช่
1: ครับผมก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกก็เรื่องอีกเสน่ห์นึง
0: ใช่
1: แต่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิมมิกเล็ก
0: ๆ
1: ที่มาต่อยอดในสนามได้
0: คือถ้าดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราเป็นคนชมฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะชมฟุตบอลได้มีความบันเทิงมากขึ้น
1: ใช่ได้อรรถรสมากขึ้น
0: ถูกต้องครับเราก็จะรู้ความหมายของ

0: ของหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะแฟนบอลอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเขาล้อถ้าใครได้ชมภาพภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเสียงที่มันในสนาม
0: ใช่
1: มันมีการลอยออกมันซีดีล้อแล้วกันชัดเจนเลยนะ
0: ได้ยินเพลงชั้นอะไรเงี้ยนะมีมาตลอดนะครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงเลยไหม
0: ได้ครับตอนนี้พี่บีพร้อมแล้วนะครับ
1: ครับพี่เอกนพดลนะครับผมก็มาเตรียมแล้วเตรียมที่จะช็อกบอลแล้ว
0: ช็อกบอลแล้วก็ประตูล้อมในก่อนเขตโทษนะฮะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ผมกับน้องก้องนะครับปาล์มศรีด่านกับก้องกิรติขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอฟังบรรยายสดได้เลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 9ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
8: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
15: ประตูเป็นซีมอนนะครับก็แบ็คขวาซ้ายมีปอโลกับกูกูเรียคู่เซนเตอร์กูบาซี่กับลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียลูอิสโรดี้เกมลุกยามาวโอโมบาเอน่าแล้วก็หน้าเป้าใช้อุยาซาบาวนะครับ
16: เรียกว่าแทบจะยกชุดแชมป์ยูโรมาเลยนะครับในแผงกลางของพวกเขานะครับมาวันนี้เนี่ยโรดี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับเอากางเกงไว้นอกเสื้อแทบจะถึงสะดือเลยครับโรดี้เดี๋ยวดูตอนเตะสักหน่อย
15: เดี๋ยวพี่ให้ดูว่าจบเกมเสื้อจะออกจากนอกกางเกง
16: ครับฝรั่งเศสวันนี้มาในสีประจำชาติของเขาเลยนะครับ
15: กับ
16: ชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนสเปนนั้นมาในเสื้อสีขาวนะครับเกมเริ่มขึ้นมานะฝรั่งเศสจินตนาการกันไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วตอนนี้พลิ้วแล้วครับเอ็มบัปเป้พยายามจะแหวกเข้าไปตรงกลางครับแต่โดนแต่เนโอโม่ครับตามมากดดันเอาไว้ได้สวัสดีทาง YouTube ทาง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็สถานี
15: ครับผม
16: ของอสมททั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
15: 41สถานีใครรับชมอยู่แถวไหนนะฮะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ
16: ครับ
15: อยู่กันยาวๆนะครับ90นาทีถ้าไม่มีผลแพ้ชนะก็เอ็กซ์ตร้าไทม์แล้วก็โทษจุดโทษผมรอบล็อกเอามาต่อเวลาทุกเกม
16: เอออย่าและนี่ครับผมนี่16คู่ต่อเวลา12นะครับ
15: ครับ
16: เคยมาล็อกเอาโอ้จับคู่ดีเหลือเกินขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ล็อกหนีฟาเบียลุยส์เข้ามาพยายามจะแหวกแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังดีกว่าครับเกมเร็วมากนะครับคุณเอกครับ
15: ครับอย่างสเปนอย่างดาราพูนเต้เองก็ออกมาบอกแล้วนะครับก็วันนี้แรกแน่นอนนะฮะสองเกมหลังเจอกันเนี่ยเป็นทั้งเนชั่นลีกแล้วก็ฟุตบอลยูโรนี่สเปนชนะฝรั่งเศสทั้งสองเกมเลยนะครับ
16: ครับในยูโรเนี่ยเราจดจำได้ลูกยิงกันสดสวยนะครับของลามินยามาลแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่เขาพอดีครับลากตัดในเข้ามาครับอยู่ตรงกลางเส้น40ใบหน้าได้บอลแต่ว่าเล่นช้าแล้ววันนี้ลูกครึ่งโคราชกับลูกครึ่งจันทบุรีเป็นผู้บรรยายนะครับ
15: ครับผม
16: วันนี้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคร
15: ับฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา

0: ทุกเกมนะครับ
1: เป็นที
0: ที่มีเกมลุกใช้ว่าโคตรดุดันเลยนะคร
1: ับ
0: ส่วนสเปนเองก็เสียแค่ลูกเดียวนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับเกมรับแน่นมาก
1: ของจริงครับเหนียวแน่นเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วนะครับให้กับทางเบลเยียมครับชาวเซเคเตอร์เรอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้เหนียวจริงครับนี่ต้องได้รับสโลแกนเลยเหนียวจริงเหนียวกับลีมิงเมืองไทยครับ
0: เอ้ยคืนนี้แกไม่เสียดายแกไม่มีคิวอะ
1: พ่อโอ้แกทุดท้อเหลือเกินแกบอกไม่ไหวละทดลองตื่นก็จะเป็นลมครับหลายอย่าง
0: เดาว่าถ้าภาพวันนี้แกน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสอะแกน่าจะเอาใจช่วยประธานเป้นะฮะ
1: เป็นไปได้นะครับ
0: ส่วนแฟนบอลอังกฤษเดี๋ยวรอพรุ่งนี
1: ้โอ้โห
0: เห็นก่อนแข่งไอคลิปเผาธงอันนี้ AI หรือของจริงวะ
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมครับมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับ
0: โอ้เดือดตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับ
1: ใช่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นถ้าเมื่อก่อนเป็นสงครามครูเสดแต่คู่นั้นเป็นสงครามครูกับศิษย์นะฮะเพราะว่าอังกฤษเขาไปสอนบอลให้พวกอาร์เจนตินานะคร
0: ับ
1: เมื่อยุคปฏิวัติโอ้โหตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะนี้ก่อนครับฝรั่งเศสลุยมาแล้วก็ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปติดบล็อกของเปากูบาซี่ครับลูกเปิดของแบดเล่บาโกล่า
0: แต่หลบก็ดีมาได้มองหาข้างหน้าแล้วนะครับบาโกล่านี่ครับประธานเป้อยู่ไหนจังหวะเปิดมาลูกนี้ไปโดนตัวกูบาซี่ออกหลัง
1: โดนเข้าไปที่บริเวณท้องนะครับบริเวณลำไส้เล็กนะคุณเอกนะ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เอาละครับส่งสัญญาณเข้ามาครับโดยไมเคิลลิเซ่จอมแอสซิสโยนเข้ามาครับโดนมงไว้ได้ก่อนรับบล็อกแล้วซัดกลับไปอีกทีนึงโอ้โหยิงลูกนี้สวนแล้วมันออกไปเลยครับอาเดียนราบิโอ
0: เก็บตัวจากนอกกรอบนะครับซัดได้ซ้ายผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยในช่องนะครับครั้งสุดท้ายของเขากับการคุมทีมชาติปูนี้ถ้าบอกว่าถ้าครั้งนี้ชนะสเปนเข้ารอบชิงที่3ครั้งติด
1: คนแรกของโลก
0: โอ้ยังโหด
1: คือก่อนหน้านี้มีของบราซิลนี่3คน
0: ครับ
1: เพราะว่าสลับกันมานะครับก็คือคาร์ลอสซาโปโตปาเรีย
0: ครับ
1: ต่อด้วยมาริโอสกาโลอีกคนนึงก็หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีนะ
0: ครับผม
1: ส่วนเยอรมันนี่เป็นจุ๊บเดวัลแล้วก็ต่อด้วยฟานแบ็กเคนบาลแล้วก็ฟานแบ็กเคนบาลเออก็ตอนปี86ยังไม่เออไง
0: แสดงแต่เป็นตั้งแต่ตอนเยอรมันตอนตก
1: เยอรมันตอนตกใช่ครับเยอรมันตอนตก
0: ช่วงต้นเกมเหมือนกับดูเชียร์กันอยู่นะครับบอลมีของทั้งคู
1: ่แล้วชุดของไมเมยองวันนี้เนี่ยมันกลืนกินกับสนามเป็นสูตรเดิมของผู้สาประตูว่าทำไมใส่เสื้อเขียวนะครับฝรั่งเศสลุยขึ้นมาจะดับเบิลพาสกันครับเดมเบเล่โดนโรดี้ดักไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยวัดกันเลยครับเพราะว่าตัวของฟาเบนลุยเนี่ยทรงเหมือนกับอัดเยงราบิโอเลยนะทรงเดียวกันเป๊ะครับคู่นี
0: ้เกิดไปเล่นกับเปเช่ที่ไปเล่นกับเปเช่ที่ฝรั่งเศสนะครับฟาเบนลุย
1: แหวกเข้ามาครับแหมลามินยามาลโดนราบิโอแซะกินดื้ออุปาเมกาโนตวัดลูกนี้ทะลุมาครับให้เพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นโอ้โหโอลิเซ่จะแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับมาไปติดที่ปลายสตั๊ดของอับลิกลาป็อกแล้วโดนสวนกลับมาครับที่เดเนโอโมตะลุยมาครับอยู่บริเวณ30หลาออกไปทางขวาครับยามาตัดในมาครับโอโมล็อกลูกนี้โดนราบิโอแย่
0: เอ้า
1: ผู้ตัดสินเป่าฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษทางขวา
0: โอ้ยโดนนักแข่งของโอโมอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษนะครับน่ะแต่หลบมาได้หนึ่งโอ้ยเข้าช้าดูจากภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับแต่หลบโอลิเซ่ไปแล้วแล้วเหยียบพีบีแล้วเหยียบช้ายคนนี้กำลังก้าวเขตโทษเลยนะ
1: เดียวครับโอ้ยแทบจะบนเส้นเลยครับถ้าอีกครึ่งก้าวแล้วคุณเองนะ
0: ครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้คือนอกกรอบเขตโทษยิงเยื้องมาทางขวามันเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
1: เหลี่ยมลามินยามาลครับแหมอดีนราบิโอที่ต้องบอกว่ารับใบเหลืองไปด้วยครับแค่9นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ต้องมาเคลียร์กับผู้ตัดสินหน่อยครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าแม่ภาพมันฟ้อง
0: ใช่ต้องเช็คกำแพงแล้วนะครับ ในมี

0: ยองเบียด4เลยครับ
1: อันนี้ปิดปากคุยกันเองได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆ ปิดปากคุยกันครับบอกสูตรกันอยู่แต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยลามินยามาลซ้ายล้วนๆครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาผสมเลยอเล็กซ์ไบน่าไปยืนอยู่ด้วยนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยมันโค้งเสียบเสาแรกได้เช่นเดียวกันครับสองเหลี่ยมครับผู้ตัดสินเดินมาอะไรหายเขาเ
1: องผิดคมเป็นผู้สีจากเอลซาวาดอร์นะครับยูวานบาตอน
0: สเปรย์หายแหมลืมพกสเปรย์มาครับไปพกดีนะไม่พกกระบอกยากันยุงมาแทนครับโอ
1: ้แกเอาหาเลย
0: จะลืม
1: 10นาทีแรกครับ
0: แกไม่ได้เอาหาสิก็ลืมโอ้ฟรีคิกซัดเองเลยครับโอ้โหซัดกำแพงครับเวน่ายังได้อยู่ละมาถึงเส้นหลังดีไซไซไซมาที่เสาไกลครับอูปาเมกาโน่โคไว้ก่อนยังได้ทีครับฟาเบนลุยส์เปิดไปติดบล็อก
1: นึกว่ายาเมาจะเป็นคนจริงครับจังหวะฟรีคิกดิ่งไปติดกำแพง
0: โอ้ยิงหน้าผิดหวัง
1: ใช่
0: เตะเหมือนเตะไม่ขึ้นครับสำหรับทางอเล็กซ์ไบน่าซึ่งก็ได้เล่นตำแหน่งนี้เนื่องจากนิโก้วิลเลียมส์ครับไม่ฟิตสักทีลงมาเล่นก็โดนเหยียบวุ่นวายไปหมดแทงยาวๆขึ้นมาก็เข้ามือครับของเมยอง
1: แหมเหมือนจะดูกล้าๆกว่ากลัวอยู่นะครับแล้วบอลมันทันกันนะครับคู่นี้สเปนจังหวะขึ้นไปบีบหูบีบสูงเลยเหมือนกันฝรั่งเศสแก้มาได
0: ้ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับราบิโอนี่ถ้าเป็นพวกนักรบรุ่นนโปเลียนเนี่ยคือราบิโอนี่น่าใช่เลยนะครับเป๊ะที่สุดแล้วชอมินี่ครับวันนี้ผ่านความฟิตกลับมาไม่ได้เล่นมา2เกมอุปาเมกาโน่ครับคืนหลังดีกว่าเซตกันใหม่เลยครับที่ซาลิบา12นาทีนะครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับในตอนนี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับปั่นยาวๆขึ้นมาเลือกอู้ยชูสคูเด้โดนกระแทกเหลี่ยมนี้ออกหลังไปเลยครับนี่แกเล่นเซนเตอร์ไม่เป็นแล้วมั้งคุณเด้ที่เล่นแบ็กจนชินแล
1: ้
0: ว
1: เติมเกมขึ้นมาสูงเลยครับ
0: โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ชาบีเ
1: อพวกนี้นี่ระดับ VP เหมือนก
0: ัน ใช่ VVIP
1: ผมว่าเป็นประธานฟีฟ่าที่น่าจะดูบอลเยอะสุดแล้วอ่ะ
0: ใช่แต่ดูแค่โครงการรัฐบาลไทยครับคนละครึ่งต้องบินแต่วันนี้น่าจะนานนะมีคู่
1: เด
0: ีย
1: วพอมีประตูแกจะกำปั้นฝั่งไหน
0: โอ้โหบางทีแกออกอาการชัดเจนไปหน่อยนะครับสำหรับทางอินฟานติโน่กำลังจะเพิ่มทีมนะเป็น64โอ้โหฝรั่งเศสต่อลูกนี้สเปนเข้าไปเพรสทีเดียวเนี่ยอูเหมือนกระทิงวิ่งเข้าขวิดปัทดอครับเมื่อสักครู่นี้3ตัวเลยครับเข้าไปหา
1: อย่าพลาดง่ายๆครับฝรั่งเศสคือเจอกันช่วงหลังเนี่ยสเปนผลงานดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทุกรายการ5เกมหลังสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะ2นะครับ
0: มันมาจากระบบ
1: ใช่
0: ที่ชนะเนี่ยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแต่ครั้งนี้ว่ากันว่าฝรั่งเศสเป็นอีก1ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดอีกครั้งนึงเลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแหมพอชมปุ๊บเนี่ยเอ็มบัปเป้ส่งออกไปเลยครับแหมทำบริษัทเอ็กพอร์ตซะแล้ว
1: เปิดตูเปิดจะเปิดมาทางขวาให้เดเมเล่เนี่ยเปิดจังหวะเนี่ยล้นมาเยอะเลยนะครับปกติเราเห็นเวลาเจอกับทีมอื่นนี่จะกดเขาฝรั่งเศสไม่ง่ายเลยครับเนี่ยผ่านมา10กว่านาที
0: บอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเพรสได้เร็วอุ้ยโอลิเซ่โดนเข้าไปตันนี่ครับฟาเบลูสเข้าไปตันแล้วโอโมให้ขึ้นมาก็เล่นเร็วไม่ได้ฝรั่งเศสยังเป็นระบบนะครับลงไปรับกันเร็วชุดโลดี้นี่เข้าโรงเรียนนี่ครูชอบเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ เดินหน้าห้องปกครองนี่คุณครูไม่ต้องเรียก
0: หัวเข็มขัดเงาวับเลย
1: เมื่อแกแบบผมก็สั้นนะ
0: เ
1: ป็นเด็กที่แบบเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมาก
0: แต่เตะไม่เลี้ยงนะเวลาเตะ
1: ใช
0: ่สายมาครับสเปนขึ้นมาใบหน้าเดมเบเล่ลงไปช่วยเกมรับครับว่ายืนปักอยู่แนวลึกโรดี้

0: รดี้โดนเสียบโอ้โหฟาวลิเซ่ครับเป็นคนที่เหยียบเข้าไปไมเคิลลิเซ่นี่เล่นคนละตำแหน่งกับตอนอยู่กับไบเยิร์นนะครับ
1: ครับ
0: ตำแหน่งนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เอาเดมเบเล่ไปทางนอกโอ้ยให้ได้เลย
1: ว้าวแก่ๆได้เหมือนกันนะครับเนี่ยจังหวะยันไปที่ข้อเท้าเนี่ยโอ้ยอันตรายมากอ่ะ
0: มีใครเรียกอะไรมาป่ะครับ
1: เช็คไม่แดงยังได้เลยนะช็อต
0: ใช่โ
1: อ
0: ้โหรอดครับเล่นไปแล้วครับ
1: อันตรายมากอันตรายอันตรายจังหวะสไลด์มันเปิดปุ่มไปเหยียบที่ข้อเท้าของโรดี้นะครับ
0: ลาปอกออกมาแล้วก็เปิดมาซ้ายครับอเล็กซ์ไบน่าเปิดไปฉลับโอิเซ่เบิ้ลเร็วมาสวยครับเดมเบเล่ทิ้งยาวๆขึ้นมาทางซ้ายครับมาแล้วครับจะแตะพลิกหนีมาได้ครับเอ็มบัปเป้แหวก1 2แหวก3มาเอ็มบัปเป้อยู่ในกรอบเขตโทษครับคืนมาเดมเบเล่เบิ้ลซ้ายบัตเล่บาโคล่าตบัดต่อมาทีไมเคิลโอิเซ่ซัดตัวนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
1: จังหวะสวนกลับฉวยโอกาสเล่นกัน2คนนะครับเตะบอลจากเดมเบเล่เห็นประธานเป้ไปแล้วครับเปิดลูกนี้ถึงด้วยแต่บอลแรกของเอ็มบัปเป้จับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสเปนมาลุม3คนเงี้ยยังเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าจังหวะจบยังไปติดบล็อกแล้วเล่นเร็วครับคอนเนอร
0: ์มาแล้วครับเปิดมาจนได้ครับเดมเบเล่ยังติดอยู่ดานิโอโมอยู่ทางขวานะครับโอโมต้องเตะทิ้งขึ้นมาครับแล้วก็เกี่ยวไม่อยู่ครับลามินยามาออกข้าง
1: นี่ยกมือฟ้องอะไรเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะฟ้องเอาไปลูกแฮนด์บอลนะครับเพื่อนของฝรั่งเศส
0: บอลอยู่ด้านในนะครับเดินเครื่องต่อครับอุปาเมกาโน่อุเกมเร็วครับคุณผู้ฟังมันมากครับออกมาทางขวาทีครับชูสคูเด้อยู่บริเวณ25หลาทางขวาตัดเข้ามาด้านในอยู่ตรงกลางครับไมเคิลโอลิเซ่จอมเริงระบำลีลาแกนี่แม่ชดชอยมากครับขวามาอีกทีนึงเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่เจ้าของบอลลงดอครับล็อกซ้ายล็อกขวายึกยักอยู่ออกไปขวาโยนจนได้ครับเปิดไปที่เสาไกลครับบาโกล่าบาโกล่าเกี่ยวลงมาบาโกล่าโดนกระแทกยังแข็งแกร่งอยู่ครับลูกาดินชัวร์ไม่นี่ปั่นโค้งเข้ามาตรงกลางครับแล้วบล็อกโคกไว้ได้โอ้โหชุดนี้
1: จังหวะขึ้นก็ขึ้นกันไปทั้งแผงเลยครับทั้งหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโอ้นี่ก็นั่งไม่ติดแล้วครับไปช่อง
0: แม
1: ่แต่ถ้าทำช้าก็เจาะสเปนยากแล้วพ
0: ี
1: ่มันต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวดูสเปนเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยเรายังไม่เห็นทีเด็ดเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยหลุดโฟกัสกันไม่ได้นะครับตอนนี้บอลย้อนคืนมาด้านหลังทีครับที่ลาป็อกหลายท่านก็ส่งมาครับมาจากกาญจนบุรีก็มีครับการตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อผมอยู่ครับ
1: เอาว่าไม่มีอยู่บางการ
0: อยู่บางการครับโอ้ตื่นมาเรียบร้อยครับมาดูบอล โหดจริง 80 แล้วนะ
1: มีฮัลโหลไหม
0: น่าจะมีอ้าว
1: ฮัลโหลหาเจ๊เนี่ย
0: ฮัลโหลหาเจ๊ได้ครับพ่อนี่ลิ้นผิดสังเกตและเกินช่วงหลังซื้อไปที่บัตรมาพันนึงอะเอกไม่ธรรมดานะความหวัง
1: คนรุ่นเราก็ประมาณนี้
0: ใช่ใช
1: ่มากูเรย่าครับไอ้หนุ่มผมยาวปีนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อเลยครับจากเชลซีไปเป็นเรอัลมาดริดไม่น่าเชื่อว่ากุนซืออย่างเดลาปูนเต้จะทำสเปนได้ก็ดีขนาดน
0: ี
1: ้ผมว่าดูชื่อแกไม่ดัง
0: ใช่ครับ
1: แต่บอลระบบเขานี่ดีมากๆนะ
0: อยู่กับทีมพวกเด็กๆพวกนี้ครับมานานสเปนขึ้นมาเพรสบอลนะครับฝรั่งเศสจะทำเร็วชูสคูเด้จ่ายไม่ผ่านกูกูลิญายังบล็อกหน้าลายได้ดีนะครับผู้เล่นของทีมชาติสเปนสิ่งหนึ่งที่หลายคนหวั่นใจแฟนฝรั่งเศสก็คือถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของสเปนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงต้น18นาทีนี่ฝรั่งเศสของบอลนะครับ
1: ครับ
0: สเปนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ยังไม่เพียงพร้อมนะครับยังไม่มีให้อุนายซิมอนเนี่ยต้องเซฟ
1: จังหวะจะก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมแล้ววันนี้เอาง่ายๆแค่แฟนเก้าๆแล้วนะพี่ วันนี้บอลสูสีมากนะทั้งแฟนฝรั่งเศสแฟนสเปนเนี่ยเยอะพอๆกัน
0: อืมจริง
1: บอลไม่เทอ่ะวันนี
0: ้ครับแฟนบอลแล้วก็ในยุคหลังมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคสาสดใหม่เนี่ย2ทีมเนี่ยได้แฟนบอลไปเพียบเลยนะครับพอประสบความสำเร็จเยอะกูกุริยาขึ้นมาทางซ้ายครับโยนลูกนี้แม่มันล้นไปหน่อยอ่ะล้นไปที่ลูกาดีนช้าโอ้โหเสียจุดโทษนี่ครับโอ้โหนิดเราวิเคราะห์กันก่อนเกมไว้นะครับว่านี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะถามหาจุดเปราะบางของฝรั่งเศสคือลูกาดีนครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแกช้าแล้วแกไปพักไว้ทีนึง
1: ใช่ครับบอลกระดอนเนี่ยเนี่ยมงจังหวะ2จะตามมาเล่นต่อต้องชมยามาลด้วยครับ
0: ใช
1: ่ที่ปรีเข้ามาเร็วแล้วดูจากภาพช้าจังหวะหวดด้วยเท้าซ้ายโดนจริงครับเตะต้นขายามาลเลยโอ้โหไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ยถ้าไม่มีกำลังภายในจุดโทษแน่นอนครับ
0: ครับคือตัวเขามันเลยและพยายามที่จะเอาศีรษะเนี่ยหม่งและชงบอไว้และจะหมุนตัวเตะหันไปทีต้นขาของยามาลครับ
1: โอ้โหบอลสมัยใหม่เป็นแบบนี้พี่
0: ใช่
1: คือรูปแบบนี้มงทิ้งไปนะเมื่อก่อนอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ออกข้างก็เช็ดมงออกหลังไปเลยแต่เนี่ยพยายามจะมงแล้วเก็บบอลเล่นต่อ
0: ถือว่าเพียงพั้มนะครับ
1: ใช่
0: ลูกนี้ถือว่าเพียงพั้มครับโอ้โหโอยาซาบาลถือบอลครับ
1: เดี๋ยวจะถือหลอกหรือถือจริงครับโอยาซาบาลยิงแล้ว4ประตูนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มียองเองก็เข้ามากดดันบุญสินผู้เห็นบอกไปฮะผู้เล่นฝรั่งเศสถอยไปเลยแล้วยืนยันเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วนะครับไม่เหมือนพวกปารากวัยนะที่แบบจังหวะแบบนี้มันชอบไปจิกจุดโทษ
0: ใช่ใช่โอ้ตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าคือณเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนนะ
1: อืมใช่
0: คร
1: ับ
0: เพียงแค่ชี้ให้ไม้เมยองนั้นกลับไปยืนที่ประจำตำแหน่งนะครับดานิเอลโมไปยืนอยู่ที่จุดที่จะตั้งเตะโอ้โหสงสัยแบบนี้เนี่ยเอาเองแล้วคุณเอกครับ
1: ครับ
0: มิเกลโอยาเซบาลครับจะเป็นคนสังหารแล้วเขียวยกแผงเลยนะครับ
1: ดูกราฟิกนี่เป็นคนที่ยิงอยู่โทษแม่นนะครับเนี่ย5ลูกเข้ารวดเลยครับ
0: ซ้ายครับของมิเกลโอยาเซบาลดวลกับไมค์เมยองครับลุ้นกันครับนาทีที่22ครับโอ้โหเข้าสู่ครึ่งทางพอดีครับโอยาสบาลย่าง3คมสัตว์ลูกนี้เสียบตะข่ายครับสเปนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับเป็นประตูที่5ของโอยาสบาลนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับกล้องจับมาที่ลูกาดีนครับประธานเป้แต่ก็จังหวะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ได้นะครับลูกาดีนนะคือตั้งใจจะหวดบอลแต่ก็ต้องชมยามาลนั่นแหละครับที่โฉบเข้ามาตัดบอลแล้วก็โดนทำฟาวครับ
0: นะแหละครับ30ประตูในทีมชาติของเขานะครับโอยาซาบาลในการติดทีมชาตินัดที่60นี่เป็นคนที่ถูกมองว่าโอ้กองหน้าสเปนไม่มีแล้วหรือนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหแต่ยิงลูกนี้เนี่ยเฉียบขาดครับ
1: น้ำหนักทิศทางได้ครับยิงไปทางขวามือของตัวเองครับแล้วก็มุมบนนิดนึงน้ำไม้เนี่ยพุ่งไปถูกทางนะโอ้ดูจากมุมหลังประตูยังห่างอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางได้เอาละครับกระทิ้งดุสเปนขึ้นนำ 1-0 ครับ
0: มา
1: แล้วจริงๆสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ตอนเป็นแชมป์นะพี่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกับบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะตกรอบน็อกเอาท์นะ
0: ใช่โอ้โหกล้องจับไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนอัศจรรย์ร้องไห้เลยครับ
1: ครับ
0: มา
1: แต่มอยมุมหนึ่งก็อะไรความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับมันจะตึงๆนะ
1: ใช่
0: อ่าแล้วครับทีนี้มาดูกันแล้วครับคู่ปะทะคู่นี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าพรมแดนนี่ก็ติดกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากมายนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งร้ายนะครับเอาล่ะตอนนี
1: ้เบรกกัน
0: เบรกครับเบรก
1: อะไรนะของเจ๊เรียกอะไรเนี่ย
0: ไฮโดรเจนเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรกใครที่รับชมอยู่แถวไหนทักทายกันมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อความ เดี๋ยวเราก็มาอ่านกันนะครับ
0: ครับ
1: ลืมไปเลยคำถาม

0: ของเราวันนี้นะครับประเทศแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยเล่นเกมชิงอันดับที่3เลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ตอบมา1ชาติอาร์เจนกับสเปนเอาว่าเจ้าภาพไอ้แชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยชิงอันดับ3มาเลยสเปนกับอาร์เจนตินา
1: สเปนหรืออาร์เจนตินาใช่ไหม
0: ที่ไม่เคยชิงอันดับ3
1: โอ้โหแหมมันมีสถิตินึงนะที่ทีมที่เคยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วไม่เคยแพ
0: ้ไปหน่อยได้ไหมพี่อเมริกาใต้หรือยุโรป
1: รู้เลยอ่ะ
0: ยากเลย
1: แต่ส่งข้อความนะครับอันนี้ให้ส่งที่ SMS นะคุณเอกนะ
0: SMS ถาม4689899นะครับประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่ไม่เคยชิงอันดับที่3นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนโอ้ยนี่ดูภาพช้านิ่งชัดนะพี่บีฟาวชาวชัดเจนมากนะครับวัดดีนะเอกนะบรีฟและแฟนกับกล้าทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดรอบตัดเชือกคู่นี้หนูเชียร์กระทิงดุค่ะ
1: ค่ะ
0: ไก่จะสู้กระทิงได้หรือคะฟังแค่ฉายาก็คมแล้วค่ะจะต้องเคยลงทุนอาจารย์บรีขอแบบหลอนๆนะฟังจากช่อมแค่ข้อมูล
1: เป็นไปฟังไก่จังวัดดีจ้ะ
0: ครับผมดูบอลจากริมคลองครับจากพี่เพียรคุณธนทัศน์ชอบอาร์เจนตินาตอบอาร์เจนตินาพี่ธนทัศน์นี่ไปตอบทาง SMS นะครับพี่
1: ใช่
0: ทาง4689899ครับ
1: ครับ
0: ก็สุ่มๆมาอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับใส่หูฟังปิดเสียงทีวีฟัง99ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: เดี๋ยวเมียด่าครับผม
1: ใส่หูชอบเรา
0: พี่ทองดินทักทายมาฟังอยู่รามินทาครับ
1: ครับ
0: พี่ชพลวัดดีจ้าผู้บรรยายทั้งสองท่านชอบมากเลยครับพี่บีนักภาคโน1ของฟุตบอลนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณครับ
0: คุณชุติเทพบอกว่าโกฝรั่งเศสชื่อเขาดูแปลกๆไม้เมนย่างพูดเลยไม่ไม่ยองนะครับ
1: ไม่ยอง
0: สจพายคินบอกสเปน 4-2คุณชุติเทพทักทายมานะครับพี่ประเสริฐฝังอยู่บางปูครับขอบคุณมากมาก
1: ครับ
0: พี่บีจะมีแอบเอาซองเข้าไปแบ่ง ในห้องน้ำชั้นบนเหมือนเจ๊หมิงไหมครับ
1: โอ้ถ้ามาในอมเอกแน่นอนอ่ะ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับใครขับรถใครตัดยางอยู่แถวไหนก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคร
1: ับ พวกพี่ๆที่ตัดยางนี่กำลังจะออกไปนะทำงานแล้วอ่ะ
0: พูดคุยกันได้คอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ
1: มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของฝรั่งเศสครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้ว2ครั้งหลังในการเจอกันรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการสำคัญทั้งยูโรแล้วก็เนชั่นลีกเนี่ยแพ้สเปนนะครับ
0: ครับ
1: เวลายังเหลือเยอะครับเพิ่งผ่านมา27นาที
0: ฝรั่งเศสเบิ้มโลกครั้งนี้ยังไม่มีแมตช์ที่แบบขี้เหร่เลยนะพี
1: ่
0: แต่สเปนมีแล้วตั้งแต่เกมแรกอ่ะพ
1: ี่โอ้โห
0: เบิดเนาะ
1: ใช่โอ้โหดูแล้วทรมานครับในเกมแรกแล้วก็ปั้นซะโวซินยานี่ดังครับโลกไปเลยอ่ะ
0: แต่อันนั้นเขาก็น่าจะดีจริงนะกับอาเจนก็ดีนะ
1: ครับ
0: เกมที่เจอกับอาเจนอ่ะเอาทานเป้โดนอะไรครับเนี่ยนอนกองกับพื้นอยู่ครับหรือว่าจะเป็นบอลแพ้ทางวะจัน
1: ต้องดูครับเพราะว่าเดชองน่ะเขาแก้มาแล้วนะด้วยการใช้หน้าในเกมรุกทั้ง4คนเนี่ยถือว่าสุดๆนะฮะ
0: ครับได้แค่ทุ่มนะครับจังหวะที่ประธานเป้โดนเตะไม่ฟาวนะครับแล้ว2เกมที่ฝรั่งเศสมันแพ้รอบรองมันเจ็บปวดตรงเนี้ย
1: มันอีก9เดียวครับจะเข้าสู่ไฟนอล
0: เอ้าซาลิบาโอ้อยู่ๆนั่งเลยครับ
1: อุ้ย
0: ไม่ได้มีการประทะเพื่อนคืนหลังมาให้แล้วจับบอลได้เสร็จปุ๊บนั่งเลย
1: โอ้โห
0: เจ็บตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ
1: โอ้นี่ม็อกซองรักครัวสมาวอมอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะไม่ไหว
0: ไม
1: ่
0: ไหว
1: นะครับ
0: ว่าน่าจะไม่ไหว
1: แล้วก็เนี่ยครับชัวร์มินี่ส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนตัวนะคร
0: ับ
1: นี่เพิ่งไปพักเบรกมาเองไปรับแผนมาน
0: ี่ก็ให้ดูจังหวะลูกกระดินไปเตะยามาวครับ
1: ยามาวเนี่ยชิงเล่นเลยนะรู้ว่าหันมาทางนี้แน่ครับคืออ่านเลยโอ้โหแล้วก็ประตูของมิเกลโอยาสบาวครับนี่คือประตูที่5ในฟุตบอลโลก

0: ำให้เขากลายเป็นผู้เล่นสเปนคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เดียว5ประตูเท่ากับพญาแร้งนะครับเอมิเลียโน่ดูตาเกนโย5ประตูในปี1986แล้วก็ดาบิดบีย่านะครับ5ประตูเมื่อปี2010ซึ่ง2010สเปน
1: คว้าแชมป์ครับที่แอฟริกาใต้นะคร
0: ับซาลิบาออกแล้ว
1: ดูไม่ไหวแล้วครับซาลิบาเล่นได้ถึงตรงนี้สักประมาณ29นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: โอ้โหแล้วคนที่ลงมานี่รูปร่างหน้าตาท่าทางทรงผมเหมือนหมด
1: เอ๊ะเขาลืมเซนเตอร์คนหนึ่งหรือเปล่า
0: อิบราฮิมากอนาเต
1: ้เพราะฉะนั้นแฟนแมนยูที่บอกว่าคอปปี้เมนูไม่ได้ลงไม่ต้องไปเสียใจนะคุณมีเพื่อนคร
0: ับ ค
1: ือบูเองก็ไม่ได้ลงนะฮะ
0: ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยอิบราฮิมากอนาเต้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เล่นทางขวาด้วยมันซ้อนกับดาโยอุปาเมกาโน่
1: ครับ
0: ส่วนม็อกซองราครัวส์เนี่ยในช่วงที่เขาอยู่วอฟบวกเล่นเซนเตอร์คู่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่พาเลสเนี่ยเล่นเซนเตอร์3คนจะอยู่ซ้าย
1: ครับผม
0: นะครับเอาละครับลงมาแล้วครับม็อกซองราครัวส์เปลี่ยนเร็วเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลยเปลี่ยนผู้เล่นแบบตรงๆเลยครับว่ามีอาการบาดเจ็บครับโอลิเซ่จะแหวกลูกนี้ครับอยู่ริมเส้นโดนอัดร่วงลงไปครับเหลืองเลยครับสำหรับกูกูเลนย่า
1: หมูจังหวะไปขวางโอลิเซ่มือไม้ออกหรือเปล่าครับตามมาอัดจังหวะแรกโอ้ชันโอลิเซ่ดึงผมปะเนี่ยแต่จังหวะของกูเลย่าเนี่ยฟาวจริงครับเนี่ยไปกระแทกนี่กระเด็นออกนอกสนามเลยครับ
0: โอ้ยประเด็นดึงผมนี่น่าสนใจมากเพราะตัวแกก็เคยโดนมา
1: ใช่ไหนดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอ้ที่นี่เล่นยากเลยฮะโดนเหลืองไปแล้วแต่ว่าชิงตัดฟาวระยะไกลเลยนะครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับ
0: เดมเบเล่ครับเปิดฟรีคิกปั่นลูกนี้ลึกเกินไปครับเท่ามือของอูไนซิมอนนี่ก็ปั่นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับของเดลาฟอนเต้คนอื่นมาเล่นดียังไงดาบิดรายาดีแค่ไหนก็ไม่สนครับ
1: ครับ
0: โอ้โหท่านเปากูบาซี่ลากแหวกมาเองเลยครับมองหาจันเจ้าไม่มีเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสเปน
1: เราเล่นฉลาดซะด้วยทางตันเสร็จปุ๊บเตะยัดเลยอย่างน้อยก็ได้ทุ่มนะครับทีมชาติสเปนพอนำแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายเลยนะคร
0: ับ แม่ผู้ตัดสินวันนี้แกตัวเล็กนะครับวันนี้เราก็เห็นมาโดยตลอดมองตอนแรกนึกว่าพี่เมธีลาบานูนฮะ
1: เอ้แต่ก็ตัดสินเด็ดขาดดีนะ
0: ใช่คนนี
1: ้
0: ตัดสินได้เร้าใจมากหมุนอยู่ตรงกลางครับดานิเอลโมเลือกมาทางซ้ายครับทีบูเอน่าเบย์หน้ามองอยู่ไปที่หัวหน้าห้องครับโรดี้โรดี้อยู่ที่กลางสนามครับเลือกไปทางขวากลับมาที่โรดี้ครั้งนึงวันนี้ปอโร่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบล็อกทางนั้นเพราะว่าบัลเลบาโคล่านี่ไวเอาโอ้โหสเปนชิงกลับมาได้อีกแล้วครับแต่บล็อกกลับมาครองบอลอยู่ในแดนตัวเองดึงจังหวะครับเล่นกับโรดี้ใกล้ๆป๊อกกระแทกออกมาครับโอโมแอบไปอยู่ทางซ้ายครับลากจีมาคุณเด้ถอยลึกเกินไปแล้วครับให้มาที่กูกูเลนย่าเปิดลูกนี้ติดนิดเดียวโอโมยังไวครับไปเบียดไว้อุปาเมคาโน่ต้องซัดลูกนี้ออกไปก่อนครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มของสเปนด้วย
1: ก็ต้องระวังนะครับสเปนเนี่ยจังหวะขึ้นเกมเขาก็ขึ้นกันได้เร็วนะครับเหมือนฝรั่งเศสก็เล่นแบบประคองตัวเองไปด้วยนะไม่ค่อยกล้าแรกเท่าไหร่นะครับ
0: ครับไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอโม่ครับ30หลาโอโม่ซัดเลยครับโอ้โหโด่งเหลือเกินไอ้ขาวครับโอโม
1: ่ขาวหรืองอกกันมีจังหวะได้ส่องด้วยขวาแต่บอลผิดเหลี่ยมปิ้นออกไปไกลเลยนะครับ
0: โอ้นี่มีจอมทัพเอ็นเอฟแอลมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยกล้องจับขึ้นไปมันไม่เหมือนฟุตบอลโลกในอดีตนะมันมีดาราม ีนักกีฬาโอ
1: ้
0: โหนัวไปหมด
1: แล้วยังไปจัดที่อเมริกานะพวกนักกีฬาอเมริกันเกมที่แบบระดับโลกมันก็เยอะ
0: ใช
1: ่บางคนยอมรับเลยไม่รู้จักเลย
0: จริงตอนนี้รอโอตานิมาเที่ยวทิ้งบอมยาวขึ้นมาเอ้าโอยาซอชิงเหลี่ยมได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยล้ำหน้าไปก่อน

0: อุ้ยนี่แอบขึ้นไปนะครับเป็นใบหน้านะครับ
1: ใช่ฮะโอ้ดูบอลจากซีมอนจานโอ้ลูกนี้ต้องชมแนวรับของฝรั่งเศสอีกประมาณสักก้าวครึ่งจะถึงเส้นกลางสนามนะครับโอ้โหขึ้นเป็นดักล้ำหน้าสูงมากแต่ทำไมล้ำหน้าเมื่อกี้มีโอกาสเสียจุดโทษอีกนะครับแน่ฝรั่งเศสตัวไม่ยองออกมาไม่เจอบอลแล้วคร
0: ับ ใช่โอ้โห
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติสเปนไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้โมร็อกโกฝรั่งเศสเนี่ยไปแพ้นัดชิงอะโตแต่ไม่รู้ว่าแพ้นัดไหนเจ็บปวดกันนะอาจารย
0: ์โอ้โห
1: มันต้องนัดชิงกันนะ
0: ใช
1: ่คือแพ้16อะแพ้ทีมรองบอลแต่มันจบแล้วจบเลยไงมาอีกแล้วเอ้ามีจังหวะชนอีกครับคุณเด้กับใบหน้าเนี่ยแนวรับของฝรั่งเศสเวลาจะดันไปช่วยเกมรุกต้องระวังจังหวะบอลยาวบอลแนวลึกนะครับ
0: ครับคุณเอกเมื่อสักครู่ในแซมดาโนเลยนะควอเตอร์แบ็กของซีแอตเทิลซีฮอคที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว
1: ์ได้ยินคำแค่ว่าควอเตอร์แบ็กก็ได
0: ้ครับโอ้โหนี่ถือว่าเกมนี้นี่นะมากันซูเปอร์สตาร์มาเต็มวงอ่ะนะครับ
1: เนื่องผมครั้งนี้ผมมองหาแต่ลาลิซ่าที่เกิดไม่แองเดียวไม่เห็นนะ
0: ฮะอาจจะกลับบ้าน
1: เห็นแต่ชากิล่า
0: ครับวันนี้ชากิล่าไม่มาขอเป็นชากิรี่ก็ยังดี
1: เอ้ยน้องลิซ่ายังอยู่ที่นู่นไหม
0: ยังอยู่ครับ
1: ครั้งที่แล้วไปดู
0: ใช่ใช่เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสจี้ขึ้นมาครับปัดได้บาโคล่าบาโคล่าตัดในอ้อมหลังมาแต่บาโคล่าซัดเองเลยครับมาลูกนี้ไม่จ่ายครับข้ามคานแต่มันต้องยิงแล้วครับ
1: ครับคือมีตัวอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบาโคล่าเลือกที่จะแต่งอีกหนึ่งจังหวะลูกก็ดีนไปแล้วนะครับเราไม่มีใครประกบเลยนะครับแต่เลือกที่จะตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวาน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางอ่ะกดไม่ลงครับ
0: บาโคล่านี่ดูเหมือนจะชอบการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ 4-2-3-1 หรือว่า 4-2-4 นะ
1: ครับ
0: พอเล่นในเพชเช 4-3-3 นี่แค่สำรองนะครับเป็นสำรองของดูเอ้แต่มาในฟุตบอลโลกเนี่ยเหลื่อมๆนิดๆ
1: ครับ
0: แต่สเปนขึ้นมาครับบุยน่าคืนหลังกลับมาครับโอ้ยฟาเบลุสหายไปนานเลยม้วนม้วนละลากจี้มาไม่มีใครเข้ามาจี้ครับจ่ายเข้ามาที่โอโมโอโมแหวก 2-3 โอ้โหจะฝ่าฝูงไก่ยังไปทางขวาที่ปอโรโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกซัดลูกนี้30หลาครับของปอโร
1: แต่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้เสียวนะครับบอลอยู่ทางขวาพักอกแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหก็ตัวเสียดายครับ
0: สนใจมาอยู่แถวเมอร์ซีไซด์ไหมครับ
1: เอเย่นสเปนไหมเนี่ยจะกลับสเปนไหมเนี่ยไปดูบอล
0: เอาโอ้โห
1: ไม่ยอง
0: ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยองทำพลาดแล้วก็สเปนจะได้ลุยต่อตองลูกสดมาหักลูกนี้โอ้โหยามาหักเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ออกครับไม่ตรงกรอบก็ฟาเบนลุยส์ไปบล็อกทันนะครับ
1: โอ้โหลูกเนี้ยถ้าฝรั่งเศสเสียประตูไม่ยอมคนเดียวเลยนะครับจะไปหลบผู้เล่นของสเปนออกบอลมาโดนดักได้ยามาเล่นกับโอโมลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วยามาเปิดมาไม่มีอุบาเมกาโน่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเสียประตูที่สองเลยครับ
0: ผู้ตัดสินให้เล่นใหม
1: ่
0: โอ้โหแล้วทีมงานก็เนี่ยตัวเท่าๆกันเลยแล้วรูปร่างเหมือนกัน
1: ใช่
0: แม่มาเป็นแบบสายแบบหลอดออฟเดอะลิงครับฮอบบิท
1: ไม่ต้องสูงใหญ่
0: ใช่
1: แต่บอลเขาเร็วเขาคล่องนะครับ
0: ใช่เอาโยนลูกเตะมุมลูกนี้ยังปริ้นอยู่แถวหน้าประตูบอลตกตอนนี้เข้าหาสเปนข้างเดียวเลยครับฟาเบียสลุยบรรจงเลือกไปที่เสาไกลโอ้โหล้นล้นแต่ว่าบายหน้าครับยาวคืนมาได้เกี่ยวมาที่ลามินยามาลยามาลกระชากจะแหวกกลางมาแล้วยามาลลูกนี้สุดท้ายเตะมุมไหมออกยามาลเองครับ
1: ผมมั่นใจในสปีดของตัวเองมากนะครับยามาลโดนขวาง2นี่จะแหวกดื้อๆแล้วก็อย่างที่พี่บีบอกอ่ะรู้อยู่แล้วคือจุดอ่อนของฝรั่งเศสถ้าจะมีจุดนึงคือแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับ
0: ลูก้าดีนครับวันนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาเลย
1: ไม่รู้ว่าใครจะดีอยู่กันนะเตโอก็ไม่น่าจะไหวนะ
0: ใช่ซ้ายครับบอดนิด
1: โอกาสยิงสเปน5ครั้งตรงกรอบ1ครับฝรั่งเศสยิงไป2ครั้งยังไม่ตรงกรอบหนึ่งในนั้นคือลูกยิงของบาโคล่าเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: ครับซึ่งมันห่างด้วยนะ
1: ห่างเยอะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนนะครับที่ดูเหมือน

0: ยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฟรังเศส
1: โอลิเซ่ลงไปรับต่ำแต่เจอโรดี้เลยครับวิชิงตัดฟาวแล้วเข้าฟาวฉลาดครับโรดี้ไม่ต้องหนักแต่ว่าตัดเกมคู่แข่งได้นะครับถึงว่ายาเมาบอกไม่กลัวฝรั่งเศสนะนี
0: ่
1: เออแต่พอเห็นเล่นแล้วนะกับการว่าหยุดเกมบุกของฝรั่งเศสได้เลยนะครับ
0: ครับนะถึงตรงนี้นะครับยังบล็อกได้ดีนะครับ
1: เนี่ยล้ำได้แล้วครับประธานเป้จังหวะบอลขึ้นมาทางซ้ายวูดเมื่อกี้ว่าฝรั่งเศสโหดสเปนเช็คล้ำหน้าก็โหดนะครับเลยกลางสนามมาประมาณ2-9ครับคือถ้าเช็คภาพลูกเนี้ยประธานเป้เนี่ยหลุดเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าห้านที่สุดท้ายจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับสเปน
0: นี่เป็นการเสียประตูแรกในรอบน็อกเอาท์ของฝรั่งเศสแล้วพวกเขาไม่เคยโดนนำเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ล้ำหน้าอีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เท่าที่เห็นในช่วง40นาทีแรกแท็กติกเดลาปุนเต้ครบเครื่องมากนะ
0: จริง
1: เกมลุกเกมลุกก็เพสดีตรงกลางก็บู
0: ๊ครับ
1: แนวรับก็เช็คลายยังไม่พลาดเลยนะครับพอเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้บอลก็เดี๋ยวจะออกการหงุดหงิดนะครับประธานเป
0: ้เกมเร็วนะครับแล้วก็40นาทีแล้วนะครับเนี่ยที่คุณเอกบอกครับเป็น40นาทีที่ฝรั่งเศสดูตึงมากนะครับดูเครียดในขณะเดียวกันสเปนเนี่ยประตูคือก่อนหน้าที่จะได้ประตูนำเขายกระดับขึ้นมาดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: แล้วพอได้ประตูไปเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะเลยประตูแรกสำคัญครับที่ทั้งเดลฟอนเต้กับเดชองบอกเลยนะครับว่าจังหวะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด
1: ครับ
0: แล้วนี่ลูคาดีนทำให้เห็น
1: ใช่ช็อตเดียวเองนะคือนอกนั้นโอกาสยิงของสเปนก็ไม่ได้อันตรายนะพี่
0: ใช่
1: นอกจากจุดโทษที่ยิงได้นะคร
0: ับ ฟาเบลุยส์ได้แล้วครับเปิดจี้ไปทางซ้ายนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ลูกดินทำดีครับมงสกัดคืนกลับไปที่เมยองย้อนคืนมาครับที่เมยองอีกครั้งหนึ่งต้องรีบออกครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแชงเช็ดมาอีกครั้งหนึ่งบาโคล่าให้สวยครับหาเดงระโบแทงลูกดีวิ่งเสียบมาแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้โหออกมาเร็วมากครับลูกนี้ต้องชมอุนายซิมอนครับออกมาดักไว้โอ้โหนี่เกือบ40ล้านครับ
1: ครับอ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ฝรั่งเศสเล่นเร็วกลับมาสุดท้ายเปากุบาซี่ต้องเตะออกครับได้เตะมุมโอ้ลูกอย่างนี้อันตรายจริ ง
1: ใช่คือถ้าเช็คลายพลาดเนี่ยมีโอกาสเสร็จเลยครับเนี่ยโอ้โหคือถ้ายิงเข้าก็ต้องมาเช็คอีกว่าล้ำหรือไม่ล้ำครับแล้วสเปนขึ้นไปเช็คลายสูงมากนะครับ
0: ขาสุดท้ายจริงออกมาดักแต่ว่าไม่พ้นอันตรายนะครับฝรั่งเศสได้เตะมุมครับไมเคิลโอลิเซ่ปั่นโค้งเข้ามาครับลูกนี้เลยมาที่เสาไกลครับชูสคุนเด้คุนเด้ปักหลักหยอดลูกนี้มาอีกทีนึงโรดี้มงเอ้าสกัดลูกนี้มาโรดี้แปะทิ้งไว้จนได้ครับอัดกันเอนะครับโอ้โหลาบ็อกกับซิมอน
1: นักผู้สินเหมือนเป่าหยุดเกมนะครับโอ้ไม่สุดไม่เสียนี่เกือบพลาดเหมือนกันนะครับโอยานซาบาวจังหวะโมงกับซีมอนจะออกมารับแล้วโรดี้พักอกแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอุปาเมกาโน่ครับ
0: ครับแหมมันดูแอบมั่วๆกันหน่อยแต่โรดี้นิ่งมากนะ
1: ใช่ใช
0: ่พักอกแล้วแปรออก
1: แต่ถ้าเจอคนรีบๆเด็ดโอ้ตรงนั้นเตะเป็นเข้าตัวเองหรือจะไปเตะติดบล็อกทีมเพื่อนร่วมทีมนี่ก็ตายเลยนะครับ
0: Athletic Bilbao and Real Sociedad respectively. เลียง
1: มาเคลียร์หน่อยครับบัตตองให้ดอกบอลฝรั่งเศสลุยต่อครับ
0: โอ้โหแล้วเดเบเล่เลี้ยงลุยยังแหวก 2-3 ได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะประมาณ20หลาเยื้องออกกรอบเขตโทษทางซ้าย
1: เพื่อเป็นลุยครับเหมือนจะไปทำฟาวเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงจังหวะเดเบเล่ลากตัดเข้าในจะจิ้มออก
0: เองก็เพื่อนกันนี่
1: ใช่ใ
0: ช่นี่ข่าวยุโรปด้วยกันนะ
1: ตัวเบนลุยส์จังหวะเหมือนกับจะยกขาแต่มันไม่โดนนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะโฟลว์ทู
0: อู้แต่ก็ดึงกลับหรือเปล่าดึงกลับคุณเอง
1: ผมว่าแกก็เป่าง่ายไปลูกเนี้ย
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าลั่นหรือเปล่านะ
0: เอาเดชองต้องมาถาม

0: นะครับว่าตอนแรกคุณให้ผมแล้วนี
1: ่ใช่แต่พี่บีดูเนี่ยลุยส์เองอ่ะมันก็เป็นการเข้ามาสัมผัสกันหรือชนกันตามจังหวะโฟลว์ทูไม่ได้นะครับ
0: ครับ

0: โอ้โหสเปนมาล้อมเร็วมากครับในช็อตนี้มารุมกินโต๊ะไว้แล้วก็โอ้โหแก้มไขสวยครับฟาเบลุสเข้ามาตรงกลางแล้วก็ย้อนมาที่เปากูบาซี่อยู่ตรงนี้ครับโรดี้โอ้โหเจาะยากครับคือพอตัวทีเด็ดได้บอลน่ะแกลุมเลยคุณ
1: ใช่ใช่แท็กติกของเดลาปุนเต้นี่แบบโอ้วิ่งทุกตัวในฟาวอีกแล้วครับ
0: อ้าวแล้วอาเดียงราบิโอ
1: โดนเหลืองไปแล้ว
0: นะครับ
1: เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับราบิโอเดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้เนี่ยเข้าจังหวะช้าหลังดีที่แบบ
0: ปะทะกันโอ้โหคือแกสแตมจริงแต่สแตมพื้น
1: ครับถ้าเป็นเตะข้อเท้าหรือถ้าเหยียบหลังเท้านี่ไม่แน่นะเหลืองสองนี่อาจจะมานะครับ
0: ครับแอลลันปัดเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทด6นาทีครับครึ่งแรก
1: ว่าช่วงพักช่วงเช็ค VR จุดโทษด้วยนะ
0: อย่ามาจ่ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับติดนิดเดียวบอลอยู่ที่ดาโยอุปาเมกาโนเลือกขวาครับไมเคิลโอริเซ่ครับโอริเซ่ตอนนี้เนี่ยออกมาพิงขวาครับจ่ายลูกนี้มาอ้าวเดเบเล่เบิ้ลออกมาทางนี้โอริเซ่มันตัดในแล้วแล้วก็คุณเด้เลยฟาวเลยโอ้โห
1: บอลที่ว่าเคาะสั้นๆแมนๆพอเจอกดดันก็มีจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับพลาดง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ใบหน้าก็เรียกฟาวได้จากคุณเด้นะครับ
0: แต่จะชอบการแต่งตัวของเดลฟอนโอ้ยูเซนโบครับโอ้โหพี่สายฟ้า
1: แต่นาฬิกาก็เด่นนะ
0: ใช่ครับแม่นี่ขวัญใจเลยคุณเอกไปทำข่าวโอลิมปิกเนี่ยนั่งรถไปกับ9ชั่วโมงเพื่อไปดูแกวิ่ง10วิ
1: ที่ไหนจ้าสุดที่ฝรั่งเศสหรอ
0: ไปทั้งที่ลอนดอนทั้งที่บราซิลไปดูยูเซนโบ
1: แล้วรีโอพี่บีก็ไป
0: ไปครับไปทำข่าวแล้วก็
1: อันนี้เขารีทายไปยังไง
0: รีทายตอนที่บราซิลนะไปกับ9ชั่วโมงไปดูวิ่ง10วิ
1: โอ้แต่วิ่งใครก็อยากเห็นก็วิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ
0: อ้าวฝรั่งเศสลุยต่อหน้ายูเซนโบต้องสปีดหน่อยบอลซ้ายครับบาโกล่ายึกยักอยู่บาโกล่าปาดเข้ามาตรงกลางครับเดมเบเล่จับลั่นลั่นยังอยู่ครับจูเมนี่เดมเบเล่ปายออกไปซ้ายทีครับลูกาดีนดีนให้มาไปแล้วครับราบิโอหยอดเสาไกลครับล้ำหน้าราบิโอ
1: กึดแนวรับสเปนจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะไหลตามช่องเนี่ยเขาหยุดกันหมดนะครับหรือว่าบอลจากขวาคุณได้เปิดมาตู้นะฮะสุดเส้นหลังมี
0: โอ้นี่เล่นเร็วจะไม่มีเวลาโม้กันเลยหันไม่มองหน้าคุยกันนิดเดียวบอลมาอีกแล้วครับ
1: ผมว่าครึ่งหลังจะเร็วกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังจะเดือดกว่านี้ผ่านมาจะ3นาทีแล้วนะครับทดเจ็บนี่คนละคาแรคเตอร์กับไอ้เจ้าโรดี้นะคุกุเรย่า
0: พูดถึงบราซิลนี่นึกถึงป๋าแป๊ะเลยครับรายงานไปรายงานที่โอลิมปิกกลับมาที่ FM 99กลับมาป๋าแป๊ะพาไปเลี้ยงอีสานเสี่ยงตายเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยข้ามถนนไปเนี่ย
0: ข้ามถนนไปครับอีสานเสี่ยงตายโยนข้ามาลามินยาเมาจะถึงไม่ถึงอ่ะโดนลูกดีนดักได้ครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นมาก่อนครับราบิโอบอลอยู่ในการครอบครองของสเปนแต่โรดี้จ่ายไม่ดีครับราบิโอแหวกขึ้นมาราบิโอสุดท้ายเนี่ยโดนอเมริกาป๊อกอ่านขาดครับโอ้โหบอลคู่นี้มันไปชิงกันนิดเดียว
1: ครับมันชิงกันว่ากันนิดเดียวลาป๊อกนี่32แล้วนะโอ้โหนี่ดูยืนนิ่งมากโอ้สเปนมีจ่ายหลุดเหมือนกัน
0: นึกว่าออกจากซิตี้แล้วจะหมดมาต่อครับโอลิเซ่อยู่ทางขวาครับ30หลาย้อนคืนหลังกลับไปดูสเปนครับลงมารับเนี่ยโอ้โหระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับ10ตัวครับหันหลังให้ประตูหมดเลยดีนซ้ายครับบัตเลบาโกล่าดีดกลับมาผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของการทดเวลาครับ6นาทีครึ่งแรกสเปนนำอยู่อุ้ยตัดล่างใบหน้าฟาวครับไปตัดล่างคุณเด
1: ้โอ้โหไล่ทุกจังหวะเลยครับคุณเด้ได้บอลปุ๊บพยายามจะเลาะหนีนี่ซัดข้อเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นง่ายๆเลยครับฝรั่งเศสวันนี้
0: เบิ้ลเข้ามาอีกทีครับเดมเบเล่เสียบอลอีกครับโอ้โหโรดี้เนี่ยตาเป็นเงาเลยครับมาโอโมโอโมย้อนกลับมาที่โรดี้ครั้งนึงครับ สเปนย้อน

0: กลับมาก้าเซตมากเลยนะครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ซิมอน
1: โดนผู้เล่นฝรั่งเศสไม่มีตื่นเลยนะเกมลุกพวกฝรั่งเศสพวกเป้อูริเซ่พวกเดมเบเล่พวกเนี้ยมันเร็วครับ
0: ครับโอ้นี่กำลังจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับสเปนงานพวกเขาในครึ่งแรกนะครับแต่ยังทดเก็บได้ยังเหลืออีก2นาทีครับฝรั่งเศสแกะเพรสมาได้แล้วครับอยู่ทางขวาครับคุณเด้เลยครึ่งสนามมาโอริเซ่พลิกหนีครับโอริเซ่ไปแต่ว่าแม่สนามมันลูกที
1: ได้ทุ่มด้วยนะครับบอลยังไม่ออกเต็มใบหรือลาป๊อกไปเหมือนกับไปแตะบอลอะไรอีกฮะผู้ตัดสิน
0: โอ้โห
1: ถ้าเจอผู้ตัดสินไม่ทันเกมนี่ลำบาก
0: อันนี้ถือว่าเก่งมากฝรั่งเศสขึ้นมาอีกสักชุดนึงครับม็อกซองราครัวซ้ายครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าไหลเข้ามาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก2ยังได้กี่บีนเปิดไปตรงนี้ติดโรดี้ครับได้แค่ทุ่ม
1: โอ้โหยืนตรงไหนบอลก็ไปหานะครับทางด้านโรดี้เกะกะไม่หมดครับ6นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ดูก็ดี
1: ทุ่มยังยากเลย
0: โอ้โห
1: ทุ่มคืนหลังเฉยเลย
0: ใช่ครับมันทุ่มยากคุณเอกบอกเนี่ยจริงครับมันขาวโพลน่ะยืนอยู่อ่ะแทงออกมาทางขวาครับเปลี่ยนแกนเร็วมากไมเคิลริเซ่ดีดเข้ามาเดมเบเล่ลากจีมาในกรอบเขตโทษเดมเบเล่เปิดลูกนี้น่าจะแฉงออกไปเองครับเดมเบเล่
1: จังหวะเปิดอ่ะติดคูเรย่าแล้วน่าจะไปโดนเดมเบเล่ออกครับแบบนี้น่าจะจบแล้วครับนั่นแหละครับคุณศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส 1-0 ครับจุดโทษของโอยาซาบาลนาทีที่22นะครับ
0: ครับว่า
1: โอ้โหนี่ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสอ่ะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะพี่อึดอัด
0: อึดอัดครับเป็นเกมที่มันเหมือนกับว่า45นาทีแรกเนี่ยมันไปเข้าล็อกสเปนก่อน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าเล่นเกมมันตึงๆค่อยๆขยับขึ้นมาเล่นเกมรับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแล้วได้ลูกโทษได้ประตูนำ
1: ใช่
0: แล้วจากนั้นเล่นง่าย
1: เล่นง่ายแล้วโอกาสยิงของฝรั่งเศสอ่ะโดยรวมก็น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดุชองกับการที่จะต้องทั้งแก้เกมแก้แท็กติกของเดลาฟูนเต้ด้วยนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วเราที่เห็นเกมรุก4ประสานที่มันปี๊ดปาดเหลือเกินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในครึ่งแรกเนี่ยยัง
1: เงียบมาก
0: ไม่เข้าล็อก
1: เงียบมาก
0: อ
1: ่ะในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รับฟังอยู่นะครับมีคำถามรวมสนุกกันนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899นะครับแชมป์โลกทีมไหนที่ไม่เคยเล่นเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับก็มีอาร์เจนตินากับสเปนเลือกมา
0: ครับ
1: เลือกมาเป็นทีมชาติใดนะครับ
0: ลองตอบกันมาดูนะครับแม่หลายคนก็แซวว่าจานเหมือนผู้สินอาจจะไม่ทันนะโอ้ก็เดี๋ยวต้องแต่ผู้สินถือว่าทันนะคร
1: ับ
0: ยังทันอยู่ยังทันอยู่
1: ผมว่าผีฟ้าคิดผิดต้องเป็นระดับผู้สินพี่เมีย
0: ครับ
1: โอลิเวอร์เทเลอร
0: ์มีหลายคนกุเอกถามเสื้อผมมาว่าเสื้อสกีผมใส่เสื้อทีมชาติโปแลนด์ครับไม่เกี่ยวกับสองทีมนี
1: ้ไอ้โลโก้เป็นอินซีใช่ไหม
0: อินซี
1: ชายาของโปแลนด์มันคืออ
0: ินซีขาว
1: อินซีขาว
0: ใช่อินซีขาว
1: เยอรมันคืออินซีเล็ก
0: ใช่บ้านเราเรียกอินซีเล็กเขาต่างคนต่างอินซีคู่นะครับแล้วก็จะมีชายาพวกเขาส่วนสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทิงมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเรียกเป็นกระทิงเพราะมีการชนวัว
1: ครับผม
0: ส่วนไก่เนี่ย 100%
1: ของโลโก้เขาขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เป็นสัตว์นำโชคประจำประเทศนะครับสนุกมากนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมันแล้วคุณเอกครึ่งหลังต้องมันกว่านี้นะ
1: รู้สึกว่ามันยังแบบกล้ากลัวกันอยู่ทั้งสองทีมนะ
0: นี่ขนาดกรรมการนับ8ไปดอกเลยนะ1 0ด้วยนะ
1: ใช่ครึ่งหลังเนี่ยมันกว่านี้แน่นอนอาจารย์ขอไปเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ได้เลยครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางโซเชียลแล้วก็ข้อความ4889899คุณ A บอกว่าแมวล่ามาแล้วครับสวัสดีครับ
0: จ้า
1: ขอเทพเจ้าสถิตแก่ขอเทพเจ้าสถิตแก่สเปนในประมาณน
0: ี้อ๋ออาเมน
1: คุณธนเทพบอกว่ากระทิงจงเจริญนะฮะในหัวพีรวิทย์กินเบียร์เราฟังเก้าเก้าครับหมดไป8ลังแล้วเดี๋ยว
0: ถึง
1: เมานะถึงเมานะ
0: ยังไงพี่เบา
1: บอลครึ่งหลังยังมีอีกนะฮะ
0: ครับ
1: คุณรัฐทมหรือบอก00โอนนี่สเปนนำไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอแค่

0: อยากยืนเงินเยอะนะพี่เอก
1: คือเอาเหรอ
0: ถ้ายังอึดอัดแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะ
1: ตึงตึงนะ
0: 0111อ่ะนะต้องดูว่าเดชองจะเอายังไงนะครับ
1: ครับ
0: ฟังจากพระราม9ครับนะจากในหัวพีรวิทย์โออยู่ใกล้
1: ๆครับผม
0: รัง9รัง10เดี๋ยวรอพี่บีภาคบอลเสร็จก่อน อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดมานะฮะ
1: ครับ
0: คุณตั๊กสวัสดีครับฟังจากไต้หวันครับ
1: สวัสดี
0: ค
1: ุ
0: ณต
1: ั
0: ๊กกีรติ
1: ไต้หวันต้องทักภาษาเขาคือโจสัน
0: อ
1: ย่างอื่นไม่สันเจ้าสัน
0: พ่อเคยไปทำงานที่ไต้หวันด้วยใช่ใช่
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ของบอลดีมากสเปนนะครับสาวกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย สวัสดีครับพี่บีคุณเอกสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ซ้อมหมิงจะกรี๊ดไหมครับ
1: น่าจะตื่นหรือยังเมื่อคืนแกซ้อมตื่นเลยตื่นมาตีสาม
0: ผมว่าซ้อมหมิงกับเชียร์ฝรั่งเศสแน่ผมเดานะ
1: คิดไว้อย่างนั้น
0: ผมเดา
1: คิดไว้อย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีวิวมาพอผมแอบชมสเปนนิดนึงมีก้อนตอนทุ่มนึง
0: แล้วพรุ่งนี้อาจารย์เขามีล่วงหน้าไหม
1: พรุ่งนี้ตัวแกเหรอ
0: พรุ่งไม่พรุ่งนี้อังกฤษกับอาร์เจน
1: ต
0: ์อ่ะ
1: แกน่าจะเชียร์แกชมอังกฤษจังเลยอ่ะแปลกแปลก
0: สิงโตคำรามอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: สวัสดีครับจากกาญจนบุรีครับมาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: คุณแพร่ล่องไพนะครับกรรมการเอลซาวาดอร์มาได้เลยพี่เป
1: ็
0: นสินหลายเกมละ
1: ใช่ๆแกเจ๋งมากนะ
0: คือฟีฟ่าเขาก็ต้องมองนะว่ารอบแรกๆมาใครตัดสินดีแล้วเกมนี้มันเกมใหญ่นะครับ
1: คือต้องควอลิฟายกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับผมสวัสดีอดีตเด็กย่านบ้านแขกทั้งสองท่านครับ
1: โอ้โหลูกสุริยะ
0: ใช่นี่ตรงกับเด็กบ้านแขกเหมือนก
1: ัน ตรง
0: นี้เด็กทน
1: อ๋อโอ้เด็กทน
0: ตรงข้ามกันของเราเด็กบ้านเด็ด
1: เราจะสมทบนิด
0: ๆต่อบอลสเปนกินขาดเลย
1: ครับ
0: ทีมแค่ฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสแท้ไหม
1: มีครับ
0: คือ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับเขามาอยู่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือเราพูดขออภัยอาจจะต้องเอ่ยชื่อสักประเทศสองประเทศอย่างอยู่แทนซาเนียอยู่บูรุนดีอยู่เซเนกัล
0: มาในฐานะของ
1: กับอยู่ปารีส
0: ผู้อพยพอย่างเงี้ย
1: ใช่ผู้อพยพแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีนะถ้าอยากเรียนหมอเขาก็ส่งเรียนหมอนะ
0: ก็ได้สัญชาติไปด้วย
1: ใช่ใช่ผมไม่ได้ความรู้นี้จากตอนที่ไปทำข่าวโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แล้วลูกพี่บีที่คลอดที่นู่นได้สัญชาติฝรั่งเศสไหม
1: เฮ้เอกอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ได้ข่าวก็คือทำข่าว36ประเทศจันบีเนี่ยทำข่าวรอบโลก36ประเทศแล้วนะครับ
1: 36ขอมีลูกที่ไทยพอแล้ว
0: ทางเพจนิดนึงนะพี่เพียรชูแก้วสวัสดีมาพี่ประพิษสวัสดีครับจากพัทยาครับพี่ณัฐวุฒิเชียร์สเปนพี่โชคชัยสวัสดีนะครับคุณนายถาวรสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังจากบ้านโป่งราชบุรี
1: สวัสดีจ้าบ้านโป่ง
0: สวัสดีครับแฟนหงแดงทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
0: คุณอำนวยพี่มลิกจะมีบรรยายแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเลย
1: โ
0: อ้คือต้องส่งทั้งข้อความคอมเมนต์แบบนี้ไปถามช่วงเช้าขยี้เยอะๆเลยช่วงมอนิทอร์
1: เจ็ดโมงครึ่ง
0: คือถามว่าเรตติ้งดีไหมผมว่ากระแสก็ดี
1: ครับ
0: ด
1: ี
0: แต่จะได้ภาคแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู
1: ้เดี๋ยวภาคก่อนนะคุณเอกนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยวันนี้นี่ต้องบอกเลยผมเอาใจผู้สินวีอาร์นะโทมัสควิสโคสกี้จากโปแลนด์เลยใส่เสื้อโปแลนด์มา
0: ครับผม
1: พักก่อนนะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะ
0: นิดนึงขอบคุณ
1: ได้ครับ
0: สนับสนุนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์ แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยแอลโล

0: เจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เลียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโล เบียลซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียลซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต
1: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
14: เร่งเครื่องเปิดลูกนี้มาโอ้โหติดลับป๊อกนิดเดียวพยายามไปขึ้นมาจั่วบนกันครับโรดี้เบิ้ลไปก็ออกข้างนี่ครับออกไปนั่งแล้วครับราบิโ
15: อคืออยู่ต่อโอกาสที่จะโดนเหลือง2มันก็มีนะครับ
14: ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเดชองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราบิโอนี่เป็นคนสำคัญของทีมเอ้าลูกาดีนช้าโดนยามาโฉกลูกนี้ไปมากแต่ว่าบ็อกซองราครัวครับยังมาปั๊มบอลจากโอยาสบาไปได
15: ้โอ้บิวอีกแล้ว
14: บิวจังเลยฝรั ่งเศสเดชองนี่คุมทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเกมที่26นะครับวันนี้เกมประวัติศาสตร์สูงสุดของผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกนะครับแซงหน้าของโรมาคูอย่างเฮลมุทเชิร์นของเยอรมนีที่ทำไว้25เกมไปแล้วครับ

0: โอ้โหแล้วซิมอนนี่ออกบอลแม่นจริงเลย
1: ใช่แล้วสเปนกล้าเล่นเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: อีกคนหนึ่งถอดเสื้อโดยชองเองก็กัดเล็บแล้วครับตอนนี้ยังสูตรยังไม่ถอด
0: สูตรยังไม่ถอดอ
1: ีกไม่นานนะ
0: แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับข้างนอกนี่เป็นสูทสีเข้มครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวถิงยาวขึ้นมาลาป็อกชิงมงโรดี้มงลูกากาศครับลุยส์ไปตวัดแย่งไว้ลุยสองสามจังหวะนี้แล้วก็พอไปลุยส์ฟาวครับโอ้ยไปเตะเหมือนกับไปโดนศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับของดาโยอุปาเมคาโน
1: จังหวะชิงอยู่จังหวะโอ้ชักเท้าออกมาก่อนเนี่ยก็ชักเท้าออกมาได้
0: โอ้แกเจ็บขาครับแต่แกกลุ่มเป้า
1: เพิ่มเติมแอคชั่นนิดหน่อยไม่เนียนครับลูกนี้อุปา
0: สเปนดักได้อีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับลามินยามาลยามาลจ่ายเข้าในครับอยู่ตรงกลางสนามดึงกลับมาครับเล่นช้าครับที่โรดี้โอ้สเปนเล่นคือต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดครับ
1: ครับ
0: ละเอียดมากไม่ผีผามครับยามาลโชว์ลูกนี้ดิ้นเองครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับไม่ฟาวครับเล่นต่อขึ้นมาครับโคเน่ให้มาครับที่โอลิเซ่แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับเอ็มบัปเป้จะจ่ายลูกนี้หึ่มเดียวมาติดเปากูบาซี่นะครับกำลังจะทะลุไปให้กับบัลเล่บาโกล่าบีอยู่ตรงกลางยังเป็นบอลของสเปนครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่ดานิเอลโอโมอ้าวมีกองลงไปแล้วครับโอยาซาบาล
1: กับลักครัวหรือเปล่าจังหวะเปิดบอลมานี่คู่ใครคู่มันนะครับลักครัวนี่ตามอัดเลยครับบอลเปลี่ยนแกนมาโอ้โหวิ่งกระแทกเลยนะครับดูจังหวะยามาจะเอาบรรทุกฟาวก็บาโคล่าเข้าไปชนนิดนึงนะครับก็มีบวกแอคชั่นทิ้งตัวด้วยนะครับยามาครั้งนี้ฟอร์มในการพังประตูไม่เปรี้ยงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มาด้วยระบบนะครับมาอีกแล้วยามาหลุดเดียวมาดวลมันยังดีดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็เสียดายครับโอ้ล้ำหน้าไปก่อน
0: แฟลกมาพอดี
1: โอ้ล้ำเยอะเลยครับลูกนี้โอ้นี่คงได้เห็นว่าสเปนจะเจาะทางขวามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
0: ดูกาดีนี่ตั้งแต่ช็อตนั้นไปนี่ดูแกซึมๆเลยครับ
1: ดูแบบดูเหมือนดูเบื่อๆไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็เสร็จอีกแล้วครับบอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของสเปนอีกครั้งนึงอ้าวโอ้โหตกใจครับพอมาอุ้ยก้มหน้าอยู่พอดีเลยมายังไงเนี่ยมาเป็นดินจาเลยครับพอเบ่งมาแล้วโอ้ยแน่นอนจริงเลย
1: ของเราถึงตีห้า
0: หกโมง
1: อ่ะ
0: หกโมง
1: เราพอตีห้าพออาจารย์
0: ตีห้าพอนะฮะ
1: พรุ่งนี้ส่งลูกเช้า
0: ใช่เหมือนกันงานประจำสายมาแล้วครับของสเปนขึ้นมาครับอเล็กซ์เบอร์น่าตัดในมาแล้วครับคัตอินไซด์มาจ่ายลูกนี้มาโอยาสบาลโอยาสบาลเสียจังหวะไปนิดนึงยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายโอยาสบาลซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
1: คนอื่นไม่มีช่องไม่เป็นไรฮะแต่ซ้ายยังได้จบนะครับกดได้ซ้ายลูกนี้บอลมันโด่งข้ามคานครับแต่สังเกตว่าสเปนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จบนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับ
0: ครับเมยองเปิดพุ่งขึ้นไปครับโอ้โหออกไปเลยครับแม่จะให้กับคุณเด้ที่แอบขึ้นมายูเซนโบอ้าวโหยูเซนโบกับโนอาไลครับนี่เป็นสุดยอดสปรินเตอร์ของโลกใบนี้นะครับ
1: นี่ไม่ดูบอลแล้วนัดกันไปจิบเบียร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ดูแล้วโนอาไลเหนื่อยเหลือเกิน
0: ใช่โนอาไลนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองคนล่าสุดที่ปารีสเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนวิ่งต่ำ10ทุกคนในรอบชิง
1: ครับ
0: โอ้โหมนุษย์เราควิกมากครับ
1: คุ้มไหมพี่เดินทาง
0: 9
1: ชั่วโมงไปดูนักวิ่งวิ่ง
0: สุดไอ้นัวไลน์นี่หนักกว่านะ10 แต่ยามาลมาแล้วยามาลลากตัดในมายามาลจ่ายได้ด้วยครับแม่แต่ว่าติดที่

0: อุปาเมกาโน่เอ้าความไม่ต้องคืนหลังลูกนี้มาไม่ดีครับเมยองยังไปเกี่ยวไว้ได้เกือบออกหลังก็โถคืออุปาเมกาโน่แกมีลูกแบบนี้ทุกเกมตอนอยู่บูเดสลีกาวันนี้มีแล้วนะครับของแท้ครับ
1: พี่ลามีนยามีนยามาวเนี่ยเริ่มพาลูกกระดีนพาทัวร์แล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เริ่มห่างแล้วนะครับเกินอายุก็เยอะเรื่องสปงสปีดก็หายไปด้วยนะครับลูกกระดีน
0: แล้วไปเจอลูกตัดกำลังใจนะครึ่งแรกครับลูกดินเอาคืนหลังกลับไปที่เมยองอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่มานูโกเน่ครับไปทางขวาค่อยๆจ่ายเรียดๆมาแล้วครับล้อเข้ามาที่โอดิเซ่พิ้วนิดนึงโอดิเซ่อยู่ตรงกลางสนามครับออกมาทางซ้ายครับลูกดินดินเติมขึ้นมาเลือกที่บาโกล่าวิ่งอ้อมมาครับบาโกล่าให้ที่โอลิเซ่ตอกลูกส้นมาที่บาโกล่าข้ามหลอกมาอีกทีนึงครับเอ็มบัปเป้แทบไม่ได้บอลเลยครับในครึ่งหลังบอลอยู่ที่ชัวไมนี่กระแทกออกไปขวาครับกุนเด้อยู่ทางขวาแล้วเดมเบเล่เดมโอ้โหเดมเบเล่ดอกสุดท้ายไปแปรลูกนี้คืนประตู
1: เนี่ยเริ่มเครียดเริ่มเกรงจังหวะจ่ายบอลง่ายๆเนี่ยพลาดแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนั่งไม่ติดแล้วครับเดชองมีบางทีลูกทีมพลาดง่ายจนน่าหงุดหงิดอ่ะ
0: ใช่วันนี้เราฝรั่งเศสดูติดขัดนะครับ
1: ครับ
0: อึดอัดหน่อยคล้ายๆกับเกมกับปารากวัยอ่ะชัวเมนี่อยู่ตรงกลางครับย้อนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอุปาเมกาโน่เลือกไปทางขวาครับคุนเด้เติมขึ้นมาอยู่ประมาณ30กว่าโอ้โหโดนล้อจากข้างหลังไม่ฟาวด้วยครับอเล็กซ์บูยนาแย่งมาแหวกมา 2-3 แต่บูยนาให้ไม่ดีเหมือนกันครับอุปาเมกาโน่มาที่โอดิเซ่จ่ายมาทางซ้ายนะครับบาโกล่าลากจี้มาในกรอบเขตโทษบาโกล่าแหวกลูกนิดมาสุดท้ายเนี่ยเข้าเหลี่ยมพอดีครับแม่ปอโร่บังดีครับแล้วก็เข้ามือของซิมอน
1: พื้นที่มันมีน้อยครับจังหวะกระชากหนีไปโดนปอโร่แต่ซิมอนเองก็เนี่ยจังหวะแบบนี้เขาลองไว้อยู่แล้วนะครับเล่นต่อไม่ได้ครับบาโกล่าจิ้มทื่อไปหน่อยครับได้ไปนะอูปา
0: ครับโอ้โหมาแล้วครับน้องเอเอ้นพดล
1: คนที่ดูเอ้ดูมุมนี้อาจารย์ประธานเป้นั่งเหงา
0: ๆกองจับที่แฟนบอลด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อเอ็มบัปเป้เปเช่นะ
1: ครับหมายเลข7
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูเอมาก็น่าจะตามตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: บาโกล่านะครับ
0: เพราะเนี่ยบอลมันไม่
1: ไปถึงเป้อะประธานเป้ไม่ได้บอลเลย
0: แต่มีคนถามคุณเองว่าประธานเป้คืออะไร
1: ก็เอ็มบัปเป้นี่แหละครับเราให้ฉายาเขาเป็นประธานเป
0: ้ประธานเป้เนี่ย
1: จริงๆที่เขาเป็นประธานตั้งแต่ตอนอยู่เปเช่แล้วตำแหน่งนี
0: ้ครับสเปนขึ้นมาครับที่กลางสนามครับดานิเอลโมเล่นกันกับยามาลไปที่โรดี้สายมาแล้วครับโอยาซาบาลโยนลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อย
1: เหมือนเปิดทิ้งเลยนะครับจะยกให้เพื่อนในกรอบ18หลาน้ำหนักลดไปหน่อยเอาละครับโอ้โหนี่โควต้าที่3ของฝรั่งเศสครับดูเอแทนบาโกล่านะครับ
0: วันนี้ก็นี่ตามตำแหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ก่อนเกมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝรั่งเศสส่งกองหน้าตัวใหญ่ลงมานั่นคือวิกฤต
1: ครับ
0: ณเวลานี้เขาปรับตามตำแหน่งที่เคยเล่นมาโดยตลอดอยู่นะครับ
1: ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลายังพอมีเหลือตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับโอลิเซ่จะแหวกโดนกูกูเรนย่าท็อปเหลือเกินครับนักเตะเรอัลมาดริดไม่ติดทีมชาติสเปนใช่ไหมแกย้ายโชว์ซะเลย
1: ใช
0: ่โรดี้ครับไหลมาอยู่โอ้โหที่หน้าประตูฟาบริโอต้องแก้หน่อยครับปอโรปอโร่ตัดในทำได้ดีครับปอโร่โรดี้มาจังหวะนี้สเปนไม่มีตกใจเลยครับ
1: นะเล่นโคตรนิ่งเลยแล
0: ้
1: วเป็นนักเตะคนเดียวที่เสื้อเข้าในกางเกงอยู่นะ โรดี
0: ้โอโมมาแล้วครับโอโมมองอยู่มองกระจกข้างออกซ้ายสายมาบุยหน้าตัดในซัดเลยครับติดบล็อกย้อนกลับมาโรดี้25หลาโรดี้ตักมาที่เสาไกลครับลูกดีนโขกไว้ได้โอ้โหบอลกลายเป็นสเปนครับขึ้นมาปอโร่ทางขวาปอโร่ลากมาแล้วให้กับโอโม่ทำชิงมาครับปอโร่หลุดซัดบอล 2-0 ครับโอ้โห สเปนครับนำฝรั่ง

0: ่อ0ครับจากเปโดปอโร
1: โอ้โหแนวรับของฝรั่งเศสพลาดครับปล่อยให้ปอโรสอดเข้ามายิงได้ไงเดี๋ยวดูว่าจังหวะจะเป็นโอโมหรือเปล่าทำชิ่งจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาว่าโดนเตะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าอะไรนะครับสุดท้ายในบอลมันได้เปรียบครับเปโดปอโรหลุดเดี่ยวล่อเป้ากับไม้ไม่ยองครับโอ้โห2-0นาที58ครับนี่ครับแฟนบอลกระทิงดูได้เฮครับตอนนี
2: ้โอ้โหส่วนแฟนบอลเม็กซิกันเนี่ยกระดกหมดป๋องแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้ไม่สนใครจะยิงผมไม่สน
2: ใช่
1: โอ้โหไปดูปอโลนี่คือแบ็กสเปนเนี่ยแบ็กจอมรู้อยู่แล้วทั้งคูคูเรย่าแล้วก็ไปดูปอโลครับ
2: ครับออกสตาร์ทในนัดแรกเนี่ยเขาใช้ยอร์เรนเต้นะครับซึ่งเป็นแบ็กฤาษีดัดตนมา
1: ครับ
2: อันนี้เป็นปอโร
1: บอลเริ่มต้นจากเขานะครับโอ้โหคือลูกนี้ถ้าไม่ได้เปียกผมก็เชื่อว่าสเปนน่าจะได้ฟาวครับอุบาเมกาโน่เนี่ยครับไปเตะนั้นโอโมกับการนั้นพอเตะปุ๊บบอลมันกลายเป็นดีมาเข้าทางไปดูปอโรเนี่ยดูจากภาพช้าด้านหลังอ่ะลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ฟาวย้อนหลัง
2: เป็นฟรีคิกกลางประตู
1: ใช่โอ้แล้วพอมันล่อเป้าแบบนี้ก็จะโทษไม่ยองก็ไม่ได้นะ
2: ใช่ครับลูกนี
1: ้ยิงฉลาดด้วย
2: ยิงเยอะกองหน้าบอกนี้เลยครับโอ้โห2-0แล้วเท่ไปเลยครับว่ากลางปีครับสำหรับเดลาฟอนเต้ประธานเป้เป่าปากพูดเลยครับ0-2แล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝรั่งเศสที่ตามหลังสเปนครับ
1: แม่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วไอ้บอลแพ้ทาง
2: โอ้โห
1: นี่วันนี้ถ้าแพ้จะเป็นการแพ้ฝรั่งเศสจะเป็นแพ้สเปนรอบรอง3ทัวร์นาเมนต์ติด3นัดติดนะครับ
2: และ3ปีซ้อน
1: ใช่ครับ
2: โอ้โห
1: 2024 2025แล้วก็2026ครับ
2: ครับมีอีก30นาทีครับที่ฝรั่งเศสจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาครับในวันชาติของพวกเขานะครับวันนี้ประธานาธิบดีมาโครงก็บอกว่าขอให้มีความสุขและขอให้ฟุตบอลของเราโชคดี
1: เมื่อกี้ตอนที่สเปนยิงเข้าภาพก็ไม่ได้ตัดให้ดูอินฟาติโน่นะว่ากำหมัดหรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่นะฮะ
1: ไม่เห็น
2: โอ้โหไม่เห็น
1: ไม่รู้อยู่ป่ะนะผมว่าถ้าอยู่กล้องคงแพ้ไปแล้วแหละว่าน่าจะกลับแล้วทั้งบ่านเนี่ย
2: โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนคึกมาแล้วครับดานิเอลโอโมลากขึ้นมาไม่มีใครเตะเลยครับโอโมต้องม้วนกลับไปคือสไตล์แกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งรอโดนเตะนะครับโอโมนี่เป็นนักลงทุนครับอยู่ตลาดหุ้นแต่ของแท้ต้องเดินจับขาจับแข้งไปเรื่อยตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสดูเครียดและสับสนโดนแทงทะลุช่องครับลามินยามาลทะลุมาในกรอบเขตโทษยามาลล็อกยามาล 3-0 ครับโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าครับโดนโบกมือหย่อยๆยิ่งมันน้อยจะไปชายแดนนี่ครับ
1: โอ้โหลูกเนี้ยถ้าธงไม่ขึ้นเนี่ยฝังเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าถ้ามันเฉียดชิวนิดนึงอาจจะต้องเช็คนะครับคือยามาไม่เห็นด้วยว่าลูกนี้ล้ำหน้าเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าครับโอ้แต่จังหวะที่หลุดเข้ามายิงด้วยซ้ายได้สวยจริงโอ้ผ่านแล้วครับไม่ได้นะครับลูกที่3
2: ไม่ได้ครับโอ้โหโดนดึงไปแล้วครับมาย้ำกันอีกทีนะครับ 2-0 ผ่านมา61นาทีฝรั่งเศสยังไม่ได้ง้างไกลเลย
1: ใช่ครับ
2: ครึ่งหลังครับคุณเอกโอ้โห
1: ไม่รู้ว่าโคต้าเฉลือจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะพี่คือจะเปลี่ยนหน้าลงมาบอลมันก็ไม่ถึง
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: หน้าคิดเดียวขนจักรแล้ยาวเมาฮะ
1: ใช่ใช่แล้วลูกก็ดีอีกแล้วนะครับ ลูกก็ดีไม่ทันนะครับ
2: ไม่ทันครับ
1: คือจังหวะเอียงตัวที่จะเข้าไปในแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับมันจะล้ำตรงนั้นคือแขนลูกก็ดีนะจะต่ำกว่าแต่ว่าเขาไม่นับแขนนะครับโอ้ท่านเล่นแบบนี้โอกาสโดนลูก3ก็มีนะคร
2: ับ ใช่มากกว่าจะตามนะครับ
1: ใช่
2: มากกว่าจะไล่มาเพราะว่าบอลเนี่ยครึ่งสนามเสียหมดออกทำออกเองอีกแล้วครับวันนี้โอลิเซ่ครับโอ้โหกล้องจับมาที่เดชองนั่งค้อนเลยครับโอ้นานๆเราจะเห็นกล้องถ่ายทอดสดทั่วโลกจับแล้วพลาดนะ
1: ม
2: ันจะคู่เป็นภาพแบบภาพที่เสียแล้วอะ โอ้โหไม่รู้ว่าคนที่สวิตข้างบนที่นู่นเนี่ยเป็นแฟนฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสเปนมาอีกแล้วครับเดนิเอลโอโมเกินครึ่งสนามมาซ้ายเตรียมวิ่งโอโมเลือกซ้ายไปครับบุยหน้าทำชิ่งกันโรดี้คืนหลังครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบเราเห็นอย่างนี้ทั้งเกมครับ
1: เอาเหมือนปี2014เลยไหมรอบรองบราซิลเยอรมัน
2: โอ้โหอันนั้นโหดไป

0: ไป
1: แต่จริงๆวันนี้รูปเกมไม่ได้ดุไม่ได้บู๊เลยนะ
2: มันมี
1: ประตูแบบเรื่องรายละเอียดของเกมจริงๆ
2: ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับลูกแรกมาจากจังหวะการตัดสินใจ
1: ใช่
2: ลูก2เป็นจังหวะที่มันปั๊มแล้วปลิ้น
1: ใช่
2: นะครับจากฟาวไม่ฟาวมาเป็นลูกได้ประตูแล้วมันปลิ้นมานี่ตั้งให้ยิงเลยครับแล้วมาอีกแล้วครับทางซ้ายครับเบน่าเบน่าดวลกับอุปาเมกาโน่คืนหลังกลับมาที่โรดี้โรดี้มาที่โอโมเบิ้ลกันออกมาอีกทีนะครับปอโร่ปอโร่จ่ายมาครับลามินยามาลยามาลตอกลูกส้นลอดขาดูก็ดีนี่กลับมาครับที่ยามาลโอ้โหฟังเสียหาบอลไม่เจอครับนี่ไม่เห็นภาพนี้เลยนะครับในบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสครับวันนี้ได้เห็นอยู่เดี๋ยวดูตอนพักดื่มน้ำนี่แหละนะครับมันอาจจะช่วยให้ไก่ได้น้ำหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบอลอยู่ที่ลูกาดีนครับดีนให้มาครับดูเอกับทางเอ็มบัปเป้นี่ยังไม่มีโอกาสเลยครับเอ็มบัปเป้ลากมาแล้วในกรอบเขตสัตว์ลูกนี้เลยครับโอ้โหจะเซฟได้ครับซิมอน
1: ไม่เซฟก็จะเบียดเสาเข้านะครับต้องทำเองครับจังหวะกระชากมาลูกนี้คือก็กะเอาชัวร์เลยครับทางด้านซิมอนเองครับไม่ปัดก็จะชนเสาแต่ว่าเลือกที่จะปัดเอาชัวร์ไป
2: เล่นเร็วมาแล้วครับดีนอัดเลยครับติดปอโร่เตะมุมอีกทีนึงครับมันเลือดเข้าตาแล้วครับคุณเอกต้องลุยแล้วนะ
1: ใช่
2: อยู่ไม่ได้แล้วครับฝรั่งเศส
1: ลูก 1-2 ต้องมาให้เร็วครับแต่ถ้าโดนลูก 3ก็จบเลยเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
2: โยนมาแล้วก็ไม่ได้เลยครับลูกนี้มงออกไปเองนะครับ
1: ครับ
2: เชื่อไหมนี่
1: คือนักเตะเกมลูกต่ำของมาตรฐานทุกคนเลยนะครับ
2: ยังอยู่ก็เ
1: ด็กยังอยู่
2: แหมกล้องจับมาแกเป็นนะฮะแกยิ้มให้กล้องครับอินฟานติโน
1: ่รู้ไง
2: รู้ไงรู้มุมกล้องโอโมแหวกมาสุดท้ายแล้วโอโมได้ฟาวอีกครับเนี่ย
1: ปล่อยให้เล่นต่อนะไม่ได้เปรียบนะครับการมาเป่าย้อนหลังให้25นาทีครับกับการตามหลัง 0-2 แล้วรูปเกมต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝรั่งเศส
2: ตัดกลับมาครับม็อกซองลาครัวสต้องคืนกลับไปครับไมยองชอมินี่เล่นกับลาครัวสโกเน่เสียบอลตรงกลางครับมาแต่ว่าโกเน่ยังตามไปแย่งกลับมาได้ข้างบนนี่มันแน่นหมดครับโอ้โหนี่ต่ออยู่ในแนวลึกตัวเองนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสอยู่ที่ลูกาดินดูเอให้มาดูเอก็ยังไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยตั้งแต่ลงมาครับขวาไปครับเดมเบเล่ลากจีมาแล้วครับเดมเบเล่ปาดเข้ามาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้ทำชิงครับโกเน่เลือกมาดูเอให้ลูกนี้มันลึกเกินไปครับโดนสไลด์ออกข้ามครับโดยปอโร
1: ่น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแบกเติมขึ้นมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับลูกดินโอ้ทีข่าวมันก็เป็นนั่นจริงๆครับ
2: เคี่ยวจัดครับตอนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเริ่มคืบคานขึ้นมาเรื่อยๆครับเดมเบเล่ให้มาเอ็มบัปเป้ได้ซัดลูกนี้ฉลับแล้วเฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหได้แค่เตะมุมครับฝรั่งเศส
1: คือต้องทำแบบนี้บ่อยๆครับอย่าไปเซตเยอะครับมีจังหวะต้องยิงครับเป็นมาร์คกูเรย่าครับแย่เท้ามาโอ้โหดูจากวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของประธานเ
2: ป้โอลิเซ่ย้อนกลับมาครับกลับไปที่โอลิเซ่อีกครั้งหนึ่งทางซ้ายเล่นเตะมุมสั้นกันมานะครับโอลิเซ่ให้สั้นๆมาครับดูเอลากเข้ามาเข้าขวาดูเอซัดเลยครับไปโดดี้ยังกลับมาที่ดูเออีกครั้งนึงครับดูเอแหวกตองลูกส้นกลับมาโอลิเซ่ม้วนมาซ้ายลูก้าดีนโยนโอ้โหโยนลอยๆแบบนี้ก็เสร็จดีครับเข้ามือซิมอนแล้วซิมอนเล่นเร็วเตะมาไม่ยองครับออกมามองไกลมากโอ้โห
1: กล้ามากนะ10คนของฝรั่งเศสอยู่ในแดนของสเปนหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: มาออกมาเสร็จแล้วน่ะ
2: ใช่ครับเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วล้ำหน้าโอ้โห
1: เช็คล้ำหน้าแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสเปนวันนี้เนี่ย

0: ันก็ไม่ได้เช็คไลน์ตัวเองดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหกราฟิกเพิ่งขึ้นมาล้ำเยอะเลยครับเกือบครึ่งตัวเลย
1: จังหวะลูก 3-0 แล้วโดนดิฟนะฮะ
0: คือเราอาจจะไปมองแขนของลูกาดีนะแต่แขนเขาไม่นับครับเขานับที่หัวไหล
1: ่ครับบอลอยู่ที่โอโมโอโมให้มาครับฟาเบลุยส์เลือกซ้ายมาอีกทีครับเบย์นาสเปนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะครับเมื่อสักครู่นี้2นาทีเป็นของทางฝรั่งเศส
0: นักเตะสเปนเจ็บเตะทิ้งไหมหรือจะเล่นต่อลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงให้ไฮโดเย็นแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหอ้าวว่าคุณเด้เข้าไปอัดลูกนี้ฟาวเมื่อกี้ไม่นอนใช่ไหมตอนนี้นอนไปเลยครับ
0: หรือช่วงเบรกเลยนะให้น้ำไก่เหรอ
1: ให้น้ำไก่ให้ดูสิ
0: เนี่ยให้น้ำไก่ของจริง
1: ไก่จะรอดไหมโอ้โห
0: โอ้นักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มเครียดแล้วครับเบรกครับตามหลังอยู่0-2เวลาเหลืออีกตรงนี้22นาทีครับก่อนทุกเวลาบาดเจ็บสำรองเกมรุกพอจะมีใครมาเปลี่ยนเกมช่องริบมาเตต้าน
1: ั่นคือวิกฤต
0: ตูราม
1: นั่นคือวิกฤตเพราะไม่ได้ใช้แบบนี้นะฮะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครแล้วนะครับ
1: ไม่มีครับพอถือว่าอาวุธหนักแล้ว
0: มิดฟิลด์ก็มีแชกีอ่ะแต่แชกีบอลโลกครั้งนี้ผมเฉยๆนะ
1: เพราะว่าพวกนี้รัศมีมันดีกว่านะครับจะยังไงครับสำหรับดิดิเย่เดชองจะปรึกษากับกีเซฟองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาม
0: ีคุณเคเบิลทายบอกว่าฟังอยู่ที่ลำปาง
1: คุ
0: ณลำปางบอกประธานเป้ฮ่าฮ่าพี่ประสิทธิ์บอกว่าแตง FC สเปน 2-0 ครับโหนี่สกอร์เป๊ะมากที่ส่งมาก่อนจะ 2-0 นะสเปนเข้าชิงครับจากพี่แว่นจากพี่บ่าวเมืองศรีนะครับพี่แว่นคุณพีพีของแท้บอกสเปนครับฟังจากวิทยุในรถครับฟังจากอำเภอสะเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสเปนมาแน่ๆคุณเอก 2-0 แล้วแล้วผมว่ารูปเกมดีกว่านะ
1: ครับ
0: บอลแพ้ทางละ
1: โอ้นี่มีตัดไปที่เรียกว่าเหมือนกับ
0: แฟน
1: ม
0: ั
1: ดริดที่มัดริดแฟนโซนกรุงมัดริดประเทศสเปนนะครับที่นู่น3:30สเปน4:30นะครับ5ชั่วโมง
0: คุณทองเรนบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสจากลำพูน
1: เดวิดเบ็คแฮมครับเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากเจอเดียโก้ซิเมโอเน่อีกสักครั้งหนึ่งวันก่อนถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะโอ้โหเตโอกับแชกีมาคุณเอกเรียกอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ลูกกระดินเริ่มหมดละ
1: จริงครับ
0: คือถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะโดนเพราะว่ายาเมาในพาทัวร์หลายรอบแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็เป็น2โควต้าสุดท้ายนะครับ
1: แฟนฝรั่งเศสแน่นอนครับสีหน้าแววตาแต่ละคนเป็นกังวลเลยพวกเขาฉลองวันชาติในวันนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นฟุตบอล
0: แฟนสเปนบอกเหลือโควต้าให้เมริโน่สักลูกหนึ่งนะพี
1: ่โหดจริงมากโหดจริงจริง
0: เกมหลังก็เป็นเมริโน่นะ
1: ครับ
0: ทำให้ทีมชนะมาได
1: ้พลิกสถานการณ์โอ้ยโอลิเซ
0: ่แต่จริงๆโอลิเซ่มันนี่ก
1: ็ซึมฮะ
0: ก็ต่ำมาตรฐานนะผมว่าเดมเบเล่ด้วยเอ็มบัปเป้ก็ใช่
1: ใช่โอ้โหแม่แต่ดูภาษากายของแชกี้เนี่ยแกไม่ค่อยโอเคมาหลายเกมนะครับ
0: ก็ตั้งแต่เกมแรกที่ลงไงทำเกมสเปนทำเกมฝรั่งเศสช้าเนี่ย
1: ครับต้องดูครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเกมเร็วมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาเกมดีเลย์มาสู้บ้างหรือเปล่
0: า
1: และนี่มันก็ตามตำแหน่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าแชกี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหลือเวลาอยู่
0: สเปนยังไม่เปลี่ยนสักตัวเลย
1: ใช่ฝรั่งเศสกดไปหมดแล้วนะเต็มแม็กแล้วนะครับ

0: ปกติบอลใหญ่ๆแบบนี้บางทีการเปลี่ยนตัวมันแบบช็อตต่อช็อตอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่นี่แบบฝรั่งเศสฝั่งเดียวเลยนะครับ
1: แก้ไขสถานการณ์ด้วยการบาดเจ็บไปก่อนนะครับจากทางวิลเลมซาลีบา
0: ครับ
1: แล้วก็พักครึ่งเนี่ยต้องปรับเอาเดียงราบิโอซึ่งติดใบเหลืองแล้วสุ่มเสี่ยงมากออกเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเปลี่ยนราบิโอเนี่ยมันยังไงนะฮะเขาเป็นคนสำคัญแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสไก่จะได้น้ำหรือเปล่าอ่ะขึ้นมาทางสายแล้วครับเปิดลูกนี้ก็ยังไปติดอยู่ครับชากีจะได้สวนขึ้นมาอูเบียดดีด้วยครับโอยาซาบาลคุณเอกเรียกใช่ไหมมาแล้วครับตัวแรกครับของสเปนครับมายืนรอแล้วแล้วได้เปลี่ยนเลย
0: เมริโน่โอยาซาบาลวันนี้ก็ถ้าไม่นับจุดโทษก็มีจังหวะยิงอย่างต้องกรอบครั้งหนึ่งครับแฟรันครับลงมา
1: โอยาซาบาลครับก็ได้ขึ้นไปทาบชั้นประวัติศาสตร์นะครับกับบูตากินโยแล้วก็ดาวิดบิย่านะครับ5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยเดียว
0: แต่ชื่อความเป็นสตาร์นี่คนละเรื่อง
1: โอ้โหคนละแบบจริงๆลงมาได้บอลเลยแต่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ของตอเรสฟรานตอเรสตอนแรกก็เป็นแคนดิเดตจะเป็นตัวจริงตอนนี้ก็แน่นอนครับ
0: แล้วใส่เบอร์เจ็บด้วยนะฟรานตอเรส
1: มาซะเท่เลย15นาทีนะครับของฝรั่งเศสครับ
0: ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยสกอร์ไม่ผิดนะครับสเปนนำฝรั่งเศส 2-0 นะครับ
1: ดูเอไปแล้วครับดูเอตัดในมาดูเอยกดื้อครับไปให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่ามันแรงเกินไปครับออกหลัง
0: ยกตามสัญชาตญาณนะครับคือได้บอลเสร็จปุ๊บต้องมองหาเอ็มบัปเป้ครับยกมาให้แต่พื้นที่มีพื้นที่เล่นมันไม่ได้แล้วนะผู้แพ้ของเกมนี้จะเล่นชิงอันดับที่3วันที่18นะครับส่วนผู้ชนะจะเล่นนัดชิงวันที่19
1: บอลกลับมาครับอยู่ที่ไมเมยองหาเพื่อนอยู่ครับเตโอเกมประวัติศาสตร์ของดิดิเย่เดชองตอนนี้ให้เขาโชว์เกิดเต็มที่แล้วล่ะครับว่าการแก้ไขครั้งนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้ลากไปแล้วครับโดนสไลด์จากด้านหลังได้ฟาวนะครับเป็นฟรีคิกระยะประมาณ25หลาทางซ้ายครับลามินยามาลครับเป็นคนที่ฟาวอุ้ยเอ็มบัปเป้ทำไมนอนนานเลยครับ
0: ข้อเท้าจังหวะกระชากมา
1: โอ้ย
0: เท้าซ้ายครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าโดนเหยียบหรือโดนปุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องนะ
1: ครับยังไหวนะฮะเฉียวๆร้อยหวาย
0: ถ้าได้มาสักหนึ่งก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่จังหวะเปิดต้องแม่นๆนะครับฝรั่งเศส
1: เปิดลูกโค้งเข้าไปครับในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับโรดี้เรียกฟาวได้ด้วย
0: โอ้นี่ยิงเล่นยิงเก่าครับโรดี้นิ่งมากครับเครียดละเดชองคือถ้าตกรอบรองนี่จบไม่สวยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาอีก2ครับ
1: โอ้โหตัวครองบอลมาแล้วครับเปดี
0: ้ถอดโอโม่ครับ
1: คู่กลางเลยคุณเอกเอากลางออก2ตัวเลยครับ
0: ครับอีกคนนึงเป็นมิเกลเมริโน่นะครับคนเป็นลุยส์กับโอโม่ออกคร
1: ับพอเปลี่ยนนี่รัวเลยครับ3คนนะครับสำหรับทางสเปนครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเต็มข้อไปแล้วครับ5คนเมโน่ได้บอลเลยครับลงมา จะมาเอาให้เข้าไปตรงกลางสวยครับแล้วเปดี้พิวซะด้วยครับพลิกมาได้เปดี้มองทางซ้ายครับเลือกมาอเล็กซ์เบอร์น่าหยอดลูกนี้ได้ควิดตู้หูเชียวไปนิดเดียวครับเฟรนตอเรสโอ้เดี๋ยวช่องปวดหัวเลยมา
0: ดูดีกว่าขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้ถ้าไม่มีตัวตันเนี่ยได้มงง่ายๆลูกนี้ได้มีโอกาสเข้าเลยนะครับ
1: แล้วตัดกลับมาเนี่ยฝรั่งเศสเสียบอลอีกนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้มาเหนื่อยหน่อยแล้วครับ
0: จุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของสเปนก็ยูโรก่อนนะยูโรบอลโลแล้วก็ยูโรนะ
1: 2008แล้วได้2010แล้วก็12
0: ใช่
1: โอ้โห
0: แต่ว่ายูโรเนี่ยได้ไปแล้วคือ2024คือวันนี้ถ้าชนะเข้าชิงก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหแล้วบอลโลกครั้งหน้าก็จัดที
1: ่สเปน
0: นะดิ
1: ใช่กำลังแย่งชิงกับโมร็อกโกอยู่ว่าจะขอจัดนัดชิงที่สเปน
0: ครับ
1: นะตอนแรกเนี่ยวางกันไว้ว่าจะไปชิงที่สนามใหม่ของโมร็อกโกซึ่งมีความจุถึง 150,000 คนนะครับ
0: แสน
1: ครับ 150,000 นะครับตอนนี้เนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อย
0: ครับ
1: ขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับก็ยังไม่ผ่านมือของซิมอนรับกินนิ่มเลยครับลูกเปิดเตโอ
0: แต่เวลาพูนเต้เลิกใช้กูนายซิมอนก็ถือว่านิ่งนะเปิดไม่ดีครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จเลย
1: บอลตันกันตรงกลางแล้วก็ตกเป็นของสเปนอีกครั้งครับเปดี้แหวกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายชัวเมนี่ไปดักได้ชัวเมนี่เตะไปโดนเปดี้ออกนะครับนิ่งสนิทของเชียร์ฝรั่งเศส
0: คงเซ็งนะชนะก็จะฉลองวันชาติเลยนะ
1: ใช่ครับมันฉลองได้ไม่เต็มครับตอนนี้ยังมีอีก10นาทีนะครับแต่บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของสเปนอยู่แย่งกลับมาได้นะครับแชกีแย่งมาแชกีโอ้จ่ายลูกนี้เนี่ยไปยัดเข้าที่ขาครับของเดมเบเล
0: ่ระยะมันใกล้ครับพอจ่ายแรงก็เก็บบอลเล่นต่อไม่ได้เลยครับเป็นแฟนฝรั่งเศสเหมือนจะรู้ตัวเหมือนจะสารภาพแล้วนะครับ
1: ดู
0: ที่ช่องก็จิบน้ำแก้เกลือแล้วตอนนี
1: ้ใช่เหมือนคิดไม่ออกเลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทิ้งทุกใบแล้วครับที่ไพ่ที่อยู่ในมือ
0: คือเซตบอลผมว่าสู้สเปนไม่ได
1: ้
0: คือก็ต้องเล่นแบบบอลโบราณแล้วอ่ะต้องโยนต้องบอมแล้วครับ
1: เราเขาเลือกเปลี่ยนเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ส่ง
0: ใช่ไม่ได้ใช้เลย
1: โอ้โหบอลอยู่ตรงกลางครับแชกีได้ด้วยแชกีงับขึ้นมาเอ็มบัปเป้แต่ว่ามาซิมอนออกมาโคกไม่ดีนะครับเข้าทางของดูเอมองอยู่ดูเอเล็งดูเอยิงไปติดเองครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยซิมอนถอยไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดดื้อครับ
0: นี่อุตส่าห์ไม่ยิงจังหวะแรกครับคือกล่าวชัวร์ครับเนี่ยบอลยกมาจังหวะแรกซิมอนออกมาโมงแล้วไปเข้าทางดูเอไม่เลิกยิงจังหวะแรกนะครับแล้วแต่ยิงจังหวะสองเนี่ยครับโอ้ยิงตรงตัวซิมอนเฉยเลยครับ
1: ส่งตัวกลางยังได้เลยโ
0: อ
1: ้โหว่างเพียบแต่ว่าหมาใหม่ครับดูเอลากไปแล้วครับโอ้ยโดนสไลด์เอาไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสอ้าวปอโร
0: แต่ทุ่มไปแล้วฝรั่งเศสขอลุยต่อครับ
1: เอ็มบัปเป้ให้มาครับชัวเมนี่แปะออกไปทางขวาครับคุนเด้ยัดไส้มาครับลูกนิดเลยโอ้โหโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับด่านแรกรั่วมาแต่ยังมีด่านสองอ่ะบอลมาอยู่ที่เตโอให้มาครับดูเอแทงลูกนี้ลึกไปแล้วไหมโอ้โหปะทะกันครับขาของดูเอ
0: เตโอ
1: ครับไปกระแทกหน้าของซีมอน
0: คือเพื่อนไหลไปให้เนี่ยจะตามไปเล่นต่อแต่ซีมอนอ่ะเหมือนจะออกมาขวางจังหวะปะทะกันพอดีนะครับอู้เดี๋ยวดูว่าจะโดนปลายสตาร์ทของเตโอโดนหน้าหรือเปล่าปอโล่นะปล่อยให้ซีมอนออกมาเล่นนะครับน่าจะโดนหน้าแข้งเท่าไหร่นะไม่น่าจะโดนสตั๊ดนะครับอืมใช่จิ้มโดนบอลแล้วไปอัดหน้าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปชนกันนะคร
1: ับไหวครับ ซิมอนโอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาหม่งเนี่ยโอ้โหคงใจหายวาบเลยครับ

0: มาแล้วครับแม่ปีกกิ่งไม้ครับคุณเอกว่าปีหน้าว่าจะไว้ทรงนี้แข่งกับฟอเจ๋งหน่อย
1: มาสองเลยนะ
0: บอลเลยนะนีโก้นะครับจะลงมา
1: เปโดรโปโลออกครับ
0: มาแล้วครับยอเรนเต้มนุษย์ไม้

0: จ้าของตำแหน่งตัวจริง
1: นี่ขนาดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยนิโกวินเล่นเองนี่สภาพร่างกายไม่ดีเลยนะ
0: ไม่ดีแล้วการที่เขาเลือกอยู่กับแอตแลนติกบิลเบาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันการพัฒนาการเล่นลดลงนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เป็นแชมป์ยูโรตอนนี้บรรดาผู้เล่นตัวสำรองของสเปนนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับ
1: โอ้แล้วเวลาเหลืออีก7นาที
0: ครับ
1: แล้วครึ่งหลังไม่น่าจะทดนานอ่ะผมว่า
0: คุณเด้จ่ายไปติดครับเป็นลูกทุ่มมันติดขัดไปหมดคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทุ่มมาครับแชกีแหมมีแบกไหลแต่ว่าโดนเมโน่เมโน่จ่ายลูกนี้ย้อนหลังไปนิดนึงครับโกเน่โดนลูบอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกลางของทางฝรั่งเศสวันนี้ลาครัวสแก้ไขมาสวยครับเตโอมองอยู่โอ้โหให้ใครไม่ได้ครับมาเล่นเดลก็ไม่ได้ครับแปะกระแทกเลือกไปทางขวาตัวไกลเลยครับแชกีเป็นจอมท้าดวลอยู่แล้วครับจากีเข้าในมาบอลอยู่ที่ชัวเมนี่เปลี่ยนแกนออกซ้ายครับเตโอไขว้เร็วไปครับดูเอสปีดมาเอาครับเดมเบเล่หนีจากทางหุ้นมาโอ้โหรูดี้แกก็ตามติดจริงๆครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่บอลลงดอคู่เลยนะครับ2คนเนี่ย
1: เล่นถึงตรงนี้ยังไม่หมดนะแล้วแกมันใช้จังหวะใช้ความเก๋าดักทางนะครับ
0: ตัวกางเกงเริ่มลุยนะ
1: เริ่มย้วยนิดนึงแต่ยังไม่หลุดเสื้อยังไม่หลุด
0: เล่นเร็วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปโดนยอร์เรนเต้ครับสกัดไม่ได้โอ้ยเมยองขึ้นมาครึ่งสนามครับตอนนี้เนี่ยแทบจะใหญ่เป็นกองหน้าแล้วครับเหลืออีก5นาทีชากีเอาน
1: ี่ไงชากี
0: ลีลาเอาตัวรอดมาได้แหวกมา1ชากียกดื้อไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โห
1: ซิมอนบอกขอบคุณโอ้เพื่อนมีอยู่ซ้ายขวาพยายามจะยกไปข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งครับนั่นแหละ
0: เอา
1: ออกลูกหงุดหงิดแล้วครับเหลืองต้องมาแล้วครับ
0: ไม่น่าเล่นเลย
1: ยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเข้าทางสเปนนะครับ
0: เนี่ยคือเกมที่เจอกับปารากวัยพวกเขาเก็บอารมณ์ดีมากจนได้รับการยกย่องลูกนี้หมดเลยนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนไม่แคร์ผลการแข่งขันแล้วว่า
0: ใช่
1: คือรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปชาร์จผู้ต่อประตูยังไงมันก็ฟาวครับแล้วมันก็ต้องเสียเวลาไปอีก
0: ไม่ควรทำครับลูกนี้สำหรับเคลียร์เนมบัปเป้
1: เหลืองเลยครับ
0: เดชองปามหน่อยแล้วครับแม่คือมันเหลืออีกตั้ง5นาทีไงคร
1: ับ
0: อย่าเพิ่งรีบไปทิ้งโอกาสนะครับโอ้แฟนฝรั่งเศสนิ่งสนิทครับเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแต่งตัวเข้ามาเชียร์ในวันนี้สัตว์ยาวขึ้นไปครับซิมอนโด่งโด่งมาลาครัวสขึ้นไปหม่งกับมาริโน่เจ้าเวหาอยู่แล้วดูเอโดนงัดไปครับโดยยอร์เรนเต้ครับเด่นลูกทุ่มนะฮะของฝรั่งเศสบอลบี้อยู่ตรงกลางเอ้าสกัดแล้วลูกกระเด้งไปครับมาชัวเมนี่ขาสุดท้ายครับเตะสกัดจากหน้ากรอบเขตโทษแชกีตวัดต่อไปทางขวาครับคุณเด้เบิ้ลมาครับสวยครับแชกีแหวก2 3ลูกนี้เพื่อนมาช่วยครับเดมเบเล่เลือกซ้ายมาครับดูเอล็อกกลับมาโดนงัดร่วงไปเป็นฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายครับยามาอีกแล้ว
1: เจตนาดีครับยามาลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเหมือนจะโดนดูเอ้โยกหลอกครับขาซ้ายแล้วก็ตัวไปชนนะครับ
0: โอ้โหเอกบน
1: นิดบน
0: เส้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโอ้สำคัญ
1: เหลี่ยมนี้ถ้ายิงก็ต้องเป็นเท้าขวานะครับแต่มุมก็ไม่ได้กว้างนะครับคือถ้าจะยิงให้เข้าน้ำหนักทิศทางมันต้องเป๊ะมาไหมถ้าจะให้สนุกต้องมาละครับลูกเนี่ย
0: ว่าโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้มันอันตรายสุดๆครับเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับสำคัญครับเอ็มบัปเป้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับไม่ได้ลุ้นเลย
1: ระยะมันอาจจะใกล้ไปครับเพราะว่าข้ามกำแพงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้นะพยายามจะปั่นได้

0: ขวานะครับโด่งข้ามกำแพงแล้วก็โด่งข้ามคานไปด้วยดูจากความช้าที่โด่งเยอะเลยนะครับเวลามันก็เดินเรื่อยๆนี่เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับวันนี
1: ้มันเป็นช็อตสำคัญจริงๆนะ
0: ครับ
1: ลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วก็เป็นยามาลครับที่ขึ้นมาทางขวายามาลดวลกับลาครูสยามาลล็อกหนีพลิกเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโดนเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหเตโอใจหายวาบเหมือนกันนะครับ
0: มีเสื้อมีดึงเสื้อด้วยนะครับน่าโอ้ก็ได้เรียมเก่าครับเอายามาลไม่อยู่ครับเตโอใช้ท่อนแขนผักนะครับดีที่จังหวะเบียดตัวมติดกันนะแต่กันดันใช้แรงผักนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
1: โอ้โหเกมนี้เร็วมากนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วดูโกเน่ครับลุยมา30กว่าหลาครับเลี้ยงอูเลี้ยงถอยหลังครับโกเน่ไม่มีเพื่อนย้อนมาอีกทีนึงอยู่ตรงกลางครับเซตกันใหม่ครับที่ชัวร์ไมนี่ลาครัวจ่ายเข้ามาตรงๆครับโกเน่ให้มาแชกีทำชิงกันครับแชกีทะลุเข้ามาแชกีจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มลูกนี้โอ้โหขาสุดท้ายของมาร์คกูกูเลนย่าเตะทิ้งไปได้ครับ
0: แบ็กซ้ายใช่ไหมครับ
1: โอ้โห
0: หุบมาช่วยในกรอบหกหลาเลยคร
1: ับ เล่นสั้นมาครับดูเอแหวกมาเดมเบเล่โยนเข้าไปครับโดนโคสกลับไม่ได้บอลยังอยู่ทางขวาครับคุณเด้ให้มาที่เอ็มบัปเป้ตรงกรอบเขตโทษทางขวาเอเบเป้หยอดเข้ามาครับลาป๊อกโขกไว้โคเน่บอลตกมาอยู่ซ้ายเนี่ยต้องพลิกออกมาครับเตโอเอนเดสให้มาครับแชกีไม่ฝืนนะครับมาขวาอีกทีนึงโคเน่โยนลูกนิดมาแล้วก็ออกหลังก็ไม่โดนใครเลยครับ
0: โอ้โหเสียววาร์ปเลยครับทดเจ็บ7นาทีนะครับอูลูกนี้กล้าปล่อยได้ยังไงครับมาคูเรย่ากับอูเนซิมอนอาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะครับเนี่ยครับจังหวะที่คูริยาจิ้มก่อนที่เอ็มบัปเป้จะมายิงนะครับช็อตสำคัญเลยครับเนี่ยเดชองนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เวลานี่เหลือไม่เยอะครับ
1: อย่าเมาให้มาโอ้โหม้วนหนีเบดี้เคาะย้อนกลับมาครับที่ยอร์เรนเต้คือหลังกลับมาเลยครับลึกมาที่เปากูบาซี่ทด7นาทีนี่ไปนาทีเศษๆครับลาป๊อกโยนดีกว่าครับโยนยาวๆมาโอ้โหคุณเด้หม่งไว้ได้นิดเดียวปั๊มกันอูปาเมกาโน่เสียเหลี่ยมครับบอลมาอยู่ที่นิโก้ให้มาอีกทีนึงเร่งไม่เร่งอ่ะรอเหมือนจะแต่งตัวให้ฟาวแต่ไม่มีใครฟาวแกครับเมริโน
0: ่แต่ก็ยังครองบอลได้นะครับ
1: ผิวมาแล้วครับโอเล่เต็มสนามไม่หมดแล้วยามาลจะไปอ่ะไม่ผ่านครับผู้สินมองว่าทิ้งตัวลูกเตโอตัดได้ก็เล่นเร็วไม่ได้เลยนะครับ
0: สุดท้ายก็ต้องไปเซตคืนหลังอีกแต่พอทำช้าสเปนลงมากันเต็มเลยครับ
1: วันนี้บอลเร็วของฝรั่งเศสครับเจอบอลดีเลย์เข้าไป
0: เรียบร้อยเลย
1: โอ้โหทิ้งยาวมาเอ็มบัปเป้สับขาโดนกูกูเนย่าจิ้มมีครับโอ้โหวันนี้กูกูเนย่าเท่ไปเลยครับช่วงท้ายนี
0: ่แบ็คขวาซ้ายเด่นมากนะครับวันนี้ของสเปน
1: แต่ปอโลเนี่ยหมดเลยวิ่งจนเกลี้ยงครับ
0: แต่ก็คุ้มนะจริงได้หนึ่งประตู
1: แน่นอนมากวันนี้สเปนตอนนี้จากกระทิงเนี่ยเป็นมาตาดอร์ล่อไก่ครับโอ้โหให้ไก่วิ่งตามโรดี้นี่เขี้ยวจริงๆโอ้โหเซกิโอรามอสเออิเกกาซิยาส
0: ชาบี
1: โอชาบี
0: ไอ้ใช่เซตเดียวกับอิฟาติโน่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ท่านลำเหลือมากนะใช่เพราะว่าชาบีเขานั่งอยู่มุม
1: ถูกครับ
0: แกจะเป็นได้เฮครับ
1: แก๊งนี้นี่แก๊งแชมป์โลกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหดีใจครับถ้าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าอยู่ไกลเมียคร
0: ับไม่ได้ดูต่อเลยอยู่ต่ออย่างน้อยๆเนี่ยวันที่19แน่นอนนะ
1: ครับ
0: อูสเปนถ้าเข้า
1: อ้างแล้ว

0: ไม่ต้องกลับบ้าน
1: เข้าชิงอังกฤษนี
0: ่อันแน่เอาอังกฤษเข้าเลยคุณเอก
1: รีแมตช์ยูโร
0: จริง
1: ใช่
0: ยูโรครั้งที่แล้วนะ
1: แต่ถ้าสเปนชิงกับอาร์เจนยามาลเมสซี่นะ
0: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ที่ต่างยุค
1: ใช่
0: เอาละครับเลือกเอาครับชอบอันไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสต้องตั้งรับก่อนโอ้โหมีโอกาสต้องตั้งรับก่อนนะครับโดนิโก้ทะลุมาซัดลูกที่เสาแรกครับโอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบครับนิดเดียว
1: ยิงหลุดไปเองแต่พี่ชายเขาใช่ไหมเลือกเล่นให้กาน่า
0: ครับใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับในที่แควนบาสครับบิลเบาดูเอเล่นลวดลายมายังได้อยู่ครับกินแดนมาผ่านมา4นาทีครับยังเหลืออีก3นาทีครับเอ็มบัปเป้จ่ายขึ้นมาที่แชกีครับมีเวลาครับแชกีเลือกไปทางขวาเดเบเล่ล็อกซ้ายซัดลูกนี้เข้ามือของซิมอนครับโอ้โห
1: ยิงยังไม่ผ่านนี่ขนาดวันนี้ซิมอนมีช็อตพลาดให้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนกูคูเลย่าขวางก็ยิงยากนะครับโอ้โหร้องนะครับหนูน้อยเป็นแฟนฝรั่งเศส
0: เหมือนรู้นะครับ
1: มีนอกเกมกันอยู่ท่านไม่มีเสียงนักบีดสเปนลุยต่อ
0: คุณเด้นะครับลงไปนอนอยู่ตอนนี
1: ้
0: แชมป์โลกปี2010นะครับที่ซาฟริกากำลังจะได้ชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับ
1: โอ้ทิ้งช่วง4ครั้งเลยนะเนี่ย
0: ยาวนานมากตอนมาป้องกันแชมป์นี่ยับเลย
1: ครับ
0: นะฮะเจอลูกเจ้าเวหาของฟานเพอร์ซี่เข้าไปดูเรื่องเลยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลดูครับสเปนและกุกุลิญ่านี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยครับออกมาทางขวาที่ลามินยามาลล็อกกลับแน่นอนโอ้โหดูเอโดนหลอกแล้วก็เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกต่างหากครับ
1: เข้าทางทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หมดเวลาเท่านั้นเองครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับ
0: อย่าเบาครับลากมาโดนเตะล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับโกเน่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่แจ้งเกิดเหมือนกันนะครับลงในฐานะตัวสำรองของโจไมนี่วันนี้ลงมาเล่นคู่กันในครึ่งหลังนะครับขวามาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่ขวาซัดแล้วนี่ติดเซฟของซิมอนครับโอ้โหแอบยิงก็ยังไม่เข้าอยู่ดีคุณเด้ยังมาต่อครับโกเน่ฝรั่งเศสจะขอสักลูกครับดูเอ็มบัปเป้ลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปอีกแล้วครับ
1: ขอจบเองครับทางด้านประธานเป้เซตกันอยู่นานครับสุดท้ายปั่นด้วยขวาก็โด่งข้ามคานอยู่ดีครับรอเวลาอย่างเดียวนี่ต้องจะไปที่แฟนบอลสเปนครับกำลังจะได้เฮครับ
0: โอ้นี่แฟนอาร์เจนตินามาด้วยนะมันมาสำรวจ
1: อยู่ในกลุ่มแฟนบอลฝรั่งเศสอะแต่ก็ต้องทำหน้าเศร้ากับเขาด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ซึมกับเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนนะฮะ
0: เดี๋ยวโดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันครับสเปนเอาชนะฝรั่งเศสในวันชาติของฝรั่งเศส2-0ครับแล้วก็พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ลุ้นแชมป์สมัยที่2พร้อมกับส่งแข้งเลสเบิร์กกลับปารีสครับ
1: ก็2ประตูครับได้จากจุดโทษของโอยาซาบาลตั้งแต่ครึ่งแรกนาที22แล้วก็ประตูของเปโดปอโรครับ2-0ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่58ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนเลือกเอาคุณจิ้มเอาเลยคุณจะเอาฟ้าขาวหรือจะเอาสิงโตคำราม
0: ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าอังกฤษเข้านี่เท่ากับว่านี่จะเป็นการมาเป็นทีมยุโรปที่คว้าแชมป์นอกทวีปนะอีกครั้งหนึ่งนะแต
1: ่
0: ถ้าเป็นอาร์เจนตินาเข้าไปก็สุดมันแล้วตอนนี้เนี่ยรีแมตช์ฟุตบอลโลกรอบชิงครั้งที่แล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าทีมที่เล่นร้อนแรงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้จอดป้ายแค่รอบรองนี่คือแมตช์แรกที่เขาเล่นไม่ดีแล้วแบบแพ้เลยพี่
0: จริงครับแล้วนี่คือการถูกนำก่อนครั้งแรกและนี่คือแมตช์แรกที่ฝรั่งเศสยิงไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้
0: โหเกมรุกร้อนแรงกล้องจับไปที่ทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับ

0: ซึ่งวันนี้แผงฤทธิ์ไม่ออกครับ
1: ร้องไห้เลยดูเอ้เกมลุกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
0: ่
1: โอลิเซ่บาโคล่าหายหมดเลย
0: วันนี้ต่อให้บาเป๊ปซี่มากับบาโคล่าไม่ไหว
1: โรดี้คนเดียวเอาอยู
0: ่โอ้โหโรดี้คนเล็กนักเรียนโตครับ
1: ครับ
0: เอาอยู่หมดเลยคุณเอกมาเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
1: ได้เลย
0: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบข้อความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: ครับผม
0: นะครับสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: โฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลก

เคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: นำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงในช่วง OT ครับคุณเอกครับผม
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็มาเก็บตกหลังเกมนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: อาจารย์มาพูดคุยในเรื่องของข้อความด้วยที่ส่งมา
0: ได้เลย
1: ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสเปนเข้าไปชิงชนะเลิศก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 เราเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษ
0: โอ้โหเลือกเอา
1: คือ4ทีมเนี่ยมันทีมไหนเข้าชิงก็ได้นะมันมีสตอรี่มันน่าคุยหมดอ่ะพี่บี
0: ใช่ครับนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยครับว่าเราก็ออกไปคุยคุณเอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ยสเปนจะกำราบวิธีการของฝรั่งเศสได้แบบหมดจดจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: มันดูแบบจะใช้คำว่าสู้ไม่ได้มันก็มีมุมนั้นอยู่นะพี่นะ
0: ใช่
1: ความละเอียดของสเปนหรือว่าจะบอลแพ้ทางหรือตรงกลางแนวรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีตั้งแต่อูไนซิมอนอ่ะ
0: โอ้โหจริง
1: โชคดีตรงที่ไอช็อตที่ออกมาตัดบอล
0: ดูเอคิด
1: ดูเอถ้าจริงในการจะมีเหว
0: อนะครับด้วยประสบการณ์ครับดูเอยังเด็กนะครับ
1: ครับผม
0: ยังเด็กมาก20แต่ว่าคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับของฝั่งของสเปนนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ทั้งคู่เลยก็คือเปากูบาซี
1: ่
0: หนุ่มน้อยนะครับในวัยยังไม่20นะครับแล้วก็คนที่เรามองว่าตั้งแต่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการมีอาการเจ็บหนัก
1: ก็น่าจะหมดแล้ว
0: ไอมริกลาปอก
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: โอ้โหเล่นแล้วเนียนกิฟเลย
1: กูบาซี่19
0: ครับ
1: ลาปอกได้32
0: โอ้โห
1: แต่เรามองว่าคงหมดจริงๆแหละเพราะว่าไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมา
0: ใช่ไหมครับใช่
1: แต่กลายเป็นว่าแต่มองมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเดลาฟูอินเต้ก็งงนะหุยสเปนนักเตะดีๆในลาลีก้า
0: เพียบเลย
1: เพียบเลย
0: แต่เลือกคร
1: ับยังเลือกอ่ะเลือกอ่ะ
0: เลือกมาเมื่อไหร่นะเลือกตัวจริงด้วย
1: เราเล่นดี
0: โอ้โหเล่นดีนะครับ
1: นี่ขนาดว่าเอาจริงพี่บีมองสเปนชุดเนี้ยซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกอ่ะ
0: ยังไม่ถึงนะ
1: อาจจะม
0: ีโรดี้ใช่
1: ยาเมาก็
0: กำลังจะ
1: กำลังขึ้นอ่ะนอกนั้นท่านในยุโรปยังพอได้อยู
0: ่
1: ตัวระดับท็อปยุโรปแต่ว่าระดับโลกเนี่ย
0: เขาเรียก
1: ว่าฝรั่งเศสอ่ะผมฝรั่งเศสมีเยอะกว่านะ
0: ใช่เขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นระดับอินเตอร
1: ์
0: แต่เผอิญว่ามันเรียงขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการลองวัดตัวกันของตัวจริงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสซ
1: ึ่
0: งเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะฮะของ ESPN ขึ้นมาจุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่า11ผู้เล่นตัวจริงพอวางออกมาแล้วเนี่ย
1: ของทั้งคู
0: ่ครับสเปน6

0: ตัวฝรั่งเศสมี5ตัวแล้วที่สกิ
1: ดเอามาเปรียบมวยกันนะ
0: เอาเปรียบมวยกันปรากฏว่าที่สกิดนะคุณเอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือคู่กลางที่สเปน
1: อ
0: ่ะเด้งเป็นสีแดง2ตัวขึ้นมาคือตัวอื่นเนี่ยไม่มองเลยพอมองกลางปุ๊บจริงเพราะว่าเขาจัดคู่เป็นฟาเบลุยส
1: ์
0: คู่กับทางโรดี
1: ้
0: ซึ่งมันเหลื่อมกว่าอาเดียงราเบโอกับคู่ของชัวเมนี่หรือโกเน่
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นผลจากคู่มิดฟิลด์จริง
1: เออพี่เพราะถ้าฟุตบอลตรงกลางมันดีอ่ะ
0: ม
1: ันบันลานได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะ
0: ม
1: ันได้เห็นเลยว่าโอ้โหโรดี้เก็บหมดเลยอ่ะเกมรับยังลงมาช่วยอ่ะ
0: แล้วคุณเอกตั้งข้อสังเกตครับเมื่อสักครู่ว่าเดชองน่ะคิดเยอะไปไหมกับใบเหลืองของอาเดียงราบิโอเพราะตั้งแต่เปลี่ยนเอาอาเดียงราบิโอออกเนี่ยเกมตรงกลางของฝรั่งเศสเป็นรองชัดขึ้นไปเดิมอีก
1: ใช่มันไม่ดีขึ้นนะ
0: ไม่ดีขึ้นเพราะว่าสองคนเนี่ยเล่นเหมือนกันทั้งโคเน่แล้วก็ทั้งชัวเมนี
1: ่เดชองคิดเยอะแหละผมว่าเพราะว่าติดเหลืองไปแล้วหนึ่งติดเหลืองมาแล้วหนึ่งถ้าไปพลาดพังมาโดนเหลืองสองก็แดงก็เหลือสิบคนอีก
0: มันมีช็อตสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เดชองเนี่ยคุยกับกีเซฟองว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
1: ครับ
0: ซึ่งราบิโอดูเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วเกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าจังหวะที่เหยียบมันเหยียบหญ้า
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเท้าแล้วก็
1: เหยียบร้อย
0: โอ้โห
1: แดงแน่นอน
0: ดูไม่จืดอ่ะต้นนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นอันดับชิงอันดับ3วันที่18นะ
0: ครับ
1: 18ก็ค่ำคืนวันเสาร์ส่วนสเปนไปรอชิงในวันค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาผู้ชนะเข้าชิงผู้แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3แต่ประธานเป้ยังได้ลุ้นดัสเซนโบอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งแมตช
0: ์
1: ในการเล่นชิงอันดับที่3นะครับ
0: นะฮะโอ้โหก็ทำให้เราว่ากันถึงดีดีเดชองหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงของริกกี้มาตินเน
1: ี่
0: ยมันเป็นเพลงที่บทจบก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: เดชองเป็นคนชูถ้วยนะลิฟท์โทฟี่ในวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นวันชาติ ฉลองแชมป์โลกเป็นกัปตันที
1: ม
0: แล้วก็ต่อจากนั้นให้หลังมาปี18เดชองกลายเป็นโค้ชที่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลก
1: ที่รัสเซีย
0: ครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียไปแบบขาดลอย4-2ในวันนั้นนะแล้วก็เขาก็กำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะต่อให้ติดไม่ติดอ่ะแต่แกกำลังจะทำได้แต่ก
1: ็ไปไม่ถึง
0: นะฮะก็สถิติก็ยังคงเท่ากับฟรานซ์แบคเคนบาวเออร์กับมาเรโอซากาโล
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ยินดีกับแฟนสเปนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่าจริงๆ
0: ดีกว่าครับชัดเลย
1: คือฟุตบอลถามว่าความมันระดับ5ดาวไหมผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: สู้ด้วยแท็กติกมันสู้ด้วยเรื่องรายละเอียดหรือว่าความผิดพลาดของคู่แข่งอะไรเงี้ย
0: ไอ้ลูกที่เสียประตูแรกเนี่ยนะฮะคือที่เรามองก็คือว่าถ้าเราจะหาจุดที่มันเปราะบางดีกว่าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่จุดเปราะบางที่สุดที่จะตีเข้ากำแพงเมืองของนโปเลียนทีมเนี่ยนะ
1: ก็รูนั้นรูเดียวนะ
0: รูนั้นจริงๆ
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: กูแค่มุ่งชงตั้งขึ้นทำไมนี่ยังย้อนคิดถึงช็อตลูกก็ดีนะที่ลูกนั้นถ้าเสยออกไปซะก็ไม่มีอะไร
1: ใช่พี่ถ้าเป็นถ้าเอาเรื่องของเรานะถ้าย้อนไปสัก20ปีก่อนนะถ้ามึงมุ่งบอลแบบนี้มึงโดนโค้ชด่านะโค้ชต้องบอกมึงต้องมองออกดิว่าม
0: ัน
1: ต้องเคลียร์อย่างเดียวนะพี่
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามองบอลออกโค้ชก็ด่า
0: จริง
1: ไม่เก็บบอลเล่นว่า
0: เพื่อที่ทานซีชั่น
1: เออแท็กติกฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะ
0: ซึ่งลูกกระดินชงลูกนั้นมันมีเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งที่วิ่งมารอพอดีด้วยล
1: ั
0: มบินยาเมาเนี่ยมันเป็นเด็กคนนั้นพอดี
1: ซับ
0: พอดีไปหมด
1: เก่ามากนะพี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งดี
0: แล้วร่างกายของลามีนเนี่ยดูค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อยๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคร
1: ับ
0: ก็เลยทำให้เป็นเหตุผลสู่ประตูแรกแล้วลูกยิงจุดโทษของโอยาซาบาวเนี่ยสวยจริงๆด้วย
1: ใช่
0: ยิงดีมาก
1: ยิงเฉียบขาด
0: เฉียบขาดครับ
1: ส่วนลูกสองก็ จะบอกยังไงดีอ่ะ คือจังหวะเข้าทำอูปาเข้าไปจังหวะไปทำฟาวเนาะโอโม
0: เหมือนจะเข้าไปเข้าด้านหลังอะฟาวแน่ๆ
1: ฟาวแน่ๆ
0: อ
1: ่
0: า
1: แต่ก็ดันทะลึ่งโชคดีบอลมาเข้าทางปอโล่พี่มัน
0: ซึ่งพอมันกระเด้งมาม ันเหมือนกับปั่นแล้วเด้งรอ
1: ใช่
0: แล้วปอโร่คือแบ็คเนี่ยมันมีเบสิกอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะแปรแน่นนะครับ
1: แล้วอย่าลืมนะไอ้รูนั้นรูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: ถูก
1: รูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: รูแบ็คซ้ายที่หลุดมา
1: แล้วช่วงหลังเห็นเลยว่ารามินมันเริ่มพาลูกดินพาทัวร์แล้วนะเริ่ม
0: น
1: ะทันเลยเ
0: ง
1: ี้ย
0: นะรู้จักว่าเท็กซัสเป็นไงเท็กซัสที่ไม่ให้ไก่ย่างเลยนะไม่ให้ไก่ทอดด้วยโอ้โหเล่นซะ
1: ลูกดินเนี่ยสงสัยจบโทรเมนต์นี้เสร็จปุ๊บคงไปหาเนย์มาร์ที่ลาสเวกัสอ่ะ
0: เคลียร์กันหน่อย
1: ไปเล่นโป๊กเกอร์
0: นะเคลียร์หน่อยนะแก้เหงานะครับโอ้โหเลยกลายเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2นะครับของสเปนซึ่งครั้งแรกเขาเข้าชิงแล้วต้องเล่นถึงช่วงของการต่อเวลาพิเศษที่ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ด้วยประตูของอินเนสตา
1: ตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010อ่ะพี่บีสเปนฟอร์มไม่ค่อยดีนะกับบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยสเปนฟอร์มกับบอลโลกไม่ดีเลยพอได้แชมป์ปี2010ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: 2014รอบแรก2018 2022ตกรอบ16แต่อย่างครั้งนี้แล้วก็ตกรอบเพราะโมร็อกโกนะหรือจะวนลูป3เมเจอร์ใหญ่อีกวะพี
0: ่ก็ตอนนี้ภาคอยู่ครับคุณเอบอกเอ๊ยยังไงเนี่ย มันจะเหมือนกับตอนที่ปี2008หรือเปล่า
1: 2008แชมป์ยูโร
0: ชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็ไปเป็นแชมป์โลก
1: แชมป์โลก
0: ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
1: ใช่แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรอีก
0: 4-0ใช่อิตาลี
1: แต่ต่อให้เป็นอังกฤษหรืออาร์เจนเข้าไปอ่ะก็ตามหน้าเสือเมืองนงเมืองนอกเขาก็มองว่าเป็นรองสเปนอยู่ดี
0: ใช่อันนี้คือเต็งหนึ่งก่อนเข้าทัวร์นะ
1: ใช่ใช
0: ่นี่คือเต็งหนึ่งแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอไปเสมอกับบูเอดี้แคปเปิลเนี่ยลูดเลยลูดมาซะดื้อๆนะครับโอ้โห
1: นี่เคเบิลที่ลอนดอนนี่ยิ้มเลยนะเนี่ย
0: โอ้ยิ้มสิฝรั่งเศสตกรอบสงสัยคนมาเยอะนะฮะโอ้ทัวร์มา
1: ฝรั่งเศสฟอร์มอย่างบ้านะพี่ไอ้รอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมมันยิงไปตั้ง16ประตูอ่ะ
0: ใช่
1: เฉลี่ยตอนเกมมันดีมากนะครับ
0: นี่เป็นเกมแรกที่ฝรั่งเศสเป้าสะอาดนะคร
1: ับ
0: บอดสนิทในฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: แล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาถูกนำแล้วพอถูกนำครั้งแรกก็แซงไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้มันเป็นอย่างนี้เสียจริงนะฮะสำหรับฟุตบอลก็ในเกมนี้นะครับทางก่อนเกมคุณเอกคุณผู้ฟังมันมีอันนี้มันมีสถิติเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปคำสาปฟุตบอลโลกมันมาอย่างนี้เขาเขียนแค่3อันเขาบอกว่าอันแรกเลยนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยใครเป็นบอลลงดอมามันจะไม่ได้แชมป์โลก
1: เขาหรอไม่ได้สังเกต
0: ก็คือ
1: เดมเบเล่ครั้งล่าสุดก็เดมเบเล่
0: นะก็คือเข้าเรียกว่าฝรั่งเศสนะฮะสองเนี่ยทีมที่มีโค้ชต่างชาติคุมทีมจะไม่เคยได้แชมป์โลก
1: แสดงว่าเจนเข้าชิงกันแหละ
0: เราอย่างเห็นถูกป่ะแต่มันมีอันนึงเขาบอกว่าไอ้ทีมที่เคยอยู่เป็นโนหนึ่งของแรงกิ้งเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกคืออาร์เจนตินา
1: ปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันแรงกิ้งโนหนึ่งนี่คืออาร์เจนนะ
0: อาร์เจนตินาเห็นไหมสามอันจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีฝั่งสเปนเลยมันก็มี
1: ทางเลยนะ
0: แต่มันมีแฟนบอลคนหนึ่งเอสนี่แสบก็แบบบอกว่าอ๋อโทษนะฮะเขาเขียนงี้เลยบอกว่าไม่มีโค้ชหัวล้านคนไหนที่เคยได้แชมป์โลกเว้ยแสบนะซึ่งเราก็คิดตาม
1: เอ๊ะสเปนครั้งล่าสุดนี
0: ่ตอน
1: เป็นแชมป์
0: ก็ยังมีผมไงใช่เพราะตอนนั้นยูโรมาลอกเนส
1: โอ้งี้ฝรั่งเศสซีดานมาเป็นก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ถ้าคุณไปเอาสล็อตนี
0: ่โอ
1: ้ไม่ได้นะหรืออิตาลีที่มีข่าวเป๊ปอยู่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้นะ
0: ก็แฟนๆเข้าไปเถียงบอกเอ้ยหลายคนมันก็ไอ้นี่นะนู่นนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบสนุกสนุก
1: ครับ
0: ตามวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิงโตบอยนะฮะทายถูกแต่ว่าฮิปโปก็คือเจ้าหมูเด้งทายผิด
1: ในบ้านเราใช่ไหมอาจารย
0: ์บ้านเรา
1: หมูเด้ง
0: หมูเด้งฮิปโปฮิปโปทายฝรั่งเศสใช่ทายฝรั่งเศสส่วนสิงโตบอยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือขอนแก่นนะทายว่าสเปนเข้า
1: สเปนก็ปลาหมึกพอนะ จะปีที่สเปนคว้าแชมป์โลกนี่ปลาหมึกพอดังเพราะสเปนนะ
0: ยุคนั้นหมึกพอตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไปปิดทองถึงโตแล้ว
1: ดังเลยฮะ

0: ดังนะดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
1: ์ได้เลยครับ
0: ทูเคิลจะพาอังกฤษคว้าแชมป์เดี๋ยวรอรุ่นเอาพุงนี่เอาให้ผ่านอาเจนก่อนเถอะ
1: สนุกนะโอ้เดี๋ยวคู่นี้เรามาคุยกันหน่อยนะเบรกหน้านะ
0: ครับตัดเชือกคู่สองคืนนี้หนูฟันธงแชมป์เก่าคณะ
1: ค่ะ
0: คุณน้าเมสซี่จะนำทีมความเก่าปราบความสดค่ะ
1: ค่ะ
0: บวกกับดีกรีแชมป์เก่าคมคู่เบียดเข้าป้ายชิงได้แน่จากน้องเธอลงทุนให้จัดทีมคร่าวๆซิมอนปอโลคูบาซี่ลาปอตคูย่าโรดี้จูดเมสหรือว่าทีมอะไรทีมยอดเยี่ยมหรอไม่บอกมา
1: เอออ
0: ๋อทีมยอดเยี่ยมคร่าว
1: ๆอ๋อทีมยอดเยี่ยม
0: ดีบีเอกเช้านี้จะสั่งไก่ย่างตัวใหญ่ๆสักตัวแต่พี่จอนคองหก
1: โอ้โห
0: แสดงว่าพี่จอนนี่
1: สายกระทิง
0: เออสายกระทิงแน่นอน
1: แสดงว่าก็กินไก่ย่างแก้มกระทิง
0: ใช่
1: แต่ห้ามดื่มเกินวันละสองขวด
0: เอ๊ไก่ย่างเราก่อนหน้านี้มีไก่ย่างสมหวังมานะพี
1: ่สมหวังไก่ย่าง
0: เออมาโอ้โหสิบยี่สิบกล่องอ่ะ
1: โอ้โห
0: แต่พักหลังมาเงียบ
1: เงียบใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าถ้าไม่ซ้อก็พี่ปูเลย
1: ผมเลี้ยวซ้าย
0: หรือว่าพี่เขาอาจจะมาส่งนะ
1: แต่ว่าไม่ถึง
0: แต่มาเจอดักไว้หน้าตึกอะเดี๋ยวร้อน
1: หอมกลิ่นมันหอม
0: จะว่าไปฝรั่งเศสรูปแบบการเล่นเข้าทำมันเดิมๆนะครับ
1: ใครนะ
0: เหมือนฝรั่งเศส
1: โอ้ยก็โดนปิดลายหมดเลยอะ
0: ผมว่าต้องชมเดลาฟูนเต้ด้วยนะพ
1: ี่สังเกตไหมครับว่าวิธีการที่เล่นอยู่อะมันเหมือนตัวที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันคือตัว M หรือตัว W อะนักฟุตบอลของสเปนเนี่ยจะไปยืนกั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นบล็อกที่วิ่งเสียบแล้วผู้เล่นสเปนมายืนตรงนั้น
0: อ่
1: ะเป็นเหมือนตัวดับเบิลยูครับหรือตัวเอ็มนะคู่กันอยู่ตลอดเวลา
0: เรายิงแบ็คเนี่ยโอ้โหโคตรขยันนะปอโลกูเลย่า
1: คล่องนะแล้วปอโลนี่ซัดไปสองไปแล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลกองหลังของสเปนที่ต่ออย่างเฟนโดเอโร่นะที่ยิงน็อกเอาสองเม็ดยิงในฟุตบอลโลกอ่ะสองเม็ด
0: หูยเป็นลูกไหนเนี่ยข้ามสูนะ
1: เอโร่ใช่ใช่เอโร่คนที่ตอนนั้นที่สเปนไอ้ปลดไอ้นี่กลางอากาศอ
0: ่
1: ะปลดไอ้โค้ชที่แกไปคุมมาดริดนั่นแหละแล้วเอโร่อ่ะไปในฐานะผู้พ
0: ออ่อคิดรัสเซียป่ะครั้งนั้นน่ะ
1: ใช่
0: ไอ้นั่นก็บ้า
1: ไปรับงานแล้วไม่พูด
0: โอ้บ้าบอ
1: ใช่ใช่ใช่นะคร
0: ับ เห็นไหมนายเอกหนูแม่นไหมครับฟังแค่ฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะชนะแล้วที่บอกว่าเต็งหนึ่งคือเต็งหนึ่งชิงที่สามใช่ไหมคะสำนักเทรนทุนใช่เต็งคืออย่างที่พี่บีพูดอย่างสเปนอ่ะก่อนออกสตาร์ทโทเมนเนี่ยสเปนเต็งหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอสเปนเสมอแค่เบิร์ดแค่นั้นแหละ
1: รู้เรื่อง
0: เลยแล้วก็มันก็ปรับเป็นทางด้านฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งหนึ่งแทน
1: ใช่เพราะว่ายิงกระพุอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยิงมันเลย
0: ครับฟังจากมอเตอร์เวย์ครับจากคุณกอลัม
1: ครับโอ้เจอโฟโดยังฮะ
0: ฟังจากประเวศเดี๋ยวผมอายุ35น้ำหนัก78สูง175ผมอยากฟังภาคบอลพรีเมียร์ลีกครับจะทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นครับถ้าเราส่งไปช่วง7โมงเราต้องข้อความประมาณนี้ไหมครับ
1: ดีมาก
0: เดี๋ยวนะป๋ากับพี่เทพต้องเจ็ดโมงครึ่ง
1: เจ็ดโมงครึ่งนะ
0: ใช่ป่ะพ่าง
1: เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่ง
0: ต้องเจ็ดโมงครึ่ง
1: ใช่เจ็ดโมงครึ่ง
0: ต้องเจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้น
1: ส่งต้นเลยฮะเดี๋ยวแกตอบไม่ทัน
0: ครับหมูเด้งกินแตงโมธงฝรั่งเศสคือท่านกับธงอังกฤษ
1: ใช่หมูเด้งเนี่ยฟันธงว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะชิงส่วนสิงโตเนี่ยฟันธงว่าอาร์เจนตินาชิงกับสเปน
0: หมูเด้งบอกชิงที่สาม
1: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไร
0: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไรหมูเด้งบอกชิงที่สาม
1: หมูเด้งนี่เพิ่งอายุครบสองขวบนะหมูเด้ง
0: ได้ช่องลาออกเรียบร้อยจากคุณบิ๊กเกอร์เบิร์ตไม่ต้องลาออกหรอครับเขาลงอยู่แล้ว
1: เออแกลงอยู่แล้ว
0: เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: อาร์เจนเข้าชิงกับสเปนแน่ทูเคิลหัวดื้อหัวรั้นตัวดีๆไม่เอาลง
1: ขนาดนี้แล้วยังโดนอีกเหรอทุกคน
0: ผมว่าเข้าถึงรอบ
1: โอ้ยเก่งแล้ว
0: ครั้งแรกกับการคุมแล้วเข้าถึงรอบ
1: ใช่
0: ผมว่า
1: ไม่ธรรมดาน
0: ี่มันมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกเรตเซาเกตเลยนะ
1: ถูก
0: เออ
1: แล้วเล่นมันกว่าด้วย
0: เล่นมันส่วนยูโรยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำทีม
1: ถูกต้อง
0: เล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวนะอังกฤษอาร์เจนตินาพี่คิดว่าใครเข้าครับจากคุณวาคิม
1: คู่นี้ก็มัน
0: โอ้วันนี้ผมชอบฝรั่งเศสอะกระโดดละ
1: พรุ่งนี้ชอบใคร
0: ผมชอบ

0: อังกฤษ
1: เออ
0: แล้วพี่ชอบใครพี่พวกนี
1: ้พรุ่งนี้เหรอผมชอบอังกฤษมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ชิงอ่ะสักที
0: ใช่ใช่ใช่
1: รุ่นเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นนะเพราะมัน60ปีไม่ต้องอะไรหรอกครับพ่อผมเนี่ยในวัย80ก็ไม่เคยเห็นอังกฤษชิง
0: อายุเจฟเฮิร์ตอะ
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: เพราะว่ารุ่นนั้นมาเป็นมันถ่ายทอดสดมาเมืองไทยครั้งแรกมันปี70ซึ่งพ่อผมก็ยังไม่เคยได้ดู
0: อังกฤษได้แชมป์ยังเป็นถ้วยจูริเม่อะไรอยู่
1: จูริเม่ครับเป็นถ้วยจูริเม่
0: เป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่เคยชูถ้วยไอ้ฟีฟ่าโบคัพอ่ะ
1: อุรุกวัยด้วย
0: เออถ้วยแบบรูปแบบใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: อุรุกวัยด้วย
0: ใช
1: ่อุรุกวัย2ที
0: คุณณัฐพงศ์ว่าไก่จ๋าเรียบร้อยครับ
1: อ
0: ังกฤษใส่เสื้อแดงแก้เคล็ดอาเจนอีกทีนึงโอ้เรื่องเสื้อนี้ไม่แน่ใจ
1: คืออย่างนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยอังกฤษใส่ขาวฮะ
0: อ
1: าเจนเนี่ยใส่เสื้อสำรองก็คือเสื้อสองจริงๆเสื้อเจนตัวเนี้ยมันสีดำนะแต่ว่าไอ้ลายด้วยความเป็นลวดลายมันเป็นสีฟ้ากับขาวมันเลยออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งคนก็มองว่าก็อนุมานกันไปว่ามันจะไปเหมือนกับปี86แล้วก็ปี98ซึ่งพอใส่ทั้ง2ครั้งสีออกกรมท่าคุณเอกบอกเนี่ยนะชนะทั้ง2ครั้งแล้วอังกฤษตอนที่ชนะตอนที่เบ็คแฮมมันถอนคำสาปใส่สีแดงซึ่งโดนตอนนั้นที่ที่ได้จุดโทษที่โปเชติโน่เป็นคนฟาวล์แล้วเบ็คแฮมยิง
0: ปี86ที่แฮนด์ออฟก็อดสีอะไรกันสีนี้
1: อังกฤษใส่ขาวอาร์เจนตินาใส่สีน้ำเงินซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเกมตอนนั้นใส่อาร์เจนตินาใส่เรือคอกสปอร์ตทีฟปรากฏว่าเสื้อตัวสำรองเนี่ยคือเขาจับฉลากเป็นทีมเยือนแล้วเสื้อมันชุ่มน้ำตอนที่เจออุรุกวัยก็เลยทางโค้ชคาร์ลอสเบลาโดก็เลยบอกว่าให้ผู้ช่วยอะไปที่ตลาดในเมืองไปห้างไปหาซื้อเสื้อมาทีเอาเสื้อที่มันคล้ายสีเนี่ยแล้วเอาเบาๆมาน ั่นแหละครับไปซื้อที่ตลาดมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยนี่หนังสือของเราหน้าเขียนด้วยนะ
0: เม็กซิโกเนี่ย
1: ใช่เอามาสองสีมาวางเทียบซึ่งมันใกล้เคียงแต่ไม่ตรงนะบิลาโดบอกว่าไม่ได้เรื่องหรอไม่เอา
0: เ
1: มาหน้าไปวอร์มอยู่คือจะออกจากสนามซ้อมซ้อมเดินมาถึงปุ๊บชี้บอกเอาตัวเนี้ยแล้วเขาบอกมาเอาหน้าชี้แล้วมึงไปซื้อมาให้หมดเลย20ตัว
0: ตอนแรกบอกไม่ได้เรื่อง
1: ใช่ไปซื้อมาเลยและเป็นที่มาของเสื้อที่เตะวันนั้น
0: โอ้โหมีสตอรี่วันนั้น
1: สตอรี่อันนี้เลยฮะคือมันไม่ได้เสื้อที่เตรียมมานะไปซื้อที่ตลาดมาเขาใช้คำว่ามาโลน่าใช้ในหนังสือเขาว่ามาร์เก็ตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติมาโลน่าเล่มประจำปี10หลังที่แกขอโทษเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดแล้วปีเตอร์ชิลตันไม่รับ
0: อ่ะทุกวันนี้พวกอังกฤษยัง
1: ไม่เอา
0: สาบยังแช่งมาโลน่าอย
1: ู่ใช่ไหมมาโลน่าเคยยอมรับทีปี90ก่อนแกไปออกรายการทีวีแกบอกว่าไม่ใช่แฮนด์ออฟก็อดครับ
0: ม
1: ือผมเองแกพูดแล้วนะแล้วปี2005แกขอโทษยังเป็นทางการแต่ชิลตันไม่รับซึ่งผมว่าตอนนี้ชิลตันน่าจะขอรับแล้วล่ะเพราะมันน่าไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่มันต้องผมต้องทิ้งช่วงมาหลายสิบปีเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเราเป็นชิลตันเราก็โกรธพี
1: ่โกรธ
0: ใช่ป่ะ
1: เน่โกรธ
0: คือมันเหมือนกับคือแฮนด์ออฟก็อดของเราหน้าบางคนยังไปแบบเชื่อชูว่าโอ้โหความมหัศจรรย์อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกเขาคือเฉพาะคนที่อังกฤษเขามองเป็นการขี้โกงไง
1: ถูก
0: แต่แฟนบอลทั่วโลกเรายังรู้สึกโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: มองไม่ทัน
0: บางคนยังมองเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะทำได้ไงวะ
1: ทำได้ไง
0: แต่ช็อตลากครึ่งสนามนั้นก็ต้องยอมเขา
1: โอ้ยอมนั่นสิโลลาบ
0: ใช่ใช
1: ่40ปีแล้วนะที่เราพูด
0: 40ปี
1: 40ปี
0: แต่ครั้งนี้มันแต่ครั้งนู้นมันรอบ8นะอาจารย
1: ์รอบ8ครับ
0: ครั้งนี้รอบรองโรดี้พอแกฟิตเต็มถังเนี่ยร่างทองสุดๆครับ
1: สุดยอด
0: อย่างกับบูสเกตเลยคลาสบอลเชิงสูงคุมเกมอยู่หมดจด
1: ใช่
0: แต่คุณนพรัตน
1: ์ครับ
0: ไอ้นักเตะที่เรารู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะแต่พอดูเป็นทั้งเกมอ่ะโอ้โหโคตรสำคัญนะพี
1: ่สำคัญมากซึ่งอังกฤษถึงได้ประคบประหงมเดแคนไรส
0: ์
1: นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือฟูลลี่ฟิตฟิตละ
0: ฟิตพวกเนี้ย
1: ฟิตละ
0: สบาย
1: ฟิตละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเหมือนปิดทองหลังพระเล่นดีในทัวร์นาเมนต์นะคือเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ช่วงหลังสังเกตว่าอังกฤษเนี่ยแบ่งฝั่งให้เล่นกันแล้วนะเออเอเลียตแอนเดอร์สันอยู่ซ้ายไปแต่คลายขวาไปหน่อยแล้วยืนคู่กันละเหมือนเป็นดับเบิลเพย์บอท
0: อ
1: ่ะคู่กันละก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนให้ไลซ์เนี่ยดันบนแล้วไลซ์ใช้ร่างกายเยอะก็ปรับทุกข้อปรับตรงนี้ด้วยก็กลาง
0: นัดที่แล้วบอลฮาลันก็หงุดหงิดเพราะเอเลียตนี่แหละ
1: โอ้โห
0: ตามต่อ

0: นะโอ้แล้วซิตี้ได้ไปแล้วด้วยนะครับ
1: คือพวกนักเตะคาดสูงนะพี่บีมันชอบมันไม่ช่อยชอบหรอกตอดไปบอยตามประกบติดอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่เล่น
0: ตำแหน่งเนี้ยสำคัญมาก
1: สำคัญ
0: แข่งโรดี้ที่เห็นเนี่ยครับวันเนี้ยซึ่งจริงๆฝรั่งเศสแพ้เลยฮะ
1: ใช่
0: แพ้ตรงนี้เลย
1: ใช่สวัสดีพี่บีพี่เอกครับขอถามนอกเรื่องหน่อยครับข้าวแกง30บาทในกทมยังมีอยู่จริงไหมครับ
0: โอ้โหยาก
1: ทำไมผมไม่เคยเจอ
0: ยากแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกินนะฮะขนาดไปตอนตลาดใจวายๆนะบ่ายโมงครึ่งนะไปหาข้าวเที่ยงกินเนี่ยนะฮะราดข้าวแล้วก็เอกพี่อะไรนะที่ถามมาเนี่ยนะฮะแกงส้
1: ม
0: ไข่ดาว
1: พี่เอกรัก
0: หกสิบห้า
1: ถ้ามีก็ต้องตามโรงเรียนมหาลัยอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นได
1: ้ข้าวแกงร้านป้าอย่างเงี้ยแบบขายแบบ30ตอนนี้ไม่น่าม
0: ีแล้ว
1: ตอนนี้ไม่น่ามี
0: ไข่เจียวยังลำบาก
1: อ่ะมีบอกว่าพรุ่งนี้อาเจนจะทำแบบนี
0: ้ก้อนเหมือนแฮนด์ออฟก็อดเหรอ
1: จะทำเหมือนสเปน
0: เนี่ยก็เขาทำภาพว่าเมสซี่แฮนด์ออฟก็อดใส่พิกฟอร์ดขณะเดียวกันก็มีรูปแฮร์รี่เคนแฮนด์ออฟก็อดใส่มาร์ติเนสเหมือนก
1: ัน
0: สน
1: ุ
0: กอ
1: ่ะแต่สมัยนี้มันไม่มีหรอกเพราะมันมี VR มีภาพช้าให้ดูนะคร
0: ับ
1: คุณธนากรบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใครชนะครับ
0: เสมอ 0-0
1: แต่รอบชิงสเปนจะโดนทีมลับลึกไม่แลกแบบราไก่สเปนทีมไหนลับลึก
0: คือทั้งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันบอลเขาแคกทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: ในหน้าบท
1: ใช่
0: เขาจะมาเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนอังกฤษอ่ะนึกจะมาก็มา
1: ใช่มันแล้วแต่วันนะแท็กติกโค้ชนี่แหละสำคัญ
0: อ
1: ่ะ
0: ส่วนพี่คนนึงที่ถามว่าจัดตัวผิดเนี่ยแรกไหมแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกก็ดีเล่นมาตลอด
1: ใช่
0: เราก็พูดกันว่าเราหาจุดตกกระทบของฝรั่งเศสว่าอันไหนที่มันเป็นจุดที่มันดูบอบบาง
1: เอาเตโอมาเล่นแบ็กซ้ายก็เป็นจุดที่บอบบางที่สุดของฝรั่งเศสอยู่ดี
0: ใช่ช่วงนี้ฝรั่งเศสแบ็กไม่ค่อยดี
1: แบ็กซ้ายไม่ค่อยดี
0: เพราะว่าอย่างชูสคุนเดเองอ่ะจริงๆเป็นเซนเตอร์นะแล้วเขาก็แจ้งเกิดตรงแบ็กขวาแล้วก็เล่นมาโดยตลอดแล้ว
1: อ
0: ันนั้นคือปรับไปเป็นแบ็กละ
1: ครับผมคุณกัปตันครับบอกว่าสเปนทรงแชมป์
0: ครับ
1: เมสซี่จะดับเบิ้ลแชมป
0: ์โอ้โหนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเมสซี่เนี่ยแกจะทำได้ขนาดไหนหรือเปล่า
1: ครับผมมีบอกว่าหน้าดีแค่ไหนหากลางดีแบบซีดานไม่ได้ไม่ถึงฝรั่งเศสหรอ
0: ฝรั่งเศสโอ้วันนี้ไม่น่าเปลี่ยนราบิโอ
1: คงไม่มีแล้วล่ะกลางแบบฝรั่งเศสอ่ะไอ้กลางแบบซีดานแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไม่มีเพย์เมกเกอร์นะพี่น้อยนะ
0: โอ้ยุคเพย์เมกเกอร
1: ์คือสมัยนี้ถ้ามิดฟิลด์จะเด่นมันจะริมเส้นไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็มันไม่ใช่ปีกด้วยนะมันเป็นกองหน้าด้านข้าง
1: ใช่ใช
0: ่ของหน้าด้านข้างต้องใช้คำนี้แล้วอะบัญญัติคำนี้กัน
1: เมื่อก่อนเพย์เมกเกอร์ต้องมีแทบทุกทีมอะ
0: ก็คือเป็นเบอร์สิบอะ
1: เบอร์สิบ
0: ยืนหลังกองหน้าซึ่งทีนี้ถ้ามีก็คือจูดเบลลิงแฮมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นจอมทัพที่ไม่ได้อยู่กับบอลไม่ได้อยู่กับบอลถ้าคิดในเรื่องของสนามรบเนี่ยเป็นพวกทหารแบบทหารราบไม่ได้อยู่บนหลังม้าแต่โคตรโหดไอ้พวกน
1: ี้อันตรายนะสองลูกล่าสุดเนี่ยในวันที่เคนเล่นไม่ออกก็กระจุดนะคุณโนยิเสกว่าเปาเมย์ทำหน้าที่เป็นไงบ้างครับจาน
0: เปาเมย์
1: เม
0: ย์ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทันอ่ะมุกหรืออะไร
0: เออ
1: เจอฝรั่งเศสสเปนเก่งขึ้นมาเลยค่ะเนโกนะ
0: แต่ว่าที่ท่านหนึ่งบอกว่าสเปนเข้าชิงโดยไม่เสียประตูเสียไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโดนไปแล้วนะ
1: ใ
0: ช่โดนชาร์ลส์เดอะคาตาลเลอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้นะครับ
1: ครับผมกระทิงดูหวานเจี๊ยบ สเปนชอบไก่ทอดมีบอกว่าสอนบอลฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนโหนี่พี่สามครั้งติด
0: มันไม่ธรรมดาแล้วนะ
1: การแพ้รอบรอง3ครั้งติดอ่ะ
0: แพ้โค้ชคือโค้ชคนเดียวกันด้วยนะ
1: ใช่
0: ที่แพ้3รายการแล้ว3ปีซ้อนเนี่ยสลบชัย
1: แต่ว่าสเปนไอ้ครั้งที่แล้วที่ชนะฝรั่งเศสนัดชิงในเชลีเขาก็ไปแพ้โรนัลโดอ
0: ่
1: ะ
0: แพ้โรนัลโดนะโปรตุเกสเป็นแชมป
1: ์นี่เริ่มเชื่อแล้วบอลแพ้ทางมีจริงคุณทอมมี่บอกว่าจริงครับบอลแพ้ทางสเปนชอบอวยฝรั่งเศสแต่งหนึ่งไงล่ะล่วงเลยแต่คุณมิรันเราไม่ได้อวยเราก็อิงจาก
0: เป็นข้อมูลฮะ
1: เราก็อิงจากเรทที่ทางเมืองนอกเขาก็เ คือในแต่ละรอบในแต่ละ

0: แต่บางทีมันขึ้นลงเหมือนหุ้นอ่ะ
1: เ
0: หมือนหุ้นอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งเศสพอตอนนี้เขาขึ้นมาเต็งหนึ่งเขาก็หนีพวกสเปนอาร์เจนไม่เยอะ
1: มันใกล้กัน
0: ใกล้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นการอวยนะครับอันนี้ผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
0: ถูกเป็นข้อเท็จจริงเลยเราไม่ได้คิดเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ได้คิดเองแล้วก็เมื่อเทียบมาตรฐานฟอร์มเล่นขนาดนี้มันเป็นเต็งมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วสเปนมันค่อยๆขยับขึ้นมาน ะฮะแล้วจนกระทั่งมาเจอกันแหละคือจริงๆมันเป็น1กับ2มันไม่ได้หนีนะ
0: ไม่หนีเพียดเลย
1: พูดง่ายๆว่า1ขีด3กับ1ขีด4บางที1ขีด 3.5 ด้วยซ้ำอย่างเง
0: ี้
1: ยเออ
0: ใช่
1: บอกต่างประเทศมาอย่างงั้นนะครับ
0: ครับไม่ได้รุนแรงเลยครับฝรั่งเศสเล่นห่วยจัดเดี๋ยวลืมชมสเปนนะผมว่าแท็กติกของ
1: สเปนสุดยอดเลย
0: แท็กติกของสเปนอ่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับ
0: มีบอกว่าประธานเป้ไม่ทำงาน
1: พยายามทำแล้วนะ
0: อะไรอ่ะอาจารย์เด็กฉันอังกฤษเยอะแต่คุณอเนก
1: อาจจะเป็นแบบว่าแฟนแกหรือเปล่าเป็นแฟนบอลอังกฤษเยอะอะไรผู้เด็กเราไม่ต้องพักเลยไหมเราลูดเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยก็ได้อาจารย
1: ์ยาวเลยนะเอ้สบายสบายนะ
0: ครับ
1: สบายครับ
0: ผมดูทางเฟซมีเพิ่มเติมป่ะเนี่ยเรื่องเสื้อแข่งอาเจนเหมือนปัดอะไรอ่ะปัดชาลิดมีดสั้นเหรออาจารย์ที่สุดสำคัญที่ใจและฝีมือจากคุณอุบุญนาคหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือมันคนอทีมอาเจนติน่าตอนนั้นนะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือมาโรน่าเลยครับผมซื้อ
0: จุดเริ่มต้นมันเป็นการจับฉลากเสื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เพราะว่า2ทีมนี้เสื้อมันอาจจะคล้ายกัน
1: เสื้ออังกฤษก็บอก
0: ขาวเลย
1: ใส่ขาวอยู่แล้ว
0: ขาวอยู่แล้ว
1: คนแต่คนเนี่ยไปมองถึงว่าที่เคยเจอกันในอดีตแต่จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยใส่ขาวแล้วชนะเจนีน่า 1-0 ปี66ปีที่มันโด่งดังมากคืออันโตนิโอรัตตินที่เพิ่งเสียชีวิต
0: ปีที่คว้าแชมป์มา
1: ใช่ครับก็คือชนะ 1-0 แล้วรัตตินโดนใบแดงแล้วคนในเจนีน่าเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเซอร์อัพแลมเซ่บอกไอ้ทีมเนี่ยอย่าไปแลกเสื้อด้วยนะโค้ชอังกฤษบอกว่าเนี่ยเล่นบอลคือพวกนี้มันแอนิมอลคือด่าเลยก็นักคอมประมาณนั้นแล้วรัตตินโดนใบแดงไล่ออกแล้วเขาสื่อสารกับคือเขาคนอาร์เจนติน่าที่พูดสเปนเพราะสเปนเคยปกครองพวกเข
0: าน
1: ะแล้วกรรมการวันนั้นเนี่ยเป็นคนเยอรมันสื่อสารยังไม่ถูกแล้วผู้สินเนี่ยเขาชี้ที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยหยุดเกมไปถึง9นาทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วกระชากคือเมื่อก่อนเนี่ยธงเสาธงมันไม่เป็นสีแบบนี้นะ
0: ครับ
1: มันเป็นธงชาติอังกฤษคือธงเจ้าบ้านฉีกธงแล้วก็ไปนั่งตรงพรมแดงของที่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยจะเสด็จพระดำเนินก็นั่งประท้วงอยู่5นาทีนะครับแล้วทำให้ฟีฟ่าเนี่ยบอกต้องประชุมกันว่าจากนี้เราจะเอายังไงเพื่อเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาสากลจึงเป็นที่มาของใบเหลืองใบแดงในปี70มันมาจากเหตุการณ์นี้เลย
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนตินาเจอกันนัดที่2ก่อนนั้นเจอเกมแรกเนี่ยมันไม่มีการเขียนอะไรแต่พอเกม2เนี่ยมันเริ่มมีพอเกม3แฮนด์ออฟก็อดกับโกออฟเซนจูรี
0: ่
1: พอเกม4ก็เบ็คแฮมเตะซิเบลเน่
0: 98
1: แล้วก็เกมล่าสุดเบ็คแฮมถอนคำสาปปี2002
0: เขาก็เป็นคนยิงอยู่โทษได้ไหม
1: เป็นคนยืนอยู่โทษยัดเข้าไปตรงกลางเลย
0: 98โอเว่นคงเซ็งนะ
1: อ๋อเบบี้โกเห็นนะมันก็กำเนิดเบบี้โกด้วย
0: กะแบบโอ้ถ้าไม่มีช็อตเบคแฮมแล้วไปตกรอบนะแจ้งเกิดเต็มตัว
1: โอ้โหคือตอนนั้นเบคแฮมเนี่ยดังจัด
0: ใช่
1: ดังมากแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดนเกนฮอตเดลเนี่ยดรอปเพราะว่าเขาซ้อมมันอยู่เดินไปหาโค้ชบอกว่าผมไปหาวิกตอเรียได้ไหมคือวิกตอเรียนี่คือแฟนเขานะไม่ใช่อยู่ตรงซอยตรงนี้นะไม่ได้นะ
0: นั่นนักร้องแต่ว่ามันก็ดังทั้งผัวเมียไง
1: ดังทั้งคู
0: ่วิกตอเรีย
1: ดังจริงดังจริงนะครับแล้วก็ดิเอโกซิเมโอเน่เพิ่งออกมาคือเขาเคยให้สัมภาษณ์แต่อันนั้นมันไม่มีได้ยินจากปากไงแกพูดจากปากกันเลยบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งบอกว่ายิงลงไปเนี่ยนะยิงคอยประกบไอเด็กคนนี้ดีแล้วมันหล่อพวกเองแล้วซิเมโอเน่ตอนแรกไม่รู้จักเบคแฮมใครพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหไอ้นี่มันหล่อจริงเว้ยแล้วก็บอกความหล่อของเบคแฮมเนี่ย มันทำให้พวกเรารู้สึกอยากเตะมัน อยากจะแบบจัดการไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็จัดการได้จริง
0: โค้ชบอกถูกคนซะด้วย
1: โอ้โห
0: ซิเมโอเน่โชโล่
1: ก็สายบู๊เออเออคู่นี้มันนะครับคู่นี้เพราะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยเขา

0: เขาได้รับอิทธิพลจากการสอนฟุตบอลของคนอังกฤษนะฮะสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปคือมันพ้นจากยุคแรกเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ครูจากอังกฤษไปสอนบอลแล้วก็แต่บิดาของฟุตบอลอาร์เจนติน่าเนี่ยคือคนสกอตก็คือทิชเชอร์อเล็กซานเดอร
1: ์
0: นะครับไปสอนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมา
1: สิทธิ์ล้างครูเนี่ยได้แชมป์มากกว่าครู

0: ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าไอ้ตอนปีที่1982ที่มันจุดประกายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเผด็จการเขาในพลกาเลติเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทหารไปบุกเพราะตัวเขาเนี่ยสูญเสียความนิยมของประชาชนม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลอยู
1: ่ครับ
0: แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เนี้ยประชาชนก็กลับกลายว่าเป็นม็อบออกมาสนับสนุนรัฐบาลแต่พอไปรบได้10สัปดาห
1: ์
0: ก็โดนอังกฤษจัดการมาร์กาเร็ตทัชเชอร์สั่งมาลุยนะมันก็เลยเป็นประเด็นนี
1: ้
0: แต่ว่าน ักฟุตบอลอย่าง
1: นั้นก็เป็นยุคจับจองที่ล่าอาณานิคมเหมือน
0: จับมาแล้วอังกฤษจับมา100ปีแล้วคืออังกฤษเนี่ยไปจับมาก่อน
1: เขาจะขอทวงคืนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอท่าน
0: เจนีน่าเนี่ยขอทวงคืนแล้วก็สุดท้ายไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอยู่ก็อันนี้รัฐมนตรีคนล่าสุดไหนคาเบียที่วันนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์มาอยู่ด้วยแกตะโกนเลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะจัดการเอาอันนี้กลับม
1: า
0: เราจะประชุมระดับทวิภาคีเลยพอทำกับอเมริกาปุ๊บเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จพอดีสอนมวยตอนที่ท่านออกไปตัดละหยุดหมดเลย
1: ก็วันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอยู
0: ่ใช่ใช่เป็นของอังกฤษเพราะว่าคนที่นั่นถือวีซ่าอังกฤษแค่ 90% เองแน่นแน่น
1: มีคุณประสิทธิ์ทักทายมา
0: ครับ
1: เคปเบิร์ดยังไม่แพ้สเปนเลยจากคุณธีรพงษ์
0: ก็คนละแบบครับ
1: ใช่
0: คือวันนั้นจริงๆจริงๆเกมแรกก็สเปนจัดตัวเขาคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะไอ้11ตัวแรกนะสุดท้ายเอายาเมาลงเอานิโก้ลงยิงไม่ได้ตอนนั้นเด็กๆยังไม่ฟิต
1: เหมือนติดต่อมา
0: ครับ
1: โอ้พี่แค่โปรแกรมออกมาใช่ป่ะมันก็เดาออกอยู่แล้วมึงโดนแน่ใช่ป่ะโดนสเปนแน่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาไว้ว่าไอ้กาโบเวดี้เองอะแคปเบิร์ดเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะรอด
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: จุดกำเนิดของไอ้เจ้าโบซินย่า
0: โอ้โหดังเลย
1: ล่าสุดเข้าไปเช็คในไอจีเขา 29.2 ล้าน
0: ตายแล้ว
1: จาก 50,000
0: ตายแล้ว
1: จริงยิ่งดังไปอีกไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
0: ใช่
1: เจอไมอามี
0: ่
1: เรียบร้อยเลยนะครับบางต้นบอกว่าเมื่อวานผมบอกในเฟซทั้งคุณบีและคุณเอกว่าสเปนครับคุณเอกสงสัยกระดูกไก่ติดคอโอ้ผมชอบฝรั่งเศสฮะบางต้นเรียบร้อยเลยแต่ทรงบอลฝรั่งเศสมันก็ดีนะ
0: ดีทรงฝรั่งเศสดี
1: บอลที่ทรงไม่ดีดันแพ้ตกรอบ
0: อ่ะมันมาวันที่พอดีไง
1: ลูกนี้สู้ไปแบบเล่นไม่ดีวันเจออิรักยังดีกว่านะ
0: มันก็ไม่ได้
1: ใช่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนสเปนนะพี่นะสเปนมันมีวันที่มันเล่นไม่ดีแต่ว่ามันเล่นไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่ม
0: โอ้มันมาจากรอบแรกนะสเปนในน่ากลัวนะครับขยานมาเรื่อยๆเลยนี่คือคุณสมบัติจริงนะ
1: ปีไหนพี่ที่เขาแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็2010ป่ะ
0: ปี2010
1: แพ้เกมแรกเลย
0: เกมแรก
1: แล้วก็
0: จำได้เลยเพราะว่าเกมนั้นลูกชายคลอดพอดี16มิถุนาแพ้สวิต
1: คุณธีรพัฒน์ว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับซูเปอร์สตาร์สู้บอลระบบไม่ได้ครับ
0: จริง
1: ก็ต้องยอมนะ
0: ยอม
1: ต้องยอมต่อบอลแย่งบอลคลองบอลกินขาดเลยนะครับ
0: สุดยอด
1: คุณอนันต์บอกว่าฟังจากหูฟัง จอมบึงลาดลีครับ
0: โอ้วันดีจ้ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทีมที่เขายกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได
0: ้จริง
1: คนฝรั่งเสียคนแต่คนไทยที่ตามเชียร์เสียศูนย์คุณสิริชาติผมเนี่ยยังถามพี่บีนะเมื่อกี้พี่แบบนี้เขาเรียกสู้ไปได้ปะวะอะไรเงี้ย
0: ได
1: ้
0: เราใช้คำนี้ได
1: ้คือถ้ามองแบบดูแบบเต็มเกมอะนะ
0: ใช่ครับสู้ไม่ได้ในเรื่องของแท็กติกสู้ไม่ได้เรื่องของวิธีการนะครับคือหน้ากระดาษเรื่องนึงนะลงไปเตะก็ทู่ไม่ได้อีก
1: ใช่
0: โอ้โหคือเด็กของสเปนอะทำตามที่เดลาฟอนเต้บอกมาทุกอย่างแล้วทำเกินด้วย
1: ใช่
0: โอ้แล้วจังหวะในเกมอีก
1: ค
0: ือเกมเนี้ยสเปนยิงตรงกรอบ2ทีตรงหมดเลยนะคร
1: ับ
0: สองลูกคมมากดูดิ
1: พวกประธานเป้นี่แทบจะไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างช่วงท้ายๆนะ
0: โอ้ซึมอ่ะ
1: เ
0: ล่นแล้วซึมเลย
1: แบบนี้แสดงว่าเคปเบิร์ดเหนือกว่าฝรั่งเศสครับ
0: ไม่นะ
1: เคปเบิร์ดมันบัตไงสวัสดีค่ะสเปนขึ้นแท่นคอยเลยคุณสิริพร
0: ครับ
1: คุณอาทิตย์สมมุติว่าทูเคิลพางกฤษได้แชมป์จะได้เป็นท่านเซอร์ไหมครับ
0: โอ้โหไม่เหลือ ไม่เหลือครับ
1: แชมป์โลกเนาะ
0: โอ้แชมป์โลกนี่ประดับยศอัศวินแน่นอน

0: ยามามีคนเดียวที่เอาอยู่คือหนูโรเบนเดสแล้วก็ส่วนเจอกันล่าสุดเป็นเดสเจ็บเปลี่ยนออกยามาฉายแสงเลย
1: ครับ
0: นั้นนะครับอันนั้นที่เจอเนี่ยโปรตุเกสเลย
1: เอาโปรตุเกส
0: เคยเอาโปรตุเกสลงก็มิเกลมาริโน่นะลูกเดียวนะครับนะอังกฤษชิงสเปนแก้มือยูโรครับ
1: โอ้โหคือไอ้แมตช์ที่ชิงกับสเปนเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในช่วงที่โรดี้เจ็บผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะพอดีพอโรดี้เจ็บพักครึ่งกลายเป็นซูบิเมนดี้ลงมาทุกคนไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: อ
1: ังกฤษผิดเลยเป๋เลยเจอวิธีการออกบอลแบบเอาเฮ้ย
0: มันยังไงวะเนี่ยผม
1: เขียนเลย
0: รู้สึกว่าไอ้พวกซูบิเมนดี้โอยานซาบาไม่เกียร์มาริโน่ดูแบบมันไม่ใช่พวกเก่งตรงไหนวะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ยิ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนนะโอ้แต่พอเห็นมันเล่นแล้วมัน
1: อีกเรื่องนะ
0: อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องคนละชื่อคนละแบบกับชื่อที่มานะครับ
0: นี่บอกโอลิเซ่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ
1: นี่เขาบอกว่าอันนี้เซอร์เขาให้แค่คนสาราณาจักรไม่แน่หรอกครับ
0: จริง
1: ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วครับ
0: อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลอังกฤษเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
1: ใช่เขามีสิทธิ์เปลี่ยนหมดแล้วครับคือโลกมันเปลี่ยนหมดนะจริงจริงการผสมผสานเนี่ยผมว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาต้องให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทั้งโรมันทั้งเยอรมนิกนะครับพวกเคลนะแล้วก็อย่างพวกนอร์ดก็คือพวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะที่อยู่ที่นั่นแล้วถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ฝรั่งเศสด้วยนะเจ้าชายวิลเลียมที่หนึ่งเนี่ยที่เข้ามาวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นมีสิทธิ
0: ์นะ
1: ยุคใหม
0: ่คือโหการได้แชมป์โลกอ่ะผมว่าม
1: ันไม่ใช่
0: เรื่องง่ายผมว่ามีโอกาสได้นะ
1: ครับครับ
0: หรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนกงเป็นกฎอะไรก็แล้วแต่
1: ใช่เพราะว่าจากที่เดินทางอังกฤษจากครั้งแรกที่ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: อ
1: ังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมไปครั้งแรกปี2004เนี่ยโอ้คุณเอกเทดดิชันนี่เป๊ะมากเลยแต่นี่ไม่แล้วนะครับเอาง่ายๆแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าคำหนึ่งเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะ
0: ค
1: ือคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยอร่อยจังอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: good จบโลกเลยทุกอย่างคือ good กับ no good เลย
0: ผมมันรู้สึกว่าอังกฤษมันแหกกฎตั้งแต่คุณเอาทูเคิลมาแล้ว
1: ใช่ป่ะพี่
0: เยอรมันผมรู้สึกโอ้โห
1: ถ้า
0: อย่างพวกโซเวนคาเปโ
1: ลอะไ
0: รเง
1: ี้ยดูดิ
0: ผมยังไม่เท่าไหร
1: ่
0: นะ
1: แต่ว่าเนี่ยความเป็นถึงบอกว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันเลิกละผมว่าเลิกละ
0: ใช่ใช่ใช่จริงๆเมื่อก่อนก็เรื่องฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แข่งกันมาก่อนด้วยซ้ำ
1: ถูกเรื่องสงครามแต่ว่าคิดดูอย่างคู่ที่จะเจอพรุ่งนี้อย่างเคสของผู้สินเยอรมันเนี่ยที่ตัดสินเกมระหว่างอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพตอนปี66เมื่อ60ปีนะฮะที่เจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยผู้อาร์เจนตินายังบอกเลยบอกว่าเยอรมันเข้าข้างอังกฤษดูดิ
0: ทั้งที่แพ้นะ
1: ทั้งที่เยอรมันกับอังกฤษไม่ถูกกันเขาโยนเลยเขาบอกเนี่ยมันรู้กันซึ่งคนเขาก็ไปแซวว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งหลบจบสงครามมาบอกไม่เกี่ยวมันจบไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอีก
0: เขาบิ๊กเมนูจะได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องลงเลยแม้แต่นัดเดียวถ้าอังกฤษได้แชมป์เขา
1: ให้ได้หมดครับ
0: ใช่เพราะว่าชื่อเขาอ่ะ
1: เขาอยู่ในทีม
0: อยู่ในทีม
1: แล้วลงไม่ลงเนี่ยยังไงก็สำคัญนะคร
0: ับ
1: การฝึกซ้อมการอยู่ด้วยกันเน
0: ี่
1: ยมันเป็นทีมเวิร์กซึ่งทูเคิลต้องการตรงนี้อยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าคุณจะเด็ดยอดปอป้อไงอ่ะโดเรโกเดอปอเนี่ยมีชีพนะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหสนุกอ่ะพวกนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นคู่ที่แบบ
0: น
1: ั่นเองนะพลาดไม่ได้อ่ะ
0: เอาง่ายมันเดือดตั้งแต่นอกสนามแล้ว
1: เผาธงเหรอ
0: เผาธงอ่ะผมบอกเลยแฟนบอลมีตีกันแน่นอนอ่ะคู่เนี้ยงามไส้แล้วครับเขียนฝรั่งเศสไป100ใบไปสนีชิงโชค
1: อย่าลืมมา
0: ร่วมสนุกกับเราดิ
1: ของ
0: เนี่ย
1: FM ของสมท
0: สมทอ่ะเข้ามาดูในเพจของ99เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าร่วมสนุกของเราอ่ะต่อให้คุณทายไม่ถูกว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอแค่ร่วมโหวตอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ของไปนี้เนี่ยคุณต้องทายถูกอย่างเดียวไง
1: ใช
0: ่ต้องทายถูกอย่างเดียว
1: ผมว่าฝรั่งเศสนี่ไปเยอะเลยนะเยอรมัน
0: ใช่ครับคือถ้าผมเขียนไปสนีตั้งแต่รอบรองอ่ะ
1: ครับก็ต้องเขียน
0: ผมก็ต้องเขียนฝรั่งเศสก่อนนะ
1: สมมติซื้อ200ใบเนี่ยไม่ต้องทีเทหน่อยอ่ะ
0: ผมเทให้ฝรั่งเศสร้อยนึงไง
1: ใช่
0: อีก30สามสิบสามสิบสี่สิบอาจจะอังกฤษ
1: ตัวถั่วไป
0: เออ

0: ด้วยฟอร์มการเล่นมันร้อนแรงดุดพายุอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: พี่ๆตั้งแต่ปี2006เจอพี่บีในทีวี2006ปีนี้2026แล้วจากเสแสบ
0: ครับผม
1: ไม่นาน20ปีเอง
0: แค่20ปีคือ2006เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายฟุตบอล
1: ที่แจ้งวัฒนะ
0: ใช่ครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกมากนะครับตอนนั้นคู่แรกที่บรรยายเนี่ยคือเม็กซิโกกับอิหร่
1: าน
0: ส่วนที่แจ้งวัฒนะวันนั้นเนี่ยบิ๊กแมตช์เลยอิหร่านกับแองโกลาคนนี้เต็มลานเลย
1: น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราออนกราวเนาะ
0: ใช่ใช่
1: 2006
0: เพราะว่าเพิ่งกำเนิดขึ้นเรายุคสมทนี่2ปี
1: ที่เยอรมันผมจำได้ผมยังนั่งผมมาอยู่ที่ขึ้นผมนั่งคุมเสียงอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นแท่นจับไมค์ภาคเลยผมไม่ภาคครั้งแรกที่กกท.
0: ปี
1: 2010
0: 10
1: ฟิ
0: กา
1: แต่ไปจากกกท.หน้ารามูคนเยอะทุกคืน
0: มันมากจริงๆจริงๆครั้งหน้านี่ต้องบอกป๋าเลยนะกับป๋าบอสุเทพต้องลุยละ
1: เอานี่เลยลานจอดรถเราอ่ะ
0: ลานจอดสมท.
1: ว่าอลังการแน
0: ่ใช่ใช่นะฮะ
1: สวัสดีครับบอลมาถึงรอบลึกๆการวางแผนการเล่นของโค้ชสำคัญมากส่วนตัวคิดว่าทูเคิลไม่น่าจะพาอังกฤษผ่านอันเดน่าของสกาโลนี่จากโค้ชบ้านนอก
0: สกาโลนี่เก่งมากเลยโอ้โหนั่นนี่คือยืดหยุ่นแล้วเป็นอาร์เจนติน่าที่เป็นอาร์เจนติน่าจริงๆก็คือไม่ต้องเพสถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเองคือเล่นตามระบบคือเตะตามตำราไม่ได้ซึ่งมันตรงกับตอนที่อังกฤษเนี่ยเอาบอลไปปล่อยที่นั่นเพราะว่ามันมีสองอย่างก็คือบอลในสนามถูกกติกากับบอลข้างถนนซึ่งคนอาร์เจนติน่าส่วนใหญ่ต้องเล่นข้างถนนแล้วมันก็เป็นวิธีการ
1: คล้ายๆบราซิลเนี่ย
0: ใช่
1: เด็กมันเติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนน
0: ใช่ใช
1: ่มีสตอรี่หน่อยก็ต้องจากสลัม
0: บราซิลนี่ฟาวิล่าทัวร์ใครไปบราซิลอย่าลืมนะฮะพันสามร้อยบาทแล้วท่านจะระทึกใจจนถึงหยดสุดท้าย
1: ฟุตบอลโลกนี่ยังไม่จบนะข้างหน้า2030จันบีนี่วางแผนจะไปอุรุกวัยแล้ว
0: ใช่ไปอุรุกวัยครับไปแน่ๆ
1: ที่เมกาใต้มีอุรุกวัยมีอาร์เจน
0: แล้วก็ปรากวัย
1: ไ
0: ปวางแผนไปแล้วแล้วก็ไปต่อที่โมร็อกโก
1: ที่บอกเจ๊จะไปด้วยเหรอ
0: ไม่ให้ไปโอ้ขอพี่ยังห่างว่าอะไรไหมเนี่ย
1: เฮ้ยพี่โถระดับเจ๊เผื่อครับคาพี่ไปดำน้ำที่ลูกไว
0: เออโอ้ชวนกันไปดำน้ำลูกไวเดี๋ยวเว้ยเขาท่าเว้ย
1: หรือไม่พี่ก็ไปนี่ก็ได้แนะนำเจ๊ไปคาสบังก้าไง
0: โมร็อกโ
1: ก
0: ไปดูสนามแสนห้าว่ามันเป็นยังไง
1: ทะเลสวยสุดก็คาสบังก้านั่นแหละ
0: นะแล้วก็ปล่อยให้แกอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนไปเลย
1: ให้อยู่นั่นหลอกแกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปเพราะว่าพวกนั้นน่าจะเป็นขาวนะคนขาวนะโมร็อกโกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆคือแขกขาว
1: ขาว
0: แล้วก็มาต่อพวกยุโรปใต้ทรงมันเดียวกันเลยนะกับพวกสเปนกับโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งหน้านี่6ชาติแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะชิงกันที่ไหนเพราะว่าเขายังตกลงกันอยู
1: ่ครับผมพี่บีพูดถึงพูดเรื่องฝึกงานตอนอยู่กับเจ๊นะครับนินทาเจ๊ด้วย
0: ต้องขออีกชั่วโมงหนึ่งอะโอทีอะ
1: เวลามันไม่เหลือเด
0: ้
1: ถ้าเราจัดเกินเดี๋ยว
0: พรุ่งนี้ผมมานินทากีฬาโลกทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับ
1: เดี๋ยวลืมฝากถามด้วยนะ
0: อะไรฮะ
1: เชียร์อะไรคืนนี้แกเชียร์อะไรผมเดาว่าแกเชียร์ฝรั่งเศสแน่
0: คืนนี้เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เชียร์อะไรนะฮะ
1: น่าจะครบนะอาจารย
0: ์เรียบร้อยตีห้าพอดีโอทีหนึ่งชั่วโมงขอบคุณผอ.เบ่งด้วย
1: ครับผม
0: ดูแล
1: พรุ่งนี้ก็ตีสอง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
3: 5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: าแล้วมาแล้วมาแล้ว5:13 นะคะวันนี้เช้าวันพุธค่ะวันนี้วันที่15กรกฎาคม2569มาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมานคร LTM FM 95ซุปเปอร์เตชันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยครับ
0: แล้วเสียงใสตื่นตีสองแน่ๆเลย
1: โอ้โหหลับหลับตื่นตื่นครับพี่ดูฟุตบอลโลกครับ
0: หลับตื่นตื่นเป็นห่วงฝรั่งเศส
1: เรียบร้อยครับบายบายบอกชู้ยินดีกับแฟนบอลสเปนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าชิงแล้วพี่เข้าชิงแล้ว
0: สเปนก็ไปรอสเปนไปรออังกฤษและหรือละกันหรืออาร์เจนตีน่าเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมสเปนจะเข้าไปรออังกฤษหรือไม่ก็อาร์เจนตินาในวันที่20โอ้โหไม่รอดจริงเนาะฝรั่งเศสเนาะ
1: คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยพี
0: ่ใช่
1: ยุกค่ะ
0: เออครับวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไม่เป็นไรก็หนึ่งสี่ปีเนี่ยไม่ใช่หนึ่งปีเนาะสี่ปีมีคนเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นลางานเลยวันจันทร์ลาเลย
0: หรือก็ไม่ต้องลาก็ได้ไปนอนที่ทำงานอย่างที่บอกแล้ว
1: นอนที่ทำงานแป๊บหนึ่ง
0: ไปนอนที่ทำงาน
1: เพราะว่าบอลจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ท่านนอนตั้งแต่หัวค่ำนะสักสี่ทุ่มนะนอนแล้วตื่นมาตีสองอ่ะก็โอเคนะ
0: แล้วพอได้อยู่ใช่
1: ใช่บอลจบตีสี่ก็นอนสักนิดนะครับแล้วก็สักตีห้าออกมาก็ตื่นมาทำงานไปทำงานกัน
0: ใช่ก็สเปนที่สองศูนย์ใช่ไหมเมื่อตีสี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ชนะแบบสองศูนย์นะคะ
1: โอ้โหเล่นเอาฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยพี่ระบบทีมเวิร์คก็ดีจริงถึงว่านะฮะไปก่อนแข่งเล่นได้เต็งหนึ่งเป็นเต็งหนึ่งครับเพราะว่าทีมเวิร์คยังถือว่าดีอยู่
0: ก็นี่เอาจริงๆนะเพื่อสเปนนี่แหละเป็นแชมป
1: ์มีสิทธิ์คนก็ว่ากันนะดูจากฟอร์มที่แล้วนะ
0: ฟอร์มนี้มีสิทธิ์เลยนะคะก็รอบตัดเชือก20กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวรออังกฤษกับอาร์เจนตินาน
1: ะครับ
0: หนึ่งทีมรออีกหนึ่งทีมแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฝรั่งเศสอาจจะเป็นที่สามก็ได้เนาะ
1: ก็เดี๋ยวต้องมีแมตช์ชิงที่สามเมื่อก่อนเนี่ยฟีฟ่าเขาเคยมีแนวคิดยกเลิกนะ

0: นะพี่เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบทีมที่ผิดหวังมาเจอกับทีมที่ผิดหวังอ่ะ
1: เออแล้วมันไม่มีแรงสติเอาจริงๆนะเราว่ามันไม่ควรเหมือนมวยอ่ะ
0: ถ้าเกิดใครแพ้อีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
1: โอ้ทำซากเลยสงสาร
0: ทำซากจริงๆเมื่อก่อนเขา
1: เ
0: ขายก
1: เหนื่อย
0: ปีนี้
1: เหนื่อยทำซากใช่คิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะชกเออไม่ใช่เหมือนมวยอ่ะไม่น่าชกเห็นไหมก็ไว้ไปเลยเนาะที่สามคู
0: ่ใช่คือพอมันเตะแล้วแบบชนะมันก็แถวนั้นมันก็ที่สามอ่ะแต่ว่าแพ้เนี่ยมันเหมือนกับ
1: จริง
0: โอ้โหมันแพ้กับบางโฮลเล่นดีมาตลอดมาแพ้สองนัดคือสองสุดท้ายได้คือ
1: เออแล้วมันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยจริง
0: ๆ
1: ใช่ไหมเออกูแพ้แล้วยังให้กูมาเตะอะไรอีกเนี่ยล่ะเป็นชิงที่สี่เหรอเออ
0: แต่
1: มวยเขาให้ทองแดงไปเลยทั้งคู
0: ่ใช่แต่ว่าเชื่อว่าฟีฟ่าเขาชอบเพราะว่ามันได้ค่าโฆษณาได้เรตติ้งได้คนดูได้อะไรต่างๆนะครับยิ่งเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จเห็นแว่วๆมาว่าอีก4ปีข้างหน้านะพี่อาจจะเพิ่มเป็น64ทีมนะ
1: โอ้โหรวยไม่ไหวเออค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะทำเอาคนทั้งโลกไม่ต้องนอนกันพอดี
0: ก็เต็ม
1: ดีใจกับอะไรนะกระทิงดุแล้วสเตนเนี่ย
0: ฉายากระทิงดุนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นภาพข่าวแบบลาท้ายข่าวพี่เทศกาลวิ่งวัวกระทิงอ่ะเออ
1: ที่สเปน
0: เขาจัดใช่เขาจัดทีเนื้อ7วัน7คืนเลยนะพี่ก็คือทุกวันเนี่ยก็เขาก็จะปล่อยวัวกระทิงเนี่ยนะครับวิ่งตามท้องถนนแบบถนนเล็กๆอ่ะระยะทางประมาณสักเขาบอกให้วิ่งไปประมาณ150เมตรอ่ะ
1: โอ้โห
0: คือต้องวิ่งหนีวัวกระทิงวิ่งแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนะใครล้มนี่มีสิทธิ์โดนทั้งเหยียบทั้งวัวกระทิงขวิดอ่ะ
1: โดนขวิดหรือว่าเป็นผู้โชคดีหรือยังไง
0: ก็ไม
1: ่
0: ครับแล้วคนที่นู่นเขาก็ชอบนะก็เหมือนจะไปท้าทายกันก็ไปวิ่งหนีกันโอ้โหอย่าพลาดล้มเลยแล้วกันโดนกระทิงดุจริงๆสมฉายา
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามนี่คือข่าวด่วนเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะสเปนเข้าไปรอแล้วนะคะส่วนน้องกวางก็รอนะคะ022481366 1สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนข่าวหน้าหนึ่งข่าวอื่นๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสองเพื่อนรักเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแม้ว่าจะอยู่ทางที่กันแต่ว่าเขาขอจัดงานศพด้วยกันนะน้องๆ
0: อ
1: ันนี้สลดทั้งคู่ใช่ก็ตอนนี้ญาติๆทยอยไปรับศพนะที่สถาบันนิติเวชไปทำพิธีกรรมทางศาสนากันที่บ้านเกิดนะคะล่าสุดนั้นสองเพื่อนรักคือผู้หญิงทั้งคู่นะคะคุณกฤษพรกับคุณพานิดาพานิชาคุณกฤษพรนี่คือเป็นศพลำดับที่15คุณพานิชาเป็นศพลำดับที่21ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันญาติทั้งสองครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกิดการอุดมคลอง3ปทุมธานีนี่เองนะคะก็ญาติของคุณกฤษพรบอกว่าครอบครัวตัดสินใจนำศพทั้งคู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลร่วมกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันมีความสนิทสนมกันมากนายจ้างก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีที่ร้อยเอ็ดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็สองคนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันเลิกงานเดินทางไปไหนมาไหนไปกันทุกที่นะคะแล้วก็มีความผูกพันกันก็เลยคิดว่า น่าจะ

0: องศพคู่กันอยู่ที่ปทุมนี่นะคะคุณกฤษพรเนี่ยอายุ40ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านดูแลลูกสาวเพียงลำพังแล้วก็หลังจากนั้นมา 4-5 ปีก่อนรับภาระดูแลพี่ชายที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะลูกสาวของคุณกฤษพรอายุ20แล้วนะคะน้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาสารคามก็บอกเสียใจมากแม่มาสูญเสียแม่นะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนต่อให้สำเร็จตามความปรารถนาของแม่นะคะไม่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของทั้งสองครอบครัวนะคะก็ถามว่าทำไมถึงถึงเกิดเหตุนะนี่ฟังจากลูกชายของอีกคนหนึ่งคุณพานิชาบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ยังไม่กลับบ้านก็เลยเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ลูกชายนี่วัย15นะของอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอนนั้นพบข่าวว่ามีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวตอนแรกไม่คิดว่าแม่จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุนะก่อนจะทราบความจริงก็เสียใจเป็นอย่างมากนะคะสองคนนี้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าของบริษัทบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจมากเดิมทีเนี่ยทั้งสองครอบครัวประสงค์จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ต่างจังหวัดแต่ภายหลังญาติเปลี่ยนใจบอกว่าจัดที่วัดเดียวกันเลยเพราะว่าเสียชีวิตพร้อมกันแล้วก็เห็นควรว่าบริษัทแต่รับหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สุดท้ายก็ร่วมกันจะสะดวกต่อทุกฝ่ายก็เลยจัดให้พร้อมกันเลยสองคนนี้ทำงานกับบริษัทนานกว่า15ปีเจ้าของบริษัทบอกว่าเปรียบเสมือนในคนในครอบครัวนะคะก็รู้สึกผูกพันนะกับองค์กรก็เลยจะช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ค่ะญาติก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆค่ะน้องรุ่งก็เลยจัดกันที่นี่แหละไม่ต้องไปที่ร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็นะเมื่อวานเนี่ยผู้เสียชีวิตอัปเดตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น31รายแล้วนะครับตอน6โมงครึ่งเนี่ยมีนะครับมีรายที่31จากโรงพยาบาลเปาโลแจ้งเข้ามาที่สนพหลโยธินนะครับว่าผู้ประสบเหตุที่เป็นเคสแดงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะสิ้นใจไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยถือว่าเป็นรายที่31แล้วนะพี่นี่ตัวเลขเพิ่มรายวันเลยเนาะเมื่อวานเราเริ่มต้นมา27มา28แล้วก็มา30แล้ววันนี้ก็31สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ก็แสดงว่ายังมีบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายราย
1: ใช่ตัวเลขที่ยังเป็นเคสสีแดงแล้วก็พักรักษาตัวที่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดอีก24ราย
0: ค่ะ
1: ใน24เนี่ยต้องภาวนาเพราะว่าบางคนน่ะโดนอย่างนักร้องนำชื่อคุณดินนะฮะนักร้องนำวงที่ร้องอยู่ที่โรงเบียร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโดนไฟไหม้ตั้ง 80% เนี่ยในตามร่างกายนะพี่นะโดนไหม้ไป 80% แต่ว่าหัวจิตหัวใจยังสู้อยู่ยังพอที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้ยังมีกำลังใจที่จะสู้อยู่เมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับมาสอบสวนนะครับโดยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าอันนี้นะตัวเลขก็ขยับมีผู้เสียชีวิตเป็น31รายรายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ34ปีก็อยู่ระหว่างการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะครับส่วนร่างเนี่ยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติแล้วทั้งหมด28รายนะครับก็อย่างที่พี่สีเล่าส่วนใหญ่ก็ทยอยมารับศพกลับไปเพื่อนะทำพิธีทางศาสนาส่วนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและระบบไฟฟ้าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับนอกจากนี้เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของร้านนะครับมาสอบปากคำ

0: พี่สาวเนี่ยอยู่ที่ยโสธรไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนร้านแต่อย่างใดนะครับพนักงานมาให้ปากคำเนี่ยเขาบอกว่าเอาสัญญาเช่ามาดูเอาใบขออนุญาตสถานประกอบการนะครับมามอบให้กับตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดีนะฮะสรุปว่าเขาบอกว่าจากการสอบปากคำพยาน2คนเนี่ยนะครับที่เป็นพนักงานของทางร้านนะนะครับก็ทั้งสองคนให้การยืนยันว่าประตูทางออกทางหนีไฟไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกสามารถเปิดเข้าเปิดออกได
1: ้
0: นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการดำเนินคดีการเอาผิดกับเจ้าของร้านซึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าของร้านอ่ะนะเนี่ยก็มันก็จะบอกถ้าคือถ้าไม่ล็อกเนี่ยถ้าไม่ล็อกก็ยังถือว่าก็ยังดีถึงแม้ว่าทางออกมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับพี่ทางเล็กๆแต่ถ้าล็อกนี่ไปกันใหญ่เลยยิ่งแสดงว่าโอ้โหนะฮะไม่คำนึงความปลอดภัย
1: ใช่
0: เนาะ
1: นี่ค
0: ่
1: ะก็เจ้าอ่ะนะบางที
0: ใช
1: ่คนที่ไปก็ไปหาความบันเทิงไปพักผ่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีถามมาว่าแล้ว2คนคู่ผู้หญิงเนี่ยคนนึง40คนนึง49เนี่ยนะบอกว่าแล้วไปทำไมอ้าวก็อย่างที่บอกอ่ะก็คนก็ทำงานก็อยากจะไปพักผ่อนไปบันเทิงไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนเชื่อไหมว่าถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเป็นดวงของโลกครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่เคยไปแล้วคืนนั้นอยากจะไปขึ้นมาก็เป็นไปได้นะ
0: เออใช่แ
1: บบ
0: เพื่อน
1: อันนี้เราไม่ว่ากัน
0: เพื่อนชวนมางานวันเกิด
1: เออ
0: นี่นะบางทีแบบเฮ้ยอ่ะไปซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าก็ลองไปดูเนี้ยมันก็มีสิทธิ์นะ
1: มันก็มี
0: จริงสิทธิ
1: ์แล้วก็เราก็ไม่ว่ากันเมื่อวานนี้มันจะมีดราม่าไงว่าอย่างเอายกตัวอย่างคุณลีน่าจังแกก็ในมุมของคุณลีน่าเองแกบอกว่าเอาถ้าเข้านอน2ทุ่มเหมือนดิฉันเนี่ยมันจะเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มองในมุมนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เพื่อนชวนไปอ่ะไปดูไปเปิดหูเปิดตาทำงานเครียดเพื่อนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทีนี้คุณลีน่าจังเนี่ยแกก็จะมองในมุมว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่ถูกอะไรประมาณนั้น
0: เราต้องเรียกร้องให้แบบว่าสถานประกอบการให้มันแบบมีความปลอดภัยดีกว่านะ
1: ใช้
0: วัสดุที่มันไม่ติดไฟทางหนีไฟทางหนีทีไล่ให้มันให้มันเพียงพออะไรอย่างเงี้ย
1: ปรับปรุงนะคนที่แบบว่ากำลังเปิดกิจการอยู่ตอนนี
0: ้ใช่แล้วคลิปเริ่มมีปล่อยออกมาแล้วพี่คนที่เป็นนักเที่ยวอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ผมเห็นผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าโชคดีที่เธอรอดเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วินาทีพอเห็นควันปุ๊บเนี่ยกล้องมันตัดไปคือแกวิ่งแล้วไงคือแกกำลังถ่ายที่โต๊ะกำลังเหมือนกับร้องเพลงอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มมีควันออกมาจากหน้าเวทีแล้วแกก็เฮ้ยอะไรวะอันนี้เสียงในคลิปนะเฮ้ยอะไรวะแล้วเหมือนแกขยับกล้องก็คือเป็นจังหวะที่แกคงจะหยิบมือถือแล้วตัดแล้ววิ่งออกพอดี
1: โอ้
0: คนนี้เขารอดนะเขาบอกว่า
1: โชคดี
0: เขาบอกขอบคุณโชคชะตาที่แบบที่ตัดสินใจวิ่งอ่ะเพราะว่ามันนับเขาบอกนับหนึ่งไม่ถึงสิบอ่ะควันเต็มร้านแล้วพี
1: ่มันเร็วมากจริง
0: ควันมันลอยฟุ้งเร็วมากแล้วพอควันมันออกมามันเหมาะอะไรไม่เห็น
1: โ
0: อ้คนนี้โชคดีที่ตัดสินใจแบบว่าไม่ยืนรอดูว่าคืออะไรเขารีบวิ่งออกวิ่งออกก็เลยรอด
1: โอ้โชคดีมากเมื่อวานอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารคุณวัชวัฒน์ไปลงพื้นที่นะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงก็พบว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวของท่านนะก็บอกว่าในฐานะเป็นวิศวกรนะอาคารหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางเมตรพอดูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเวทีมีการเต้นรำก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ว่าเนื่องจากว่า มันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือว่าโซนนิ่งอันนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาในการขออนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ถ้าจดทะเบียนแล้วก็ใช้งานเป็นสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดคือจะไม่มีทางเกิดเหตุโศกนาฏกรรมร้ายแรงแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวัสดุซับเสียงวัสดุซับเสียงลำไฟและระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยในมุมวิศวกรท่านนี้บอกขาดหายไปค่ะน้องดงเออแกบอกว่าพอไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาคารนี้ไม่มีใบอนุญาตเป็นสถานบริการและที่ผ่านมาไม่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกแล้วก็คือไม่มีชื่อผู้ตรวจสอบติดแสดงไว้หน้าสถานบริการประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าอาคารนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องทางออกวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงลามไฟและก่อให้เกิดควันพิษจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตรวมถึงระบบดับเพลิงต่างๆส่วนข้อสันนิษฐานเรื่องต้นเพลิงกับจุดเกิดเหตุนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งสืบสวนและก็ไปเก็บกู้กล้องวงจรปิดไปตรวจสอบดูก่อนถ้าเนื่องจากว่าพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นระบบเบรกเกอร์ตัดไฟในบางจุดที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเลยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่บริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นหลักเนื่องจากว่าเป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อระบุจุดต้นเพลิงได้แล้วก็มีคำถามสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะเลี่ยงภาษีไปจดทะเบียนในลักษณะร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีแทนการจดเป็นสถานบริการเพื่อจะได้ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยราคาสูงเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยก็ยอมรับว่านี่คือช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดเรื่องผังเมืองกับโซนนิ่งนะน้องรุ่ง
0: ครับผมครับผม
1: เออเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะว่าในสถานบันเทิงในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตหรือที่อื่นๆเนี่ยไอใช้ช่องว่างตรงนี้กันมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู
0: ้อืม
1: เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยวิศวกรไปตรวจถึงรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ใครไปเที่ยวก็ดูแลดูหาทางหนีออกอะไรให้ดีเนาะแต่ว่าคือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมั้งนะรุ่นถ้าแบบวัยทำงานก็คงไม่ค่อยอาจจะยังมีพอมีบ้างนะพี่
1: ก็มีแหละไปทำงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปสุขเสาร์แล้วมันหยุดอย่างเงี้ยจะไปกันแบบมากกว่าค่ะ
0: เน
1: าะไฟไหม้นี่เกิดตลอดนะอย่างเมื่อคืนก็มีนะโกดังโรงงานแถวบางเลน
0: อ
1: ่ะไฟไหม้เหมือนกันใช่เมื่อวาน
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ใช่ระหว่างกันเนาะ
1: ระวังไฟม่วงไฟไหม้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวนะเพราะว่าแน่นอนอย่างที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
0: มีสายไหมพี่เมื่อกี้เห็นมีเปิดเสียงเพลงมายังใช่ไหมพี่ยังใช่ไหม
1: ยังไม่มีค่ะน้องตอนไม่ได้แจ้งมา
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะช่วงระหว่างรอสายขอประกาศนิดนึงนะคะขณะนี้ทางสำนักงานกสทช.มีการเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะรวมถึงข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจเป็นสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่าคุณมีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพให้วางสายทันทีนะคะแต่ไม่งั้นกสทช.ยังจะ

0: ขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องโล่งกสทช.ฝากเตือนทุกท่านนะคะเริ่มมีมาอีกแล้วช่วงหลังก็คือบวก 697กับบวก 698อันนี้วิชาชีพแน่นอน
1: ปลดทิ้งไปเลย
0: ปลดทิ้งเลยค่ะ
1: ไม
0: ่รับสาย
1: ไม่ต้องไปรับนะคร
0: ับ ใช่อืมเนี่ยค่ะเริ่มมีช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีมาอีกแล้วขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะเพราะมิจฉาชีพมันจะมีวิธีการแบบหลอกล่อคุยอ้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายหลงเชื่อเงินหายนะคะอืมนี่ค่ะนี่คนนี้เป็นมิจฉาชีพไหมยังหมดนัดเนี่ย
1: ใครพี่
0: หมดนัดปวดนัดแต่ที่ชอบแต่งเครื่องแบบแล้วรู้สึกว่าไปโผล่ที่โรงเบียร์ด้วยนะ
1: ก็นั่นสิก็ไปหลายที่จะว่ามิจฉาชีพคือก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าพฤติกรรมชอบ
0: ไม่ได้หลอกใครแต่ว่า
1: คนดังอ่ะ
0: แต่แกไปทุกที่นะหมดนัดนี่ชื่อจริงว่าที่ร้อยโททิพย์พงษ์ขัตพงษ์เป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาก็เมื่อตอนที่นายกลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอ่ะแกก็ไปยืนประกบกับนายกอนุทินด้วยนะคือไปหลายที่อ่ะช่วงนี้ไปนี้เยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอบรมเรื่องตึกสูงตึกขนาดใหญ่เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็เลยอยากจะมาตอบแทนและใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นตอนแรกเนี่ยออกมาจากสนามบีบีกันก็เลยถอดชุดไม่ทันไปหน้างานก็เอาชุดมาใส่เพราะว่าต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยเมื่อถามว่าเอาถือวอด้วยอ่ะไอ้วิธีสื่อสารสีดำอ่ะก็บอกว่าก็ไปอบรมมาเหมือนกันอบรมใช้วิธีในการแจ้งเหตุผมมีรหัสวอประจำตัวนะก็คือพญา413แล้วก็เป็นอพปรเขตพญาไทแต่เอาระบัตรต่างๆที่ติดตัวไปด้วยอ่ะมันดูเยอะแยะทุกทับไปหมดเลยก็บอกถ้าผมได้มาจริงๆอ่ะไม่ใช่บัตรปลอมอ่ะอย่างเช่นบัตรอะไรบ้างบัตรกำลังพลสำรองอันนี้ก็ไปเรียนมาส่วนยศว่าที่ร้อยโทได้มายังไงก็เรียนรดมาอะไรอย่างเงี้ยก็จบรดมาแล้วก็ไปดูเลยคำสั่งที่กรมสารบัญฐานน่ะแต่ผมไม่ได้เงินเดือนนะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุสำคัญเนี่ยผมสามารถถูกเรียกตัวไปช่วยเหลือได้ก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าคืนเกิดเหตุไปให้สัมภาษณ์เป็นตุกเป็นตะแล้วก็เดินตามนายกด้วยดูแม่เชื่อถือว่าดูไปแต่งไปเต็มยศเชียว
1: แล้วเมื่อวานไฮไลท์คือแกกล้าค่ะแกกล้าโฟนอินวิดีโอคอลกับคุณกันจอมพลังนะ
0: ค
1: ือในเฟซเนี่ยคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์สดตอนที่เขาวิดีโอคอลไปหาหมวดนัดเนี่ยนะฮะเพื่อให้พิสูจน์ว่าคุณเป็นใครกันแน่ทำไมคุณมีรูปทั้งตำรวจทหารกู้ภัยดับเพลิงอปพ.ร.รูปอะไรอีกมีรูปทุกแทบจะทุกอาชีพอ่ะเขาบอกว่าเขายืนยันกับคุณการจอมพลังแล้วเขาเตรียมจะเอาบัตรทุกอย่างมาให้คุณการดูนะฮะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างดูไหมพี่สีหนึ่งถ้าในหมวดการเมืองที่เขาเคยไปยืนอยู่ที่สภานะเขาเคยเป็นเลขากรรมธิการ
0: โอ้
1: แล้วเขาก็จะได้สมัครสก
0: อเออเข้าได
1: ้วงการทหารเขาได้รับเข็มจบหลักสูตรได้รับเข็มมามากมายเดี๋ยวเขาจะเอามาให้คุณกันจอมพลังดูนะฮะแล้วเขาก็เรียนรดไงแล้วก็เขายื่นวุฒิด้วยมั้งยื่นวุฒิคู่กันอะเลยได้เป็นว่าที่ร้อยโทอะไรนะของเขาอ่ะนะฮะ วงการแสดงเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าช่องดังต่างๆมานะเล่นทั้งตำรวจทหารนะจากวง

0: องค์การกู้ภัยเป็นอาสาเป็นอปภ.ฝึกมาแล้วผ่านมาแล้วอบรมมาแล้วหลายโครงการชอบทำงานช่วยสังคมองค์การพระเครื่องก็ไปนะเป็นพิธีกรงานพระเครื่องชื่อในวงการพระเครื่องคือนัดสมบัติพ่อให
1: ้โอ้
0: นี่นี่เออนี่คุณเนี่ยวงการพระพวกเซียนพระทั้งหลายรู้จักไหมนัดสมบัติพ่อให้แล้วก็วงการรปภ.ก็เป็นคนฝึกรปภ.แล้วก็วงการบีบีกันก็แน่นอนเขาชอบไปเล่นบีบีกันทุกเขาไป
2: มันแต่ว่าไอ้คืนที่นายกไปโรงเรียนนาฏพาเนาะอันนี้แหละความเป็นคนเรียบง่ายของคุณอนุทินนะแกไปไหนก็ไม่ต้องมีคนตามแกคิดจะไปก็ไปแล้วคุณนัดไปดูไปยืนอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะ
0: คือเขาฉายส่องให้ด้วยอ่ะ
2: สุดคืออยู่ตรงหน้าเลยอ่ะแล้วคุณอนุทินก็
0: เดินตามเหมือนกับแบบเหมือนเดินรายงานอ่ะรายงานเหต
2: ุใช่รายงานเหตุให้คุณอนุทินคือคุณอนุทินก็คิดดูดิเข้าถึงง่ายขนาดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลเป็นตู่เป็นตาว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครสรุปแล้วก็คือนี่แหละเป็นคุณนะล่าสุดท่านรองเจรตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะคะคนตำรวจโทเตรรงผิวพันธ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนที่ไปปรากฏในคืนนั้นนะคะถือเป็นพยานบุคคลที่เดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำส่วนกรณีของคุณนัทแพทย์ตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงแต่แอบอ้างแต่งกายเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือว่าหิวแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาข้อกฎหมายว่าการกระทำเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะทีนี้ข้อมูลต่างๆที่ชายคนนั้นรายงานกับนายกและสื่อมวลชนในคืนนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะต้องนำข้อมูลคำพูดทั้งหมดมาคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบกับข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเจตนาและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยนักข่าวก็ถามเมื่อวานนี้บอกรู้หรือเปล่าว่าคนนั้นน่ะมั่วหน้างานไม่ให้ข้อมูลเป็นตู่เป็นตะคุณอนุทินบอกไม่รู้เดี๋ยวต่อไปคุณอนุทินนะเวลาอะไรอย่างนี้นะแกก็ต้องระวังตัวแล้วนะเนี่ยมันคือมันเข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะว่าไหม
0: ใช่ทีมงานคงต้องเข้มกว่านี้นะ
2: ต้องเข้มกว่านี้แล้วคือมันโอเคเขาเป็นผู้นำประเทศอ่ะเนาะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เข้าถึงตัวเนี่ยอย่างคนนี้รุ่นดินบอกว่าไอ้คืนนั้นน่ะมีคนจู่เต็มไปหมดผมก็ไม่เห็นแต่เขาคนนี้มาอยู่ข้างๆจริงแล้วมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วให้ข้อมูลในฐานะอะไรท่านนายกทราบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็โอเคนะแต่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นการแต่งเครื่องแบบมีพรบรองรับหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นคุณอนุทินแกก็ต้องนึกออกไงว่าเนี่ยคนเนี้ยไปยืนอยู่ตรงข้างหูแกเลยอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยเป็นตุเป็นตะจ้ะนะคะแล้วคุณโดมปกรณ์ลำก็บอกว่าเขาก็เคยเจอนะนัดเนี่ยเคยประกบเขาเหมือนกัน
0: รันดุวงการจริง
2: ใช่ทุกวงการเลยคุณโดมปกรณ์ลำมันจะจำได้เลยแกบอกว่าเนี่ยคนนี้เคยมาประกบแกแต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะก็คือเหมือนตามอารักขาให้ประมาณนี้แหละ
0: ใช่คือดูแล้วก็ไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้ว่าทำอาชีพต่างๆแล้วไปเที่ยวหลอกคนนะพี่ก็ไม่นะก็แค่แบบว่ามาช่วยสังคมแต่ว่าอย่างงานเดินตามนายกเนี่ยมันก็เกินขอบเขตไปนิดนึงเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้เกินไปมากคือ
0: นะอันนี้ให้คนที่เขาคนที่เขามีอำนาจคนที่เขามีหน้าที่ดีกว่า
2: แล้วหลังที่คุณนัทกำลังพูดกับนายกนะก็มีตำรวจในพื้นที่ยืนอยู่อ่ะคิดดูตำรวจยังเข้าไม่ถึง
0: อ
2: ันนั้นน่ะตำรวจจริง
0: คือถ้าไม่ถูกสังโซเชียลจับผิดนะภาพเหตุการณ์เนี้ยแกจะเอาไปใช้เป็นโปรไฟล์ได้แบบ
2: โอ้โหสนิทเลย
0: ใหญ่นะดูแบบว่าย
2: ิ่งใหญ่เลย
0: อปภ.ที่สามารถนำนายกพาเข้าไปดูที่เกิดเหตุได้อะไรอย่างเงี้ย

0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้อมูลที่ให้วันนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เว้ยผมไม่ได้ยิน
0: นะก็โอ้
1: ปลอมตัวมันเลยเป็นคนตบทเอกจามอนดีกว่าปลอมตัวไปอารักขา
0: ค่ะ

0: ความว่าโรสนี่นะคะชื่อจริงนางสาวจันทราเป็นคนโอนเงินและมีอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยราชายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือค่ะน้องรุ่งชื่อพันเอกจลอโบ
1: อ
0: ดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยจลอโบราชายาเสพติดในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของไทยอะเนาะพันเอกจลอโบนี่เป็นอดีตผู้นำกองกำลังกลุ่มว้าใต้นะคะอยู่ในรัฐฐานที่ถูกจับตาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจลอโบเป็นอดีตรองผู้บัญชาการเขตทหารที่171ตรงนั้นก็จะเป็นเขตอิทธิพลของกองทัพสารักวะในพื้นที่รัฐฐานทางตอนใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญระดับสั่งการเลยค่ะในกระบวนการผลิตและค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้คือเกิดจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจมืดกับนายจงอยจงอยนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาแบบครบวงจรอยู่ค่ะที่เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองตูมนะอยู่ท่าขี้เหล็กยาเสพติดที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกประทับตราหมายเลข999แล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดมืดมา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี57ตรงนั้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นในการบริหารจัดการและการกระจายยาเครือข่ายนี้มันแบ่งบทบาทหน้าที่กันแบบระบบตามสายสัมพันธ์เครือญาติโดยมีนายวีระหมื่นจดาซึ่งมีสถานะเป็นลูกเขยของจลอโบเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลตลาดรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็บอกว่านายวีระคนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีการจับกุมและกบดานอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานั่นแหละพวกนี้จะไม่อยู่ในประเทศไทยคืออาจจะเข้ามาแว๊บๆแล้วก็รีบกลับทำให้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการกับเอเย่นฝั่งไทยนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันก็คือว่านายติ๊กน้องชายของนายวีระปัจจุบันถูกจับเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่นะคะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วส่วนภรรยาของนายติ๊กก็คือน้องสะพ้ายที่ใช้นามว่าโรสก็คือนางสาวจันทราที่เป็นคนโอนเงินเนี่ยคนนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้บงการสำคัญในคดีของแอร์โฮสเตสมีนาทำหน้าที่ติดต่อว่าจ้างคนหิ้วยาผ่านทาง Facebook ขณะนี้ก็ถูกออกหมายจับและอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะอีกคนนึงที่ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินจริงๆเป็นผู้ชายนะคะชื่อจริงว่านายเอกวิทย์หรือนายเพ้งคนนี้ทำหน้าที่เป็นเอเย่นจัดหายาและสั่งการคนส่งของในประเทศไทยโดยเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่เชียงคำพะเยาเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้ราคาลงจับได้แล้วเรียบร้อยลักษณะการลำเลียงยาก็จะถูกส่งจากฐานผลิตในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าแล้วเครือข่ายเรื่องเสียภาษีการลำเลียงจากนั้นก็จะใช้ช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ป่าเขาในภาคเหนือและลักลอบขนส่งเข้ามาในประเทศไทยเส้นทางหลักที่ถูกจับบ่อยก็คือแม่ฟ้าหลวงแม่จันและแม่อายเชียงใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ประสานงานกันกับกลุ่มผู้บังคับกองพันของชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยแหละเพื่อนำยาเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่และในประเทศไทยและมาทางภาคเหนือแล้วก็วิธีการของเขาก็คือมีแกนนำแบบสั่งการเรียบร้อยแต่ว่าแกนนำทุกคนตอนนี้ยังคงอยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้ปปส.ก็ได้มีการเดินหน้าทลายท่อน้ำเลี้ยงอย่างหนักมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จ 100% ค่ะน้องดงก็ยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะไม่มีนะเนี่ยยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่คือข้อมูลของเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติที่โยงสายสัมพันธ์ไปที่พันเอกจลอโบก
1: ็ถ้าเป็นแบบนี
0: ้มีนาก็น่าสงสารเนาะ
1: ครับครับ
0: อืม
1: ไปดูแล้วเธอก็ถ้าดูจากพยานหลักฐานแล้วก็คือก็ไม่รู้จริงๆล่ะว่าข้างในจะมีอะไรนะก็ดันไปรับหิ้วของคนแปลกหน้าที่ติดต่อเข้ามา
0: ก็ทำงานมาปีสองปีอะเนาะคือแบบอายุยังน้อยใช่ไหมนี่ไง

0: ถึงบอกว่าสายการบินทุกสายการบินเขาก็จะห้ามเด็ดขาดเลยว่าไม่ควรทำอะไรแบบนี
1: ้
0: รายได้พิเศษมันไม่คุ้มจริง
1: ๆครับอีกเรื่องนึงน่าสนใจเมื่อคืนนี้มีพวกชาวต่างชาติที่พัทยานะครับพี
0: ่
1: เขามาขอความเป็นธรรมกับนักข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนตำรวจไทยรีดทรัพย
0: ์
1: นะฮะ
0: มาทำอะไร
1: เขาเป็นกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวจากคูเวตนะครับอาจจะตอนออกกลางเนาะก็อายุประมาณ20กว่าๆนะครับก็เขาบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มาเที่ยวที่พัทยาเนี่ยถูกตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยจับกุมเรื่องของกฎจราจรนะครับเรื่องการจราจรนะเขาบอกเขายอมรับบางคนก็ไม่ใส่หมวกบางคนก็จอดรถในที่ห้ามจอดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาโดนจับเนี่ยเขาไม่ติดใจเลยที่โดนจับนะครับแต่เขาบอกเขาเริ่มเกิดข้อสงสัยนะในเรื่องที่ในความผิดเนี่ยตัวก็ยอมรับใช่ไหมแต่เขาบอกเขาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าโดนรีดทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเวลาถูกจับแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยเคยโชว์บินเงินสดนะครับบินเงินสดรับเงินที่ได้จากเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจจะบอกว่านี่ไม่ใช่ใบเสร็จของโรงพักเป็นของปลอมแล้วเขาบอกเขาก็โดนจับแบบนี้อีกหลายครั้งก็ได้ใบเสร็จแบบนี้มาทุกครั้งตำรวจก็จะพร้อมครั้งต่อไปเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมเสียค่าปรับแล้วผมเสียค่าปรับเคยโดนจับไปแล้วตำรวจบอกของปลอมของปลอมต้องโดนจับอีก
0: จับอีกโดนใบจับโดนอีก
1: โดนอีกเรียกอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้นักข่าวดูว่าเฮ้ยตำรวจไทยทำไมเป็นแบบนี
0: ้ทำไมมันซ้ำซ้อนจัง
1: แล้วเขาบอกว่าการจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้ไปจ่ายที่โรงพักเลยนะจะเรียกเข้าไปในที่รับตาคนตามซอยตามอะไรต่างๆจ่ายเงินเสร็จก็มีการดึงบินนี้ให้ดึงบินแบบนี้ให้เป็นบินเงินสดนี่บินเงินสดนี่มันไม่ใช่ตาคุดไม่ใช่ตาโล่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
0: มันแปลกแล้วเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ละคนโดนนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพอโดนจับทีเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยปรับครั้งหนึ่งเนี่ย 3,500 ถึง 5,000 บาทนะ
0: โอ้
1: ในแต่ละคืนเนี่ยข้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะเขาว่างั้นนะพี่จะทำผิดเกี่ยวกับการขับขี
0: ่แพงอย่างนั้นเน
1: าะแพงนะปกติไม่สวมหมวกนี่ไม่ไหร่500ไม่เหรอมีปรับเขา 3,500 แล้วเรียกเขาไปปรับในซอยที่รับแล้วก็ออกบินเงินสดให้อะ
0: เรือนี่เป็นต่างชาติไปเลยแพงหน่อยหรือเปล่า
1: ก็เขาเป็นอย่างนั้นแหละฮะ เขามีความรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นนะเขาโดนแบบเขาโดนเหมือนกับรีดเงินอ่ะเนี่ยเป็นบินเงินสดนะครับโอ้เอาละทีนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางตำรวจเมืองพัทยานะครับว่าท่านมีลูกน้องท่านตรวจสอบหน่อยสิมีลูกน้องเรียกเข้าไปในไปจับปรับเขาเรียกเข้าไปในซอยจับข้อหาละ3,000-3,500เนี่ยจริงหรือเปล่า
0: ใช่
1: นะครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกเขาเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาหลายครั้งเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้เนี่ยที่สลับกันมาจับทุกวันนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่พวกเขาเจอเขาก็เลยผิดหวังกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเขาบอกเจอตำรวจแบบนี้เนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเจอโจรซะอีกเขาพูดนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะเขาบอกเจอโจรมาดักปล้นเนี่ยยังดีกว่าเจอตำรวจในเครื่องแบบมาทำกับเขาแบบนี้อีก
0: เขาใช้คำว่าสลับกันมาจับนี้เหรอ
1: ใช่เขาบอกสลับกันมา

0: ทุกวัน
1: ทำผิดเนี่ยเขายอมจ่ายค่าปรับนะถ้าให้ไปเสียโรงพักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะแต่ว่าทุกครั้งก็จะโยนอย่างเงี้ยเรียกเข้าไปในที่เปลี่ยวๆรับตาแล้วก็จ่ายเงินสดออกบินให้อะคงจะไม่ใช่ใบเสร็จแล้วล่ะพี่ถ้าเป็นบินอย่างเงี้ย
0: ต้องทำอะไรจะหลับกันมาจับทุกวันเนี่ยแสดงว่าไม่ซ้ำหน้าหรอครั้งละ3,500ก็
1: จับปรับให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะก็คือ
0: จริงๆ
1: ได้ใส่หมวก
0: ได้ใบสั่งเรื่องของจราจรนะมันจะอยู่ได้7 วันนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากแบบเดิมเดี๋ยวโดนใหม่ไอ้นั้นนะไม่แปลกแต่นี่ถ้ามากันทุกวันนี่แสดงว่ามันแปลกแล้วล่ะ
1: หรือเดี๋ยวตรวจสอบ
0: ถ้าต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเอาอันนี
1: ้ใช่
0: ถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้จะเป็นช่องว่างอย่างนี้แหละค่ะเนาะ
1: ครับ
0: คุณมาเที่ยวในเมืองไทยคุณก็ทำให้ถูกกฎหมาย
1: เนาะครับผม
0: สรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ก็เดี๋ยวคงได้ไปถามผู้กำกับกันคงได้คือถ้าเขามีคลิปเขามีหลักฐานไว้ไงนี่ตำรวจเห็นตำรวจต้องรู้กันแล้วว่าเฮ้ยตำรวจจริงออกไม่ออกใช่
0: ไหม
1: ผม
0: ก็เสียทำให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ผม
0: เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับผม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: เพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ปีนะครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

มาจบแล้วเหรอไอ้หนุ่มตู้เพลงในต้นในแบบฉบับนะไม่ใช่ต้นฉบับในแบบฉบับเวอร์ชั่นของพี่อีทค่ะพี่อีทวงฟรายนะกลับมาแล้วนะคะ 6:15 นกับเช้าวันนี้วันพุธที่15ด้วยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี 5-7 โมงเช้าข่าวเช้า95เจอกับเรา2คนคุณผลจูเมคาบอกฟังทุกเช้าคุณพี่ตุ๊กกฎชมนจากสารคามคุณแม่รัตนาคุณพี่น้อยๆ นะคะคุณณรงค์นะคะคุณณรงค์คงเจริญนะคะคุณพี่รัชินีกรหนูเผือกค่ะพี่สุมิตรศิริโชติฟังทางวิทยุนะคะแชร์ให้เรียบร้อยพี่สะอาดจำปาทองพี่พีระพลหรือพี่ปั๊บศรีประเสริฐนะคะอยู่โคราชพี่สมพิษวัดประตูมอนเอ๊อยู่ไหนวัดประตูมอนอ๋ออยู่ชลบุรีใช่ไหมชลบุรีนะคะพี่วนาทิพย์พี่อุทัยสวัสดีด้วยนะคะพี่โจระบบตำรวจมันอ่อนตอนนี้ มืออ่อนหรือไม่อ่อนนะตอนนี้ก็มีเรื่องตำรวจกับนี่ไง อาสาตามหักทหารพรานเนาะก็ที่เป็นข่าวดราม่า กันอยู่ที่ โดนจับปืนอะอาสาสมัครแทนแทนเพิ่งจะออกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชก็มาโดนจับปืนที่พัทลุงใช่ไหมคะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันกรณีที่ตำรวจทางหลวงจับนะคะอันนี้ต้องขึ้นศาลนะสุดท้ายต้องขึ้นศาลนะคะอันนี้ข่าวก็มีหลายกระแสมากว่านายตำรวจตรงศิลป์คนนี้ไม่ยอม

0: ไม่ยอมจริงๆนะคะก็คือยังไงก็ต้องจับกุมเพราะถือว่าพกอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนี้เนาะก็เป็นข่าวกันอยู่นะคะถามว่าพกได้ไหมพกปืนได้สินะเพราะว่าออกมาจากพื้นที่นะคะสามจังหวัดชายแดนแต่ว่าแล้วเวลามันถึงรอบคิวที่จะต้องได้พักแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอะอาวุธประจำกายเนี่ยจะต้องทำยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงๆถ้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาสาสมัครทหารพรานก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็สามารถพกพาปืนได้ในราชการติดตัวได้นะคะเขาบอกว่าถ้าในปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมีใบนั้นเนี่ยที่เขาเรียกกันใบพกพาป.12อ่ะน้องโด่งนะคะแต่ทีนี้กรณีเขาออกมาจากพื้นที่แล้วจะกลับบ้านในช่วงวันพักเนี่ยนะมาถูกตำรวจทางหลวงจับเนี่ยอันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันนะคะใช่ไหมตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงที
1: ่ถ้าเป็นนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคุยกันน่าจะแบบอธิบายกันให้เข้าใจกันได้
0: อธิบายกันให้เข้าใจว่าพกได้ไหมหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดไม่เอาสมมติถ้าพี่เขาไม่มีใบพกพาใบป.12นั่นน่ะแล้วปืนที่มีประจำกายไว้ใช้ในหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนก่อนจะกลับบ้านอ่ะบางคนก็แบบนู่นเลยบอกว่าเอาเมื่อออกมาจากพื้นที่แล้วเลยสงขามานิดนึงก็หาหลุมขุดฝังเอาไว้เลยเดี๋ยวขากลับไปเอามีคนบอกมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมจะไม่เจอด่านเจอตำรวจทางหลวงนะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้ทัวร์ไปลงที่ตำรวจทางหลวงที่เป็นชุดจับกุมหัวหน้าชุดจับกุมอ่ะน้องดง
1: ครับ
0: ที่แกแบบถ่ายรูปแอคอาร์ตอยู่ในรถบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเลยประมาณนี้ทัวร์ไปลงตอนนี้คนนั้นน่ะว่าไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะเขาบอกว่าขนาดท่านพุ่งกับทางหลวงโทรไปบอกไปขอว่าถ้าเป็นอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยก็คุยกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องจับก็คือตรวจสอบกันไม่ต้องถึงศาลถึงโรงพักก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้บอกว่าไม่ยอมไม่ยอมข่าวว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข่าวเขาว่าอย่างนั้นถูกจับก็พูดไปเนาะพูดถึงเรื่องตำรวจเมื่อสักครู่เนาะที่พัทยาก็เลยมาถึงเรื่องมาถึงตำรวจทางหลวงที่จับปืนของอาสาสมัครทหารพราน
1: ค่ะ
0: ที่ถูกจับที่พัทลุงที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะก็เขาชัยสนเนาะรู้สึกจะเป็นอำเภอเขาชัยสนตรงด่านทางหลวงอ่ะเขาชัยสนน่ะนะคะก็เลยเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยอาวุธจะเอาไว้ตรงไหนยังไงฝากใครไว้หรอถ้าจะกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับคือจะไม่ให้เขาพกไม่ให้เขาพกก็ไม่ได้นะจะอยู่ในพื้นที่จังหวัด
0: ก็ต้องใช้อ่ะเนาะก็ถึงรอบที่เขาจะต้องได้พักแล้วไงมากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีปืนพก9มม.ติดตัวมาด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยมีประเด็นข้อกฎหมายว่าพกสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกจากพื้นที่แล้วฝากไว้ที่ไหนกับใครมันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่แหละคือถ้าฟังจากทหารอาชีพหลายๆคนนะเขาก็บอกตับตำรวจเต็มๆเลยบอกอะไรกันนะคะทำไมถึงอะไรขนาดนี้ล่าสุดเอาแล้วกันนี้นะล่าสุดก็บอกว่าทนเสียงด่าไม่ไหวสั่งสอบเข้มแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะน้องโด่งนี่ค่ะ
1: มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติเลยพี่ใช่ไหมมันจะได้เป็นหลักปฏิบัติว่าอ้าวอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาพกปืนก็ต้องทำยังไงต้องมีใบไม่มีใบต้องยังไงหรืออะไรแบบนี้มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติกันเนาะจะได้เป็นเกียรติกำลังใจกัน
0: ใช่ค่ะมาดูเมื่อกี้เปิดเพลงของพี่อีฟวงไฟ

0: ที่แกเอาเพลงของยอดรักสลักใจมาร้องไอ้หนุ่มตู้เพลงนะคะก็มันเนื่องมาจากว่ามีข่าวว่าพี่อีทแกป่วยค่ะลุง
1: อ๋อเหรอพี่อีทป่วยเหรอโอ้
0: พี่อีทวงไฟป่วยนะคะเป็นโรคอะไรนะเดี๋ยวดูสักหน่อยนึงนะคะไม่ใช่อีทวงไฟไหมคือแกป่วยเดี๋ยวต้องจำอะไรผิดสักหน่อยนึงด้วยกันเนาะพี่อิทวงฟลายชื่อจริงนายสำราญช่วยจำแนกแอดมิดด่วนนะคะเนื่องจากร่างกายส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักค่ะอ๋อก็ต้องส่งกำลังใจแกแหละเพราะว่าแอดมิดอยู่จริงๆด้วยนะคะแกบอกว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพนะร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วหลังจากที่โหมใช้อย่างหนักมาเป็นเวลานานก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักจึงอยากฝากทุกท่านครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลังขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุดแอดมิทแป๊บนึงแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติภารกิจนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้อง
1: ก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบว่าร้ายแรงอะไรเนาะก็อาจจะแบบว่าป่วยไม่สบาย
0: ไม่สบายนะคะแกก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดแสดงว่าแกปวดแกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีทีมนักกายภาพบำบัดฝากคลินิกคอยช่วยแล้วก็มีน้องรักกบแท็กซี่ค่ะที่ดูแลก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหายแล้วไปทำงานได้ก็ยังมีงานอยู่เหมือนเดิมนะไอ้ที่เงียบๆจริงๆแล้วนักร้องอย่างพี่อีทเนี่ยแกก็มีงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: ยังรับงานอยู่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้น้องเนเน่มาเปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับเราก็เลยได้รู้ประวัติความเป็นมาละนะว่าทำไมน้องถึงได้ไปถึงเวทีประกวดที่อเมริกานะครับพี่น้องเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคืออยู่กับคุณพ่อนะที่ภูเก็ตนะครับก็เล่นเหมือนเล่นดนตรีเปิดหมวกอะพี่นะเล่นดนตรีเปิดหมวกจริงเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งก็มานั่งดูนะครับมานั่งดูแล้วก็เหมือนกับมาแนะนำตัวว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปได้ไกลกว่าอยู่เมืองไทยจริงๆเหรอเห็นฝีไม้ลายมือน้องเนี่ยนะฮะเขาเลยติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางให้น้องเนี่ยไปที่อเมริกาให้ได้เวทีไอ้อเมริกาก็ทาเลนต์อะไรเนี่ยนะฮะนะฮะเขาบอกได้เขารับปากว่าจะช่วยตัวเงียบหายไปนะครับแล้วก็ติดต่อกันมาเขาก็พยายามบอกว่าให้น้องกับคุณพ่อเนี่ยทำคลิปตัวอย่างส่งไปให้เขาหน่อยคุณพ่อก็เริ่มทำนะครับก็อัดคลิปส่งไปเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองก็แล้วสามก็แล้วเพลงที่สี่ที่ห้าก็แล้วก็เงียบนะคุณพ่อบอกตอนนั้นก็ท้อแล้วนะก็ไม่เอาละพอละเราคงไม่ได้หนีหวังก็แหละไอ้นี่มันก็คงมาให้ความหวังลมๆแรงๆกับเราแต่ถึงฝรั่งคนนี้นะที่เป็นคนดิวเนี่ยนะฮะก็เขาเงียบหายกันไปสักพักหนึ่งจนฝรั่งคนนี้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาบอกว่าจริงจังแล้วนะอยากให้ยูเนี่ยอัดคลิปเล่นร้องเพลงกีตาร์ร้องเล่นทั้งเล่นทั้งร้องเนี่ยนะเอาแบบจริงจังนะครับ1 2 3 4อยู่ต้องอัดอย่างงี้มาก็อัดไปให้นะครับอัดไปให้นะฮะก็เงียบหายไปอีกนะครับอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้นะครับพี่สีกลับมาเจอหน้าน้องเนเน่กับคุณพ่อแล้วบอกว่าไอ้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอยู่แต่บอกตรงนี้ไม่ได้นะต้องขึ้นไปคุยกันบนรถมันเป็นเรื่องความลับให้ขึ้นไปบนรถถามว่าแล้วเขาขับไปไหนเขาไม่ได้ขับนะฮะก็คือขึ้นไปนั่งเปิดแอร์บนรถแล้วคุยกันเนี่ยนะครับ
0: แต่คุยข้างนอกไม่ได
1: ้คุยข้างนอกไม่ได้นะครับเนเน่กับพ่อเอาก็ลองไปคุยดู

0: คงไม่ได้มิจฉาชีพหรอกนะติดต่อกันมาขนาดนี้แล้วนะก็ขึ้นไปคุยน้องเนเน่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยพอที่จะคุยได้เขาก็แจ้งให้กับเนเน่ทราบว่ายูจะได้ไปออดิชั่นที่อเมริกานะสำเร็จแล้วคลิปที่เราทำกันไปเนี่ยทางอเมริกาตอบรับแล้วเนเน่บอกกีดลั่นรถเลยตอนนั้นกีดลั่นรถเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นพ่อเนี่ยยังฟังไม่ออกพ่อก็ถามคิดอะไรคิดอะไรครับในนี้ก็เลยต้องมาแปลให้พ่อฟังอีกทีว่าสำเร็จแล้วพ่อเราได้ไปอเมริกาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับอันนั้นพ่อก็เลยเฮลั่นขึ้นมารอบสองพ่อเลยเฮตามหลังนะฮะทีนี้พอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าจะแค่ไปออดิชั่นที่ไหนได้ให้ขึ้นเวทีจริงเลยให้แบบอัดรายการช่วงหนึ่งจริงๆเลยก็ The Show Must Go On นะคือเธอมีของอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ไปสนุกเธอบอกว่าไปปล่อยของไปสนุกให้เต็มที่นะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาผมต้องขอบคุณชาวต่างชาติคนนั้นนะที่เขาประสานที่เขาดีลให้จนมีวันนี้นะฮะก็ถือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองนะดิ้นรนด้วยเอง
1: ที่ได้ไปเนาะแต่ว่าเชื่อไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเธอมาออกรายการแล้วก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ไอ้เรื่องนี้แหละมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ใน Facebook กลุ่มเล็กๆนะคะเขาเป็นห่วงเรื่องของเนเน่ว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีแก๊งก็เรียกแก๊งอินลูน้องดง
0: คืออะไรมีแก๊ง
1: อินลูมีนาติอะที่เป็นแก๊งแบบคือเป็นนักเรียกอะไรอะเป็นเหมือนกับพวกทฤษฎีสมคบคิดมาอยู่ในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ต้องไปหาอ่านเอาดูมีคนกลุ่มเล็กๆเขาเป็นห่วงว่าตอนแรกก็พอได้ชมรายการเนี่ยผ่านมา1อาทิตย์ก็ชื่นชมแต่พอมาดูรายการหนกระแสแล้วน้องกับคุณพ่อเปิดเผยเรื่องความลับนี้ที่ว่านี่นะคะก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้คนที่มาติดต่อเนี่ยจะเป็นคนของอิลลูมินาติหรือเปล่า
0: เหมือนจะมาหาผลประโยชน์เหรอพี่เหรอ
1: ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนี่ค่ะเพราะว่าพอดูรายการหัวกระแสจบเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่คุณพ่อสัมภาษณ์ว่ามีฝรั่งมาติดต่อน้องเพื่อที่จะให้น้องไปแข่งในรายการนี้แล้วคุณพ่อพูดอยู่คำหนึ่งว่าพ่อขายวิญญาณให้กับลูกสาวไปแล้วมันเป็นความลับพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถึงบทสัมภาษณ์ตอนนี้วางอ้อแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นคนของกลุ่มอิลูมินาติหรือเปล่าเพราะว่ามาเพื่อแบบเลือกประเทศไทยให้ไปดังระดับโลกจริงๆอะไรประมาณนี้ใครสนใจก็บอกว่าให้ไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับระบบของกลุ่มนี้นะอ่านต่อตามลิงก์ได้เลยนะคะไปที่ Run Entertainment Industry ค่ะอันนี้ไปตามนี้เนาะว่าอย่างนั้นเราไปอ่านดูนะมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้ที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยกันใน Facebook ว่าเริ่มเป็นห่วงน้องเนเน่ว่าประมาณนั้นถ้ามันไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้คนเขาก็สืบลึกๆไปว่าพอไปดูในส่วนของกรรมการก็คือเจ้าของเวทีก็คือนั่นแหละไซมอนน่ะไซมอนก็บอกว่าเป็นพวกเขาใช้คำว่าซาตานน่ะมันหมายความว่ายังไงไม่รู
0: ้ผมเคยได้ยินแล้วที่เขาบอกว่าพวกศิลปินดังๆระดับโลกเนี่ยเขาจะขายวิญญาณให้ซาตานอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะไอ้เรื่องนี้เนาะองค์กรลับอิลูมินาติในยุโรปแต่ประมาณนี้ไม่รู้นะนี่อาจจะคิดมากคิดลึกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้คนที่เข้ามาตั้งกลุ่มตั้งข้อสังเกตกันเมื่อวานประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้คนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อน้องก็คงจะมีต้องมีที่ปรึกษาเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานก็ไปที่ทำเนียบด้วยเนาะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ

0: ปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้นายกร้อง
1: ใช่ก็ร้องไปก็ร้องไปหลายเพลงนะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมร้องไปหลายเพลงเลยนะคะ
0: เห็นนั่นนายกก็ชวนบรรดารัฐมนตรีชวนนะท่านทั้งหลายร้องอ่ะบางคนก็เขินๆนะอย่างคุณเอกนิติเนี่ยไม่ร้องเลยนะท่านนายกยื่นไหมให้แกก็ไม่เอาครับไม่เอา
1: สู้ดร.เชนก็ไม่ได้นะฮะ
0: ดร.เชนเขาไปออกรายการมาแล้วไงนักร้องข้ามกำแพง
1: ใช่ไหมคนเนี้ยร้องจริงจังจ้ะนะคะร้องเพลงจริงจัง
0: จุดเริ่มต้นเนี่ยน้องเน่เขาบอกเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่7ขวบนะพี
1: ่
0: ฝ
1: ึ
0: กร้องเล่นฝึกร้องร้องเองเล่นเองเปิดหมวกอยู่ตามตลาดนัดที่ภูเก็ตนะครับก็จนก็ถือว่ามีพรสวรรค์นะครับบวกพรแสวงด้วยนะฮะ
1: มากเลย
0: ตอนนี้อายุอายุ16อ่ะก็แสดงว่าเล่นมา9ปีนะครับโอ้โหแกะเพลงอะไรต่างๆนะพี่เสกโลโซยังแซวเลยว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับ
1: ให้ร้องได้นะนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็รู้สึกว่าจะสนับสนุนกับการที่จะไปรอบหน้าใช่ไหมให้มีอาจจะแบบให้เป็นอะไรค่าใช้จ่ายเหรอสนับสนุนว่าอย่างนั้นโดยน่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะน้องรุ่ง
0: คร
1: ับนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเจ้าภาพที่พาไปพบกับนายกครม.ก็เป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไปเลยประมาณนี้นะคะก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในรอบต่อไปแต่ว่าก็ยังมีคนเป็นห่วงอีกพอเรื่องนี้พอรัฐบาลจะมาแบบเนี้ยคนหนึ่งที่พูดก็คือพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มวงตะวันน่ะพงพรมสนิทวงศ์ในอยุธยาคนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินในหลายๆคนนะคะก็บอกว่าก็เป็นห่วงเน่เพราะว่าไม่อยากให้รัฐบาลมาเป็นเจ้าภาพอยากให้เอกชนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามองว่าแหมเหมือนกับส่งในฐานะเป็นตัวแทนประเทศคือกลัวอีตาไซมอนนี่แหละเขาบอกก็กลัวว่าเดี๋ยวเน่จะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอาจจะไม่ต้องแบบกระเลิกในระดับรัฐบาลก็ได้ไหมหรือยังไง
0: ค่ะครับ
1: เนาะแต่ก็ไม่รู้แหละเน่ก็เดี๋ยวอาจจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมกับพี่เสกโลโซด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่า30วัน30เนี้ยไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า
0: ก็ถือว่าเป็นกระแสดีนะก็น่าจะร่วมกันนะเขาผมเวลาเขาลีดกีตาร์นะเสียงกีตาร์เขาเนี่ยนะแป้วแป้วแป้วโอ้โหนั่น
1: กว่าจะได้ขนาดนั้นเนาะ
0: มัน
1: คือต้องเขาบอกว่าคนที่แบบเล่นกีตาร์เนี่ยคือต้องเจ็บนิ้วมากๆอ่ะระบมเหมือนน้องรู้ไหมแสดงว่าน้องเก่งจริงนะฝึกฝนจนแบบเก่งมากเราคือจากที่แบบเราก็รู้จักผิวเผินเด็กคนนี้เคยมาออกรายการนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้ก็เข้าไปดูลึกๆใน YouTube ในเพจของเขาเนาะโอ้โหบางเพลงนี่คือแบบมีศิลปินระดับโลกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคือแต่ละเพลงที่เขาเล่นน่ะ
0: คือเนาะคือ
1: เขาว่าคนตาม
0: ระดับเนื้อหลานดังระดับแบบต่างชาติรู้จักก็หลายอย่างเงี้ย
1: น
0: ี่ค่ะฝึกฝนต่อไปก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้นะเราได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาเริ่มเล่นมาตั้งแต่7ขวบ7 8ขวบก็นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ไม่นานนะไม่ถึง10ปีนะไม่ถึง10ปีก็ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพี่แต่เป็นแต่ว่าก็ยึดถือไว้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้นะ
1: ม
0: ีเป็นแรงบันดาลใจได้
1: จริ ง
0: คร
1: ับค่ะส่วนกีฬาอีกสักหน่อยนึงไหมหลังจากที่สเปนไปรอชิงแชมป์โลกแล้ว
0: ก็ผู้

0: จานทีมฝรั่งเศสนะครับดีเย่เดชองนะครับก็ออกมายอมรับว่าสเปนสมควรจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าลูกทีมเขาเล่นผิดฟอร์มกันไปเยอะมากนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าวันนี้สู้ไม่ได้จริง
1: ๆ
0: นะฮะ
1: สู้ไม่ไหว
0: ก็เลยสเปนก็เลยเอาชนะไป2-0นะครับก็ฟีฟ่าก็เลยออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยววิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับนะก็นอกจากจะได้ดูฟุตบอลนะผู้ชิงที่ฝ่าฟันกันมา1เดือนแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิธีปิดเนี่ยจะมีคนดังๆนะเข้าร่วมอยู่ในสนามเนี่ยเพียบเลยนะครับคนล่าสุดเนี่ยนะฮะทอมครูซนะครับไม่รู้ว่าจะโรยตัวมาแบบในหนังว่านะพี่นะจะแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่านะครับทอมครูซก็จะมาด้วยนะแล้วฟีฟ่าบอกจะมาปรากฏตัวแบบพิเศษด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยที่ผมว่ามีสิทธิ์นะโรยตัวแบบโรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าไปกำแพงกระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทอมครูซนี่ก็นะเขาก็นักแสดงแอคชั่นอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนดังอย่างไอโชสปีดโรบบี้วิลเลียมนะครับนิโคเชอร์ซิงเกอร์นะครับมีนักร้องดังอย่างเจนนิเฟอร์ฮัดสันนะครับที่เป็นคนขับร้องเพลงชาติอเมริกานะครับก็จะมาร้องในพิธีปิดนะครับนะต้องมีการแสดงในพิธีปิดต่างๆนะฮะเห็นบอกว่าทั้งดนตรีทั้งกีฬาเนี่ยครบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบแน่นอนนะก็จะใช้สนามที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: ค่ะสนามเดิมที่เปิด
0: ใช่สามใช่ครับก็พิธีปิดจะใช้เวลา90นาทีก่อนที่จะเริ่มเตะนัดชิงมีโชว์ถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ย
1: น่าดู
0: นะครับเหมือนน่าดูนะฮะคนดังเพียบนะครับก็นะรอชมกันนะครับคืนวันอาทิตย์นี้ก็แสดงว่าถ้าบอลเตะตีสองเนี่ยพิธีปิดจะมาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่ง
1: ใช
0: ่มันจะเที่ยงคืนครึ่งนะครับแหมนะเดี๋ยวเราดูว่าสเปนจะชิงกับใครนะแม่นะครับฝรั่งเศสไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเล่นมันมากนะแล้วเขาบอกไม่มีจุดอ่อนนะโอ้โหสเปนนี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เคาะบอลกันไปอย่างอลิงชิงบอลนะพี
1: ่
0: ทำเอานักเตะฝรั่งเศสหัวเสียเลยอ่ะท้ายเกมเนี่ยนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอ็มบัปเป้ดาวซันโบจำทีมนะหลุดเลยอ่ะโดนใบเหลืองวิ่งไปกระแทกโกเฉยเลยเพราะว่าทนการยั่วยุมันก็ไม่ใช่ยั่วยุหรอกมันเป็นแท็กติกนะพี่นะแผนเขาเล่นมาแบบนั้นคือเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาฝรั่งเศสก็เหมือนกับวิ่งไล่ไปลิงชิงบอลอ่ะนะครับก็นะอีก4ปีว่ากันใหม่ตัวอย่างนี้ดีกว่
1: า
0: 4ปีว่ากันใหม่สำหรับฝรั่งเศสครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วน้องโด้พูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่พัทยานะคะที่ร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ร้องเรียนเหมือนกันเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าภรรยาเป็นคนไทยค่ะน้องโด้งเขาไปมีภูมิลำเนา

0: เราอยู่ที่หางดงนะคะแต่งงานกับคนไทยต่างชาติอังกฤษคนนี้แล้วก็เดินทางมาเที่ยวพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่เป็นอังกฤษก็มาดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในถนนย่านนิมมานจนเมาหนักมากเมาเสร็จก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งเป็นคาราโอเกะแถวย่านคูเมืองไปสองร้านที่สองนะคะหลังจากนั้นก็หายตัวไปตลอดทั้งคืนช่วงสายของอีกวันหนึ่งถึงจะกลับบ้านปรากฏว่ามาทราบภายหลังร้านคาราโอเกะร้านที่สองย่านคูเมืองนั่นแหละมีการคิดค่าบริการในการรูดบัตรเครดิตเต็มวงเงินไป 150,000 บาทบัตรเครดิตของอังกฤษชาวอังกฤษกับบัตรเงินสดของชาวไทยที่ติดตัวไปรูดเกลี้ยงเลยค่ะ 150,000 บาทก็เลยสั่งเมาเลยค่ะพอสั่งเมาทำไงก็ไปแจ้งความสิคะพบว่า มันเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะภรรยาที่เป็นชาวไทยบอกว่าตัวเที่ยวอะไรคาราโอเกะอะไรว่าแสนกว่าบาทเนี่ยคืนเดียวเนี่ยค่ะก็ต่างอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าไปร้านแรกในร้านอิตาลีเนาะแถวย่านเยอรมันตอนนั้นเมาแล้วนะรู้ตัวว่าเมาแล้วแต่ก็ไม่กลับก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งย่านคูเมืองนี่นะคะรอบแรกเนี่ยเช็คบินแล้วนะเมามากก็เช็คบินก่อน700กว่าบาทเองตอนนั้นเพื่อนสามีก็จ่ายไปขณะทั้งสองจะออกจากร้านแต่มีพนักงานในร้านบอกว่าต่อเธอแต่สามีบอกว่าเดี๋ยวจะโทรเรียกตำรวจเขาเลยปล่อยตัวมาก่อนที่ทั้งสองจะไปเรียกตุ๊กจากหน้าร้านให้ไปส่งที่โรงแรมเมื่อส่งเพื่อนแล้วก็ตุ๊กไปส่งที่บ้านพักในหางดงทั้งที่อยู่ในสภาพเมาแทบไม่ได้สติแต่คนขับรถตุ๊กก็พาสามีกลับไปที่ร้านเดิมค่ะนั่นแหละเกิดเรื่องตอนแรกจ่ายไป700ก็กลับกันตุ๊กพาไปที่ร้านเดิมขณะนั้นสามีหลับไม่ได้สติจนพบอีกทีนึงว่าถูกเอาบัตรเครดิตไปรูด 124,110 บาทแล้วก็บัตรอีกใบนึงของภรรยาชาวไทยถูกรูดเงินสดไป 26,400 บาทจากการตรวจสอบกับทางธนาคารก็บอกว่าโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของคน2คนก็ถูกรูดไปในเวลาไล่เลี่ยกันภายในครึ่งชั่วโมงก็ไปแจ้งความเรียบร้อยค่ะน้องดงก็มีบินออกมานะคะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเป็นค่าอะไรนะแสนกว่าเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ใช้เงินเยอะที่สุดก็คือประมาณตอนเดี๋ยวไม่บอกเวลานะคะแต่ว่าโอ้โหรอบนั้นนี่นะคะก็หายไปทีละหมื่นทีละหมื่นอ่ะ
1: ทำไมกล้านะเพราะว่าบางทีเป็นรูปพวกนั้นมันต้องมีข้อความมีอะไรเด้งเข้าไปในตัวบัตรของเจ้าของเขาเนาะ
0: ก็มีนี่ค่ะก็มีจนเกลี้ยงอ่ะแสนหนึ่งคืนเดียวแล้วก็รูดเงินสดของภรรยาที่ถือบัตรไปด้วยนะคะอีก26,000กว่าไปอย่างเงี้ยยังไง
1: แล้วตำรวจไปตามอะไรให้ไหมฮะไปตามทางร้านได้ไหมฮะ
0: ก็ต้องตามอย่างเงี้ยต้องชี้แจงที่มาที่ไปว่าไปรอบที่สองที่ไปคนเดียวเนี่ยทำไมถึงมีค่าบริถึงค่าอะไรเนี่ยแสนเกือบแสนห้าเนี่ยคนเดียวนะรอบที่สอง
1: น
0: ะเพราะว่าตอนนั้นไปส่งเพื่อนที่ไปส่งเพื่อนแล้วเรียบร้อยที่โรงแรมแล้วก็กลับทุกพากลับมาที่ร้านเดิมคนเดียวคราวเนี้ยแสนห้าเนี่ยคือค่าอะไรร้านก็ต้องตอบให้ได้อะเนาะ
1: ครับ
0: น่ากลัวเนาะแล้วไปอยู่คนเดียวตรงนั้นอะประมาณ7ชั่วโมงอะโดนไปแสนห้าเนี่ยค่ะรอบที่สองเนี่ยคนขับรถมีส่วนรู้เห็นไหมใช่ไหม
1: เดี๋ยวเป็นแสนแขนได้จับหรือเปล่าไม่รู้อะ
0: นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็วนกลับมาที่ร้านเกิดเหตุค่ะ
1: ครับผมไปตรวจสอบกันเนาะเราพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับพี่สีต้องเตือนภัยกันหนักๆเลยนะยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะเออนะครับก็อยากให้ระวังกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโจรอย่างนี้ครับพี่แถวๆสน.บุพผารามนะครับบุพผารามนี่ก็แถวคลองสารแถวฝั่งทนฝั่งนู้นนะครับเขาไปจับโจรคนนี้ได้นะเข้าไปชิงทรัพย์เข้าไปกวาดทรัพย์สินของคนในบ้านด้วยวิธีแบบพี่บอกว่าเขาจะหาเหยื่อแบบลองดูว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะเขาก็จะกดสิ่งเสร็จเขาจะบอกว่าผมเป็นช่างลูกสาวป้าส่งผมมาให้มาตรวจไฟในบ้านหน่อยครับเขาแต่อุบายนะว่ามันจะอะไรแต่มันจะอ้างว่าคนในบ้านเนี่ยให้มาตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าคุณป้าเขาที่มีลูกสาวพอดีแกก็เลยเชื่อแกคิดว่าลูกสาวส่งช่างคนนี้มาให้เข้ามาตรวจระบบไฟในบ้านเพราะเห็นข่าวไฟมุงไฟไหม้ต่างๆนะฮะก็เปิดรั้วให้เข้ามาโอ้โหพอเข้ามาในทางสะดวกเลยครับมันก็ขอขึ้นไปชิดไฟข้างบนนะฮะพอมันขึ้นไปข้างบนมันก็ไปรื้อทรัพย์สินนะครับรื้อนู่นรื้อนี่โอ้ปรากฏว่าได้ทั้งสร้อยข้อมือฝังเพชร 30,000 กว่าบาทแหวนทองฝังเพชร2วงอีก 30,000 กว่าบาทรวมๆแล้วได้ไปครึ่งแสนนะเกินด้วย 60,000 กว่านะฮะถ้ามันไม่พอนะพอมาลงมาเจอคุณป้านะครับมันจะบอกคุณป้าอีกว่าโอ้สร้อยคุณป้าเนี่ยดำนะผมเป็นช่างด้วยนะมาถอดมาเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้เนี่ยผมล้างเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนให้แกก็เชื่อเพราะแกคิดว่าคนนี้ลูกสาวแบบว่าลูกสาวส่งมาไงแกก็เชื่อแกก็ถอดให้ไปอีกนะครับแกก็ถอดสร้อยกับแหวนนะฮะที่ใส่อยู่ที่ตัวเนี่ยให้ไปอีกพอให้ไปมันก็หายไปรับเลยครับมันก็ออกจากบ้านไปมันก็รีบหนีเลยนะฮะลูกสาวกลับมาบ้านลูกสาวกลับมาบ้านนะแม่เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวบอกอะไรนะแม่หนูไม่ได้ส่งใครมาเลยก็เลยไปรีบไปเปิดวงจรปิดดูก็พอจะเห็นตอนที่คนร้ายอะไรเนี้ยนะครับสวมแมสสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเข้ามาถึงนะมันฉลาดด้วยนะมันดึงกล้องวงจรปิดออกนะครับก็เลยเห็นแค่ตอนเข้าไม่เห็นพฤติการว่าเขาไปลื้อค้นไปอะไรยังไงปรากฏว่าไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งโดนแบบนี้เลยก็มาร้องกับสายไหมเหมือนกันนะครับก็เลยประสานไปให้ตำรวจไปตามจับล่าสุดเลยตามจับได้แล้วนะครับโหอายุต้อง67แต่พี
3: ่
4: คนร้ายนะโอ้คนร้ายอายุขออภัยอายุ64อ่ะ
3: 64
4: ก็บอกว่าติดพนันคนร้ายก็ไวดึกเหมือนกันนะครับก็เลยหลอกก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาจะหลอกคนรุ่นเดียวกันนี่แหละมีประวัติโชคโชนเลยครับคนนี้นะโดนจับไปแล้วเพราะฉะนั้นนะรีบโทรไปบอกคนที่บ้านนะว่าถ้าเกิดมีใครมาขอเข้าบ้านนี่อย่าเปิดนะอย่าอ้างว่าใครส่งมาอะไรก็ตามไม่ต้องเลยโทรถามกันก่อนแล้วค่อยเปิด
3: ก็เดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆนะ
4: เนี่ยต้องรอทุกรูปแบบนะพี่บางทีแม่ก็อาจจะไม่ได้โทรมาเช็คกับลูก
3: เ
4: ขาก็ไม่ได้โทรมาถามว่าส่งใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้ววันนี้ก็เปิดให้เข้ามาเลยนะครับเรียบร้อยเลยมันก็สุ่มไปตามบ้านเนี่ยพี่มันหวังว่าสัก10บ้านถ้ามีบ้านนึงเปิดให้เข้านี่ก็เสร็จแล้ว
3: เสร็จเลย
4: ตอนบอกว่ามันติดพนันอยู่ที่ฝั่งลาวครับไปเล่นบอลพนันฝั่งลาวก็เลยต้องการเงินต้องการทรัพย์สิน
3: บ้านไหนที่มีคนแก่อยู่นะลำพังอ่ะลูกๆหลาน

0: านก็ติดกล้องก็ได้นะเดี๋ยวนี้กล้องราคาไม่ได้แพงมากนะลุงเนาะ
1: ใช่ติดกล้องเชื่อมกล้องพูดผ่านกล้องนะ
0: ใช่คือพูดผ่านกล้องได้อ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพได้ฟังเสียงพูดผ่านกล้องกันว่า

0: เดตช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันพุธตรงกับวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
2: ครับผมเราทั้งสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6นาฬิกาจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับทุกวันเลยคุณ Morning ASEAN มาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับน้องน้ำหวานครับ
1: ดีเลยค่ะน่ารักทุกท่านตั้งใจฟังแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเรานะมีหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวเขาที่คุณธีระเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างหมิงซานอย่างคุณอะไรนะบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอมากมายเลยที่ไปถ่ายตรงนั้นนะคะที่คุณธีระพูดถึงแล้วก็มีคุณปรียาค่ะบอกว่าเคยไปที่นี่ตอนปี1991นั่งรถเมย์ไปนะคะแล้วก็มีวิดีโอซึ่งลูกสาวตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเป็นน้องทัดเลอร์นะ2ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึงประทับใจมากสวยมากนะคะ
2: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริซันคุณเนี่ยอาริซันด้วยนะ
1: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
2: ครับผมเพลงของไต้หวันเขานะแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาริซานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคะลิลลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว
2: ครับคุณผู้หลักบอกว่าฟังอยู่ครับลูก3คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภาพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสารนี้นะครับแล้วก็คุณอะไรนะนั่นคือน้องหวัดน้องหวัดทักไปละนะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณปรียาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรัชนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณทุนทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุปุณคุณเกษมครับผมกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทาง TikTok ของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับเป็นคุณโอลแมนนะครับแล้วก็คุณจินดีคุณอิสรานะครับคุณพีพีคุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์ที่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากและเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น